0: มีกิจกรรมฝาผนัง
1: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดเลย
2: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอ่ะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตัดหน้าอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบซนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะประตูคุณแม่ครับน้องขอโทษคุณแม่ครับปล่อยน้องเถอะให้น้องออกไปเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแบบแม่ครับแม่ครับแบบแรงแบบทุบแบบแรงเลยค่ะแบบทุบหนักอะค่ะทุบที่ประตูค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังแม่ครับปล่อยน้องเริ่มแบบไม่มีครับแล้วหลังๆเริ่มแบบแม่ปล่อยน้องแบบแม่ก็มาคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ผลเนาะอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเราทำงานใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วลูกมาซนอีกอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีตีแรกๆจะตีเลยค่ะตีลูกแบบคือตีอ่ะไม้บรรทัดอยู่ใกล้มือก็ฟาดเลยค่ะฟาดลูกไปแล้วพอน้องหลับอะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีแบบคือแบบเราก็กลับมาคิดตัวเองอะเนาะพอเห็นลูกหลับเงี้ยลูกร้องไห้หลับไปนะคะเราก็มาคิดว่าแบบที่เราทำไปอะลูกก็เจ็บเนาะแล้วเราก็เจ็บแล้วก็เสียใจอะแล้วเราก็ต้องมานั่งทายาให้ลูกใช่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าทำวิธีนี้ก็ไม่ควรนะควรจะให้ลูกแบบสงบไหมค่อยๆแบบแม่ก็เลยมาคิดว่าควรจะแบบลองนั่งสมาธิไหมเพื่อที่ให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขากลับมาคิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วเราก็สอนเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แม่ก็ลองให้เขานั่งพี่จีน่าด้วยโน่เจโน่ด้วยแล้วแม่ก็จะสอนเขาไปว่าเหมือนแบบว่าเออที่แม่ลงโทษโน่อะโน่ทำผิดอะไรเขาก็จะแบบตอบมาทั้งที่เขานั่งอยู่นะคะหลับตาเขาก็จะบอกว่าเออเขาทะเลาะกับพี่นะแม่ก็บอกว่าอืมแม่ก็คือไม่อยากตีโน่เนาะเพราะว่าแม่ตีโน่โน่ก็เจ็บโน่เจ็บไหมโน่เจ็บครับอะไรเงี้ยเออแม่ก็เจ็บถ้าโน่เจ็บแม่ก็เจ็บกว่านะเพราะแม่เป็นแม่ถ้าโน่ไปโซนที่อื่นเนี้ยทุกคนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเจโน่นะว่าเจโน่แบบดื้อเจโน่โซนเขาส่วนมากเขาจะมาว่าแม่นะอะไรเงี้ยเจโน่รักแม่เจโน่ก็ต้องเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยก็แบบเออส่วนมากจะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไปด้วยว่าเออเราอยู่เป็นพี่น้องกัน2คนนะเราควรรักกันอะไรเงี้ย

0: ใช้วิธีเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะนั่นคือว่าหยุดกิจกรรมที่มันจะเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วใช้ความสงบเคยใช้กันบ้างไหมฮะ
1: เคยค่ะพอดีว่าปิดเทอมอะค่ะไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีเด็กๆมาอีก3คน4คนเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาเล่นซนกันมากก็เลยบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิกันสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำก็ได้ผลนะคะก็อยู่นิ่งแต่ก็จะมียุกยิกแต่ก็คือไม่มีเสียง
0: ได้กี่นาทีครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณ5นาทีอะ
0: ถือว่าที่สุดแล้ว
1: แต่ก็มียุกยิกของเขาอะค่ะ
0: ครับคงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็หยุดความเคลื่อนไหวลงได
3: ้ส่วนตัวที่บ้านแล้วเนี่ยจะไม่ให้นั่งสมาธิก็จะออกเป็นแนวพวกระบายสีแล้วก็ฟังเพลงอะไรออกไปแนวนั้น
0: กิจกรรมที่มันนิ่งลงหน่อยเคลื่อนไหวน้อยลงหน่อย
3: แต่ก็พักเดียว
0: ก็ยังดีเป็นเวลาสวรรค์ของเราไม่วุ่นวายมากคุณหมอเก๋ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลอุบายของพ่อแม่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นมารยาของพ่อและแม่นี่แหละโจทย์ของเราก็คือว่าลูกอยู่ไม่นิ่งลูกไม่สามารถที่จะจดจ่อได้ทำยังไงดีลูกถึงจะนิ่งได้และจดจ่อได้เราก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่ชวนลูกมาเรียกว่านั่งสมาธิบางบ้านอาจจะว่าเดี๋ยวเรามาเล่านิทานกันมาฟังนิทานกันเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่ามาช่วยคุณยายทำตรงนี้ดีกว่าลูกก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นโทรทัศน์เอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยตอนที่ใช้อยู่เหมือนจะนิ่งเนาะเป็นใจจิตใจมันว้าวุ่นมันมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เร้าลูกตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลุดออกจากตรงนี้ไปครับเขาจะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใช้กิจกรรมที่ทำร่วมกันจากมารยาของพ่อของแม่นี่แหละในการที่จะรับมือกับลูกต้องสู้ๆเข้าไว้ครับ
0: นี่เรามีวิธีจากทางบ้านมาทั้งใจเย็นแล้วก็ทั้งใช้ความสงบแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีวิธีอื่นแชร์กันหน่อยไหมฮะเป็นประโยชน์กับหลายครอบครัวให้คุณหมอคอมเมนต์ด้วย
5: ครับผมเราต่อตัวต่อค่ะต่อตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาต่อ
0: ไปถึงตัวต่อของเล่นไม่ใช่ตัวต่อบอลลังนะฮะตัวของเล่นโอเคครับ
5: เอามาต่อกันแล้วเขาคือเขาเหมือนเขานิ่งได้นิ่งได้นานค่ะได้นานมากๆคือนานจนแม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวหนูต่อเสร็จก่อนแม่หนูถึงจะกินแม่ป้อนหนูสิหนูจะต่อเขาบอกอย่าง
0: น
5: ี
0: ้โอ้กลายเป็นมีสมาธิเฉยเลยจากที่กำลังวิ่งเล่นอยู่พอเจอตัวต่อของเล่นเข้าไปอยู่กับที่ได้เลยครับคุณหมอ
4: ครับนี่แสดงว่ากิจกรรมที่เราทำกับลูกเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าการต่อตัวต่อที่แบบว่าเด็กมีโอกาสคิดเองสร้างสรรค์จินตนาการเองมันเป็นการฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้เด็กไปพร้อมๆกับฝึกทักษะด้านอื่นนะครับ
0: ครับ
4: อย่างเช่นเด็กจะต้องรู้จักสังเกตอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้ได้ชิ้นนี้ต่อไม่ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะต่อแบบนี้แล้วจะต่ออะไรอีกแล้วก็วางแผนพอวางแผนเสร็จเอ้ามันไม่ได้ตามแผนนี่เขาต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำไปบ่อยๆสติปัญญาจะดีจะฉลาดมากขึ้นมือก็พัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาทำงานประสานกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำมันทั้งวันถูกไหมครับเพราะอายุอย่างขนาดของน้องก้องเนี่ยยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการเคลื่อนไหว
0: เดี๋ยวจะอยู่กับที่มากเกินไป
4: นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าลูกเองก็มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในขอบเขตแล้วก็มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันตรงนี้ต้องสมดุลในครอบครัว
0: ครับวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจเรื่องความซนของลูกกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยและตอนนี้เราจะมาใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกกับเล่นคุยอ่านครับ
6: นี่ครับการเล่นเพื่อเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกดูดอุปกรณ์ในบ้านครับ
4: ถ้าเกิดว่าเรามีของใกล้ตัวแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเห็นเขาเล่นกันเด็กก็จะได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของทักษะสติปัญญาด้วยนะเรื่องมีของจินตนาการล่ะพยายามที่จะมาเล่นเลียนแบบดูเหมือนเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆถืออย่างเช่นน้องผู้ชายคนนี้ก็ถือที่เป็นกระดาษใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ฮะ
4: คุณน้องผู้หญิงนี่ก็ถือไม้กวาดแล้วบอกว่าไม้กวาดนี้ไม่ทำอะไรก็ชวนเด็กๆก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกับลูกเอ๊ะไม้กวาดเราไว้ทำอะไรดีนะจะทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน์พอลูกกวาดก็โอ้โหน่ารักมากเลยบ้านสะอาดขึ้นเยอะ
0: เกิดการถามตอบเกิดการใช้ความคิดขึ้นมาด้วย
4: ใช่ครับอย่าไปทำเฉยๆถ้าหากว่าลูกทำอยู่เฉยๆพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกเลยโอกาสเรียนรู้มันจะลดลงครับ
0: โอ้ครับวิคราวนี้พอแต่งตัวแบบนี้แล้วมันสนุกแล้วสิช่วยถูบ้านหน่อยถูบ้านครับตรงนี้ก็ไม่สะอาดเลยหนูถูบ้านเอ้านี่ก็แบบกวาดฝุ่นในจ้ากวาดฝุ่นกวาด
2: โอ้ยสุดยอดต้องขอบคุณพ่อคุณแม่ ไปใช้กับลูกที่บ้านเลย
0: คร
2: ับเอาล่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็เปลี่ยนพลังโซนให้เป็นพลังบวกได้จริงๆนะคะ
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกัน
0: มาถึงยุทธวิธีการคุยครับนั่นคือเราจะเอาชนะความซนด้วยหลักชออบ
2: อชออบอแปลด้วยค่ะพี
0: ่ชอชื่นชม อย่าบอบอก
6: หลักการนี้ก็คือถ้าจะชื่นชมต้องบอกเหตุผลไปอย่าให้ทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลเช่นกันครับ
4: จริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรดีๆหรือมีดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราชอบและดีวิธีบอกก็คือเนี่ยครับลูกน่ารักต้องบอกพฤติกรรมด้วยนะครับลูกน่ารักที่ลูกเชื่อฟังแม่เอาจานข้าวไปเก็บหลังจากกินอิ่มแล้วบอกพฤติกรรมลูกด้วยลูกจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีพ่อแม่ชอบไม่งั้นเวลาเราชมเสร็จลูกน่ารักมากเลยลูกดีมากเลยลูกไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรน่ารักถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่อยากให้มีอยู่เราใช้วิธีชื่นชมเราเรียกเสริมแรงให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ดี
0: ลองพูดตัวอย่างเอาแบบชื่นชมพ่อคุณแม่ฮะ
5: ก็ถ้าเขาทานข้าวเสร็จ
0: ครับ
5: แล้วเขาเอาจานไปเก็บเอาน้ำเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วเขาก็วิ่งออกมาแม่ถามว่าแล้วออโต้จานไปเก็บยังลูกเอาเก็บแล้วออโต้เปิดน้ำใส่ด้วยนิดนึงก็จะชมว่าออโต้คนเก่งเก่งจังเลยวันนี้อาจารย์ไปเก็บเอง
4: ก็โอเคครับเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆว่าอุ๊ยทำอย่างนี้ดีจังเลยแต่สิ่งที่จะช่วยเขาก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่พ่อแม่ชอบคืออะไรออโต้กินเสร็จแล้วออโต้รู้จักว่าจะต้องเอาจานไปเก็บให้คุณแม่เบาแรงคุณแม่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปเขาจะรู้ว่านอกจากเอาจานไปเก็บแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่เบาแรงเขาจะอยากทำขยายไปถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกด้วยแล้วคงไม่อยากให้ลูกเก็บ

0: านอย่างเดียวเนาะเราอยากให้ลูกช่วยเราด้วยเรื่องอื่นด้วยครับเราจะบอกว่าดีจังเลยทำเบาแรงของแม่ส่วนคำว่าหย่าเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลูกๆอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะทำนั่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยลูกอยู่ไม่นิ่งเลยลูกวิ่งทั้งวันเราจะห้ามลูกทั้งวันอะอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้พอลูกจะทำเสร็จลูกจะมองหน้าแม่ตกลงแม่ให้ทำป่ะถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหนูทำไงล่ะหนูตัดสินใจเองไม่ได้
1: คิดไม่ได้แล้วว่าต้องทำ
0: ถูกไหมครับต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดนั้นคำว่าหย่าเนี่ยเราก็เลือกไว้อย่างเช่นออกไปนอกถนนนะจะไปนะไปแล้วรถจะชนถูกไหมครับเราบอกลูกไม่ให้ไปทีนี้เวลาที่เราหย่าเสร็จเราก็ต้องบอกลูกว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราอยากจะให้ลูกทำไม่อยากให้ลูกทำใช้เหตุผลอย่างเช่น 3-5 ปีเนี่ยพูดกันสั้นๆครับไม่อยากให้ลูกออกไปนอกถนนเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยจะถูกรถชนที่จริงแล้วเด็กประมาณ 3-5 ปีนี่นะครับเขาเริ่มที่จะเรียนรู้กรอบขอบเขตเราเห็นมั้ยครับเริ่มไปโรงเรียนอ่ะใครก็ทำเขาก็ทำได้ถึงเวลานอนเขาก็นอนได
2: ้
0: ครูบอกว่าให้เอารองเท้าไปเก็บก็ไปเก็บได้แต่แปลกหลายคนอยู่ที่บ้านทำไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนงั้นกฎระเบียบต้องบอกลูกเลยบอกว่ากลับมาถึงบ้านนะเอารองเท้าไปวางตรงนี้น
2: ะ
0: เวลาบอกให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยลูกรู้แล้วล
1: ู
0: กพ่อแม่ก็อาจจะต้องเออแล้วแข่งกันหนูเอาไปข้างนึงแม่เอาไปข้างนึงเอาแข่งกันบ้างดูสิใครเก่งกว่ากันเห็นไหมครับลูกก็จะทำได้เหมือนที่เราอยากให้ทำ
2: ค่ะ
0: เป็นมารยาของคุณแม่คุณพ่ออีกละ
1: อย่าอะไรดีครับพ่อแม่เอาที่เราพูดกันอยู่เลยล่ะกับลูกบ่อยๆว่าอย่าอะไรบ้าง
3: เว็บแรกที่เข้ามาในความคิด
4: คือกลัวมากคือว่าเวลาไปห้างอะค
1: ่
4: ะ
1: ค
4: ือชอบที่จะวิ่งไปเลยคือไม่รอเราอะบางครั้งเรากลัวว่าใครมาแล้วจับเขาไปอ่ะก็เลยบอกเขาว่าอย่า
1: ลักพาตัวเด็กเยอะ
4: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วพอลูกวิ่งไปคุณแม่ว่าไงฮะ
4: ก็บอกว่าบุ๊กถ้าคราวนี้หนูหายไปอ่ะจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลย
1: เพราะเขาว่าใช้การให้เขาเป็นเงื่อนไข
4: ใช่เพราะว่าเขารักเราไงเพราะนั้นถ้าเขาดื้อกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อฟังเราเขาก็จะไม่ได้เห็นเรา
1: โอเคครับ
2: บอกแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
0: ครับคือหลักการเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเราจะใช้หลักการนี้นะครับ เราจะพูดสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่มันดูแบบมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าดราม่าเนี่ยพยายามอย่ามาพูดกับลูกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะพยายามไม่ตามหาลูกอ่ะอันนี้มันดูมากเกินไปเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะหายไปไหนพ่อแม่ต้องพยายามหาลูกให้ได้เนาะแล้วเราต้องพูดตามความจริงครับอย่างเช่นถ้าหนูไกลจากแม่แล้วแม่ไม่เห็นอาจจะมีคนพาตัวหนูไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องซ้อมลูกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วหนูกับแม่พัดหลงกันมีคนมาบอกหนูว่าให้ไปซื้อท็อฟฟี่ด้วยกันหนูจะทำยังไงดีอย่างนี้ครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยลูกได้
1: ครับ
2: แล้ว
0: บ
2: อกเขา
0: ถูกต้อง
2: แนะนำเขาอย่างนี้
0: ใช่ครับแล้วบอกลูกเลยบอกว่าเวลาไปเดินในห้างนะคนเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครหนูต้องเกาะมือแม่ไว้ตลอดเลยนะห้ามไกลจากแม
2: ่
0: นั้นหลักการก็คือว่าพูดสั้นๆพูดง่ายๆแล้วพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดอะไรที่มันเกินจริงแล้วเราก็ไม่พูดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
2: เอาละค่ะนี่เป็นกลวิธีนะคะที่เรามาแนะนำกันเรื่องของหลักชอบถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกลูกก็ต้องชอบแน่ๆเลย
1: ครับมาถึงการอ่านแล้วล่ะครับนิทานที่จะอ่านเพื่อสอนลูกซน
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างครับหมอเก๋ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกซนนะครับถึงลูกไม่ซนการอ่านก็ช่วยมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือเราไปคิดแค่ว่าสอนให้ลูกรู้ภาษาเราเห็นว่าในนั้นมีอะไรให้เราสอนลูกมากมายเลยอ่ะอย่างเช่นอายุ 3-5 ปีเราฝึกให้ลูกสังเกตใช่ไหมครับพอฝึกให้ลูกสังเกตเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านนึงเลยน
2: ะ
0: สังเกตเอ๊ะอันนี้ทำไมมันรูปอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันกลมอันนี้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะได้สังเกตละรู้จักสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะนิชาบอกว่าตัวเนี้ยทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆชมถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคิดวิเคราะห์เป็นส่วนที่สองละอันที่สามก็เป็นเรื่องของการรู้จักวางแผนครับเอ๊ะเต่าเวลาออกจากบ้านจะเดินไปแข่งกับกระต่ายเต่าควรจะทำยังไงดีนะ
2: อ๋อมันถามไหมคะ
0: ให้เขารู้จักวางแผนเต่าก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเต่าใส่รองเท้าแล้วหรือยังใช่ไหมครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ต้องดูอีกว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ต้องใส่รองเท้าคู่หนึ่งถ้าไม่ตกก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งอันนี้รู้จักวางแผนแล้วต่อไปถ้าหากว่าวางแผนเสร็จถามลูกอีกว่าอ้าวใส่รองเท้าคู่ที่สำหรับใส่แห้งๆไปเดินไปแล้วฝนตกทำไงดีล่ะ
1: ครับ
0: ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาครบถ้วนเลยเห็นไหมครับพัฒนาการด้านสติปัญญาสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวเนา
2: ะเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญที่คุณหมอแนะนำก็คือให้ตั้งคำถามใช่ไหมคะในการเล่านิทานอย่าไปเล่าทีเดียวยาวแน่หนึ่งถึงสิบจบแล้วลูกเป็นสรุปไปซะอย่างนั้น
1: เรามาดูตัวอย่างจาก

0: คุณพ่อคุณแม่ของเราคร
1: ับ
0: น
1: ี่
0: คุณแม่ครับนิทานเรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะนี่เกี่ยวกับอะไรครับ
2: เกี่ยวกับการขอโทษเพื่อนค่ะการขอโทษเวลาที่ทำผิด
0: แม่เล่านิทานให้น้องไข่กุ้งฟังจะตั้งคำถามอะไรครับ
2: ก็จะถามเขาว่าถ้าเวลาหนูวิ่งชนเพื่อนล้มหนูควรทำยังไงคะก็จะถามเขาอะค่ะ
3: อันนี้เป็นการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับให้เด็กๆรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้สึกยังไงและฉันควรจะทำยังไงอย่างเช่นก็เป็นการสอนเรื่องที่เราเรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนเขาคงจะเจ็บนะแม่เนาะหนูต้องขอโทษเพื่อนอะว่าถ้าเป็นหนูก็คงจะเจ็บเหมือนกันใช่ไหมครับ
4: จดเลคเชอร์
0: จดเอาไว้เอาไว้ใช้ได้ด้วย
3: ครับผม
0: เอาขอตัวอย่างอีกสักท่านนะครับแม่เชิญครับ
5: เรื่องเจ้าเต่าพูดขอโทษค่ะ
0: แล้วมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคุณแม่
5: เรื่องเจ้าเต่าเด็กเจ้าเต่าเนี่ยซนมาก
0: ครับ
5: วิ่งไปชนเพื่อนแล้วพูดขอโทษสักแต่ขอโทษขอโทษไปงั้นๆแหละ
0: อ๋อขอโทษไปอย่างนั้นไม่สำนึกอะไรแล้วอย่างนี้คุณแม่จะถามคำถามอะไรกับลูกครับคุณแม่
5: จะถามว่าถ้าหนูไปชนเพื่อนแล้วหนูลองคิดดูสิว่าเพื่อนจะคิดกับหนูยังไงถ้าหนูไปชนเขาอย่าง
3: น
5: ี
3: ้เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยที่เราสามารถจะดึงขึ้นมาสอนลูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดึงอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถ้าหากว่าลูกเราซนมากเลยเราอยากจะสอนเรื่องของความซนละว่าไม่อยากให้ลูกซนจังเลยเราใช้เต่าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกเห็นไหมครับหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างเช่นเราบอกเลยเต่าตัวนี้ซนมากเลยแล้วก็เที่ยวไปวิ่งชนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบต่อให้ขอโทษแล้วคนก็ไม่ชอบแล้วคนก็ไม่ยอมเล่นด้วย
0: ครับ
3: ขอบลูกจะรู้อ๋อแสดงว่าความซนนี่ไม่ดีนะใช่ไหมครับลูกหนูซนไหมล่ะใช่ไหมครับหนูซนไหมหนูก็ว่าหนูซนอยู่นะแล้วหนูคิดว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วทำยังไงดีเห็นไหมครับเราใช้นิทานในการที่จะสอนลูกแล้วเห็นว่าตัวหนังสือเองก็ทำให้ลูกนิ่งขึ้นเวลาที่นั่งฟังหนังสือเนี่ยฟังนิทานเนี่ยเด็กจะนิ่งความซนมันจะหายไปชั่วขณะนะครับขณะเดียวกันอ่านเล่ากันแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอีกแล้วเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะยอมทำตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได
0: ้
1: สุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีใช่ไหมครับพี่บอยคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับนี่คือยุทธวิธีเล่นคุยอ่านที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกได้ครับ
1: วัยซนนะคะคือวัยแห่งการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบเรียกว่าชื่นมื่นสนุกสนานไม่เครียดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
0: แล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ของลูกเป็นสิ่งสำคัญและพ่อแม่คือคนที่เข้าใจลูกมากที่สุด
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผู้เชี่ยวชาญของเราขอบคุณหมอเก๋ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: และค
1: ุ
0: ณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวด้วยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะนะคะเราต้องท่องเอาไว้ค่ะเข้าใจเอาไว้เลยว่าการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พ่อแม่ทำได้พ่อแม
0: ่สู้สู
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊แล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
2: เฮ้ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แ
2: น่เฮ้ย
5: ย้าย
2: ชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนอยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอ
4: ่
3: ะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
5: ้อ
2: ย
5: ย
6: ้อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
6: โอ้ยศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
7: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
9: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
8: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
4: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
8: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
7: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
4: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
7: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
2: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
9: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
8: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
8: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
7: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
3: ไฟปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
4: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
2: ไปไปไป
1: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
0: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปาทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ
4: ฮ่า

0: ื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตนะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ

0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆ

0: ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
0: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
0: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
0: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
0: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
1: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลำไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
4: นับซี
5: หัวแหลม
1: ทาก
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
4: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
0: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
3: นั่นน่ะเหรอจรวด
0: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะ

ถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายอ่ะควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอ่ะดีแล้ว
2: งั้นที่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: เออ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
2: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะผมจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
2: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรากลับมาพบกันในกิจกรรมแรกของเราเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคือกิจกรรมอะไรคะอ๋อจะมีการร้องเพลงใช่ไหม
1: คะ
0: ถูกต้องเลยเราจะร้องเพลงกันด้วยแล้วก็กิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆนะคะโดยคุณครูค่ะก็จะมีหัวข้อมาพูดคุยกับเด็กๆนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเหมือนที่น้องอองฟองบอกเลยว่าเราจะมาร้องเพลงกันใช่ไหมคะ

0: เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วค่ะหรือว่าพร้อมแล้วครับใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณครูพัดร้องด้วยนะคะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะสามารถร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอ

0: พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเด็กผู้หญิงจะสวัสดีคุณครูแล้วพูดคำว่าอะไรคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วเด็กผู้ชายล่ะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับยอดเยี่ยมมากเลยเวลาที่เด็กๆพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่นะคะเด็กๆก็อย่าลืมสวัสดีแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะลองชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนที่เด็กๆรู้จักนั่นเองเพราะว่าเด็กๆนะคะมาโรงเรียนกันหลายวันแล้วเด็กๆอาจจะรู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยพบเห็นอะไรหรือว่ารู้จักสถานที่อะไรบ้างเอมีใครจะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนเด็กๆกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ส
0: วั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนมหวาน
0: น้องขนมหวานค่ะ
3: ขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานรู้จักสถานที่อะไรในโรงเรียนบ้างลูกเห็นอะไรบ้างหน้าในโรงเรียน
3: เห็นคุณครู
0: เห็นคุณครูเอแล้วคุณครูอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ที่นี่
0: อยู่ที่นี่ก็คือห้องเรียนของเราใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่เอ๋เราน้องขนมหวานอยู่อนุบาลอะไรลูก
3: อนุบาลหนึ่ง
0: อนุบาลหนึ่งไหนชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วสิคะยอดเยี่ยมเลยเด็กๆค่ะเราอยู่อนุบาลอะไรคะอนุบาลหนึ่งเมื่อสักครู่นี้น้องขนมหวานนะคะบอกว่าเจอคุณครูที่ห้องนี้ก็คือห้องเรียนของเรานั่นเองแล้วนอกจากห้องเรียนของเราน้องขนมหวานรู้จักที่ไหนอีกบ้างคะรู้จักใครนะคะ
3: เพื่อน
0: รู้จักเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เป็นเพื่อนเพื่อนอนุบาลอะไรคะ
3: อ
0: นุบาลหนึ่งปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องขนมหวานนะคะบอกว่ารู้จักห้องเรียนของเรานั่นเองแล้วห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนของเด็กอนุบาลอะไรคะอนุบาลหนึ่งเด็กๆนะคะก็จะคุ้นเคยกับห้องเรียนของเรานั่นเองเพราะว่าเรานะคะก็จะมาเรียนรู้กันนะคะที่ห้องเรียนของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามเด็กๆคนต่อไปค่ะว่าเด็กๆนะคะจะรู้จักสถานที่อะไรอีกบ้างจะมีใครเคยไปเล่นของเล่นหรือว่าเคยเดินผ่านสนามเด็กเล่นของเราบ้างไหมนะมีใครเคยเล่นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามดูค่ะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะคุณครูพัชให้เป็นวันนี้มีกล่องนมละกันค่ะกล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องเล็กกล่องนมกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้ให้ใครดีนะวันนี้น้องอองฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: ยกมือด้วยค่ะยกมือสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องฟองค่ะ
1: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองรู้จักสถานที่อะไรในโรงเรียนบ้างลูก
2: ที่กินข้าว
1: ที่กินข้าวหรือว่าโรงอาหารหรือว่าที่รับประทานอาหารใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอแล้วน้องอองฟองไปที่โรงอาหารตอนไหนคะ
2: ตอนเริ่มจะนอน
1: อ๋อตอนก่อนจะนอนเพราะว่าก่อนที่เด็กๆจะนอนกลางวันเราก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองเราไปรับประทานอาหารกลางวันที่ไหนนะคะ
2: ที่โรงอาหาร
1: ที่โรงอาหารยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นสถานที่สำคัญในโรงเรียนอีกหนึ่งที่เลยนั่นก็คือโรงอาหารเพราะว่าเวลาเด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆก็จะต้องไปรับประทานอาหารที่ไหนคะลูก
0: ที
1: ่โรงอาหารนั่นเองเยี่ยมเลยค่ะแล้วเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะจะต้องเก็บอะไรคะ
0: จะ
1: ต้องเก็บจานเก็บอะไรอีกคะมีอะไรด้วยเวลาเรารับประทานอาหารจะมีอะไรนะมีช้อนมีส้อมเด็กๆก็จะต้องเก็บให้เรียบร้อยพอถ้าเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่ช่วยคุณครูจะเป็นยังไงคะโรงอาหารเราจะเป็นยังไงลูกก็จะสกปรกนั่นเองดังนั้นนะคะเหมือนที่เด็กๆบอกเลยเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องช่วยคุณครูเก็บจานถาดอาหารหรือว่าช้อนซ้อมให้เรียบร้อยด้วยค่ะเอแล้วจะมีเด็กๆคนไหนรู้จักสถานที่อะไรในโรงเรียนอีกบ้างนะมีใครรู้จักสถานที่อะไรอีกบ้างคะตอนนี้เด็กๆบอกคุณครูมาแล้วว่ารู้จักที่ไหนคะมีที่ไหนบ้างลูกที่นี่คือที่ไหนคะที่ไหนคะ
0: ที
1: ่โรงเรียนหรือว่าห้องเรียนของเรานั่นเองรู้จักห้องเรียนของเรารู้จักโรงอาหารเอเด็กๆจะรู้จักสถานที่ไหนอีกบ้างคะเดี๋ยวคุณครูจะลองถามเด็กๆดูค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูแตะแก้มตาหูจมูกอีกรอบหนึ่งนะคะตาหูจมูกตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม้จับให้ครูดูจับไม้จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกอีกรอบหนึ่งนะคะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม้จับให้ครูดูจับไม้จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกมืออยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จมูกอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะร้องพร้อมกันนะคะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม้จับให้ครูดูจับไม้จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกน่ารักมากเลยค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆไหนใครจะออกมาสนทนาหรือว่าพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเด็กๆยกมือค่ะน้องบาซิตค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
0: บาซิต
1: ชื่อน้องบาซิตครับเอามือลงตัวตรงเลยน้องบาซิตรู้จักสถานที่อะไรบ้างลูกที่ไหนนะคะ
0: ที
1: ่คุณครูก็คือที่คุณครูอยู่ใช่ไหมคะที่เราอยู่กันตอนนี้ใช่ไหมลูกคือที่ไหนคะ
0: ห้องเรียน
1: ห้องเรียนอนุบาลอะไรคะ

0: อนุบาลหนึ่งยอดเยี่ยมเลยแล้วนอกจากรู้จักห้องเรียนแล้วน้องบาสิตรู้จักที่ไหนอีกลูก
1: ห้องเรียน
0: โรงเรียนของเราคะเอแล้วเวลาน้องบาสิตไปล้างมือที่ไหนลูก
1: ห้องน้ำ
0: ไปล้างมือที่ห้องน้ำถูกต้องเลยน้องบาสิตบอกว่าเวลาที่น้องบาสิตไปล้างมือน้องบาสิตก็จะไปล้างมือที่ไหนคะที่ห้องน้ำยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเวลาที่น้องบาสิตเปิดน้ำล้างมือเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงลูก
1: ปิดน้ำ
0: ก็จะต้องปิดน้ำน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสิตหน่อยค่ะระวังนะคะลูกน้องบาสิตบอกว่าน้องบาสิตจะไปทำอะไรคะ
2: ล
0: ้างมือที่ไหนลูกที่ห้องน้ำเมื่อเด็กๆ เปิดน้ำล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องปิดน้ำให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเด็กๆ เปิดน้ำทิ้งหรือว่าไม่ปิดน้ำจะเป็นยังไงคะโอ้น้ำจะท่วมเลยใช่ไหมคะหรือว่าน้ำของเราก็จะหมดนั่นเองเด็กๆก็จะไม่มีน้ำใช้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องช่วยคุณครูนะคะเมื่อล้างมือเสร็จแล้วเปิดน้ำเสร็จแล้วเด็กๆก็จะต้องปิดน้ำให้เรียบร้อยด้วยนะคะน่ารักมากเลยแสดงว่าเด็กๆของเรานะคะก็รู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนหลายอย่างเลยหรือว่าหลายสถานที่เลยนะคะนั่นก็คือห้องเรียนของเราโรงอาหารแล้วก็รู้จักห้องน้ำด้วยแต่ว่าในโรงเรียนของเรานะคะก็ยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะอาจจะมีโอกาสค่ะได้ไปเดินดูนะคะหรือว่าผ่านห้องเรียนต่างๆเด็กๆก็อย่าลืมสังเกตนะคะแล้วก็กลับมาบอกคุณครูได้ค่ะว่าในห้องเรียนของเราหรือว่าในโรงเรียนของเรานะคะมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่สามารถออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนที่เด็กๆรู้จักค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถกล่าวชื่นชมหรือว่าให้กำลังใจเด็กๆได้นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะกล้าแสดงออกแล้วก็ได้ฝึกทักษะการพูดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆทุกคนเลยรวมถึงคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

้องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: วค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูพัฒนะคะมีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัฒค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะมีใครเคยเห็นหรือว่ารู้จักหรือเปล่าเอ่ยอะไรนะคะคล้ายๆก็เปลือกหอยเลยใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามนะกลับมืออีกหนึ่งรอบค่ะกลับมือถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะที่คุณครูพัฒนะคะจะใช้เป็นเครื่องให้จังหวะในการให้จังหวะเด็กๆวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังจังหวะที่คุณครูพัฒจะให้แล้วให้เด็กๆบอกนะว่าคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้ว

0: ั้งใจฟังนะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูกจังหวะช้าถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันค่ะว่าคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะตั้งใจฟังนะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยแล้วถ้าคุณครูพัฒให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวทันทีเลยนั่งลงก่อนค่ะอ๋อโอเคค่ะเชิญนั่งได้เลยเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกเคลื่อนไหวช้าๆแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วต้องเคลื่อนไหวยังไงลูกต้องเคลื่อนไหวเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะแบบนี้คืออะไรคะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวทันทีเลยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวพื้นฐานกันเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยแล้วหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆลองเอามือจับเอวของเด็กๆนะคะแล้วลองเดินมาข้างหน้าเดินถอยหลังหรือว่าลองหมุนตัวดูซิว่าชนกับเพื่อนหรือเปล่าถ้าใครไม่ชนกับเพื่อนแล้วให้หยุดนิ่งเลยค่ะถ้าไม่ชนแล้วหยุดเลยนะถ้าไม่ชนแล้วหยุดเลยเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนค่ะ
1: เมื่อกี้ผู้ชายชนกัน
0: ถ้าชนกันหาพื้นที่ใหม่เลยนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่คือเด็กๆต้องอยู่กับที่ของตนเองเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: ไม่
0: มีเลยค่ะลูกเดี๋ยวรอก่อนนะคะเด็กๆฟังจังหวะของคุณครูนะคะน้องมิอามายืนกับเพื่อนได้เลยลูกฟังจังหวะนะเราจะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ก่อนเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆก็จะต้องอยู่ที่ไหนคะอยู่กับที่ตัวเองเด็กๆ เดินไปได้ไหมคะเดินได้ไหมครับไม่ได้งั้นน้องบาซิต้องหยุดก่อนนะเดี๋ยวเราฟังจังหวะนะคะอยู่กับที่นะยอดเยี่ยมเลยค่ะอยู่กับที่ของตัวเองก่อนน่ารักมากเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะจังหวะอะไรแล้วคะจังหวะหยุดเด็กๆยืนขึ้นก่อนนะคะจังหวะหยุดแล้วต้องหยุดตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยเอ๊มีใครยังไม่ตัวแข็งเป็นก้อนหินบ้างนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะจังหวะหยุดแล้วก็ต้องหยุดเลยค่ะน้องมาซิดครับน้องอาก้าครับจังหวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเด็ก

0: อุ๊ยได้ยินเสียงจิ้งจกร้องหรือเปล่าได้ยินไหมคะเด็กๆเบาเสียงก่อนนะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กันโดยเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวแบบมีระดับหรือว่ามีทิศทางได้เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้คลานก็ได้เด็กๆพร้อมไหมคะ
1: ได้
0: ใช่แต่ว่าเด็กๆต้องระวังเพื่อนๆด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะอุ๊ยคุณครูพัดจะลองเคลื่อนไหวแบบต่ำๆนะระวังลูกอุ๊ยจังหวะเด็กๆคะอุ๊ยเด็กๆต้องไม่ได้ยินจังหวะคุณครูพัดแน่เลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะตอนนี้จังหวะหยุดแล้วนะตัวแข็งเป็นก้อนหินกันแล้วหรือยังเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะแต่ว่ารอบนี้ค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนั่นเองเด็กๆค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ก่อนนะคะนั่งที่เก้าอี้ของตนเองก่อนเลยนั่งที่ได้เลยค่ะแล้วเด็กๆฟังข้อตกลงของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงโดยข้อตกลงของเรานะคะก็คือถ้าคุณครูพัดค่ะพูดว่าโรงเรียนให้เด็กๆทำอะไรคะปรบมือแต่ถ้าคุณครูพัดพูดว่าห้องเรียนให้เด็กๆกระโดดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณครูพัดพูดว่าโรงเรียนให้เด็กๆทำอะไรคะปรบมือแต่ถ้าคุณครูพัดพูดว่าห้องเรียนให้เด็กๆทำอะไรลูกกระโดดถูกต้องเลยดังนั้นเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆค่ะได้ยินจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดจากคุณครูเด็กๆก็จะต้องตั้งใจฟังเองว่าคุณครูพัดจะพูดคำว่าอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆค่ะแล้วถ้าเด็กๆเสียงดังตอนที่คุณครูพัดให้จังหวะเด็กๆจะได้ยินไหมลูกได้ยินไหมคะไม่ได้ยินดังนั้นนะคะเด็กๆตอนที่คุณครูพัดค่ะให้จังหวะเด็กๆเด็กๆเสียงดังได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไหนใครพร้อมแล้วเอามือแตะผมใครพร้อมแล้วเอามือแตะหูใครพร้อมแล้วเอามือไว้ที่ไหล่ไว้ที่เอวไว้ที่ตักน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันแล้วเด็กๆตั้งใจฟังนะว่าคุณครูพัดจะบอกอะไรเด็กๆยืนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันพร้อมไหมคะพร้อมระวังชนเพื่อนนะคะน้องมิอาลุกขึ้นคำน้องบาซิดอุ๊ยจังหวะหยุดค่ะเด็กๆฟังนะว่าคุณครูจะพูดว่าอะไรเด็กๆฟังนะคุณครูจะบอกว่าโรงเรียนโรงเรียนให้ทำอะไรคะให้ปรบมือยอดเยี่ยมเลยค่ะพร้อมไหมคะฟังจังหวะคุณครูนะเด็กๆค่ะไม่ตัวชิดติดกับเพื่อนนะคะระวังลูก

จังหวะหยุดแล้วค่ะห้องเรียนห้องเรียนให้ทำอะไรนะให้ทำอะไรลูกให้ทำอะไรคะกระโดดกระโดดดึงๆเลยยอดเยี่ยมค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กๆนั่งลงที่พื้นเลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่พื้นเลยลูกและเด็กๆยืดขาออกมาพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กผู้หญิงนะคะเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะคะเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะน้องมีอามานั่งด้านนี้ได้นะคะ

0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่เก้าอี้ให้เรียบร้อยค่ะเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะได้เคลื่อนไหวและจังหวะกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างลูกสดชื่นไหมคะ
1: สดช
0: ื่นเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
5: ้ย้อยเย
2: ้หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆ

0: ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เรานะคะไปดื่มนมกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างลูก
1: กินน้ำ
0: ไปดื่มนมมาแล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก
0: ิน
1: น้ำ
0: อ๋อดื่มนมแล้วแล้วก็ดื่มน้ำแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ดื่มน้ำ
0: ยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันแล้วใช่ไหมคะลูกพร้อมแล้วเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรลูก
1: หน
0: ่
1: วย
0: อะไรนะคะยอดเยี่ยมเลยได้ยินเสียงเด็กๆตอบมานะคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยโรงเรียนของเรานั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูได้ไหมคะหน่
1: วย
0: โรงเรีย
1: น
0: ของเราอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่
1: วย
0: โรงเรีย
1: น
0: ของเราย อดเยี่ยมเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยโรงเรียนของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะมาสอน

0: ด็กๆนะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนั่นเองเอตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: อุ๊ยพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็มีรูปภาพนะคะของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกันด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆ ก็จะต้องสังเกตภาพของคุณครูพัดนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆสถานที่แรกของเราค่ะคือที่ไหนคะคือที่ไหนคะที่โรงเรียนของเราแล้วอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่านี่นะคะคือห้องเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องทำไมคะต้องตั้งใจฟังนะ
1: ต้องมองด้วย
0: ใช่ต้องมองคุณครูพัชชีด้วยใช่ไหมคะห้องเรียนอีกหนึ่งครั้งค่ะห้องเรียนถูกต้องเลยนี่นะคะคือภาพห้องเรียนของเรานั่นเองแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้เด็กๆอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ห้องเรียนห้องเรียนของอนุบาลอะไรนะอนุบาลอะไรคะอนุบาลหนึ่งยอดเยี่ยมเลยครับน้องบาซิสเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะอยู่ในห้องเรียนอนุบาล1นั่นเองเอเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามเด็กๆดูค่ะว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างไหนใครจะออกมาเล่าดีนะเอามือไว้บนตักค่ะเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ก่อนนะคะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปทางหนูลูกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: น้องบาสครับที่นี่คือที่ไหนลูกที่น้องบาสอยู่ตอนนี้คือที่ไหนครับ
2: ห้องเรียน
0: ห้องเรียนห้องเรียนอะไรคะ
2: อนุบาลหนึ่ง
0: อนุบาลหนึ่งถูกต้องเลยแล้วห้องเรียนของน้องมีอะไรบ้างลูก
2: ของเล่น
0: มีของเล่นน้องบาสจำมุมประสบการณ์ของเราได้ไหมคะ
2: ได้
0: น้องบาสชอบเล่นมุมไหนลูกมุมตรงนู้นคือมุมอะไรคะ
2: มุมครัว
0: มุมครัวมุมบทบาทสมมติใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วชอบเล่นที่มุมไหนอีกลูกมุมอะไรนะ
2: มุมดนตรี
0: ชอบเล่นที่มุมดนตรีด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าชอบเล่นที่มุมบทบาทสมมติแล้วก็มุมดนตรีปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะคนต่อไปใครดีนะเด็กๆนั่งที่ก่อนนะคะนั่งที่ก่อนค่ะไหนใครจะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับห้องเรียนของเราน้องมาตินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยมาด้านนี้ครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องมาติน
0: น้องมาตินครับ
3: น้องมาตินครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับน้องมาตินในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างลูก
3: มีของเล่น
0: มีของเล่นมีของเล่นอะไรบ้างคะ
3: ของเล่นที่เล่น
0: ของเล่นที่น้องมาตินเล่นใช่ไหมลูกน้องมาตินชอบเล่นอะไรครับ
3: ชอบเล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นชอบเล่นตรงมุมไหนลูกอ๋อมุมบล็อกใช่ไหมคะน้องมาตินชอบเล่นที่มุมบล็อกน้องมาตินตอบบล็อกเป็นอะไรบ้างคะ
3: ตอบเป็น
0: ตอบบล็อกเป็นอะไรคะโอ้ทำเป็นสูงสูงใช่ไหมคะแล้วตอบเป็นอะไรลูกตอบสูงสูงเป็นอะไรนะเป็นอะไรคะ
3: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพานยอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นสะพานสูงสูงเลยใช่ไหมครับแล้วเวลาน้องมาตินเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงลูก
3: เก็บของเล่น
0: เล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะ
3: เก็บของเล่น
0: ก็ต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมาตินหน่อยค่ะขอบคุณครับเชิญไปนั่งที่ได้เลยลูกน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆค่ะหรือว่าน้องมาตินนะคะบอกว่าเมื่อน้อง

0: ตินเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บของเล่นเข้าที่นั่นเองเพราะว่าการเก็บของเล่นนะคะก็เป็นข้อตกลงในห้องเรียนของเราที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูสถานที่ต่อไปกันเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าสถานที่ต่อไปคือที่ไหนอยากรู้ไหมคะว่าในโรงเรียนของเราจะมีสถานที่อะไรอีกบ้างพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: ถ้าพร้อมแล้วช่วยคุณครูพัดนับเลขได้ไหมคะช่วยคุณครูพัดนับเลขได้ไหมคะ1 2 3ชึบอุ๊ยเป็นรูปอะไรนะที่ไหนคะ
1: ห
0: ้องน้ำถูกต้องเลยค่ะภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพห้องน้ำนั่นเองซึ่งเด็กๆนะคะก็จะต้องไปเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวหรือว่าเพื่อล้างมือทุกๆวันเลยใช่ไหมเอ่ย
1: ได้
0: เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะแล้วให้เด็กๆทำอะไรนะเด็กๆต้องทำอะไรลูกต้องสังเกตที่คุณครูพัดชี้ใช่ไหมคะเด็กๆตั้งใจนะห้องน้ำเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะห้องน้ำอีกหนึ่งรอบค่ะห้องน้ำยอดเยี่ยมเลยนี่นะคะก็คือห้องน้ำนั่นเองเอไหนใครอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับห้องน้ำบ้างนะมีใครเคยไปเข้าห้องน้ำบ้างยกมือค่ะมีเด็กๆนะคะบอกว่าเคยไปเข้าห้องน้ำกันใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองสอบถามซิว่าเวลาเด็กๆ เข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะยกมือน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
2: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะ
2: ห้องน้ำ
0: ห้องน้ำน้องเดมี่เคยไปเข้าห้องน้ำไหมคะเคยน้องเดมี่ไปทำอะไรบ้างลูกไปทำอะไรบ้างคะไปทำอะไรไปทำอะไรนะคะ
2: ล้างมือ
0: ล้างมือนอกจากล้างมือแล้วนะคะเด็กๆคะอาจจะทำธุระส่วนตัวเมื่อเด็กๆใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วจะต้องทำอะไรลูกต้องกดอะไร
2: กดน้ำ
0: ต้องอะไรนะคะ
2: กดน้ำ
0: ต้องกดน้ำถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องเดมี่ไปทำอะไรที่ห้องน้ำอีกนอกจากทำธุระส่วนตัวแล้วก็ล้างมือทำอะไรคะทำอะไรหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วทำอะไรคะ
2: กินข้าว
0: หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก่อนนอนเราจะทำอะไรลูกทำอะไรคะ
2: แปรงฟัน
0: แปรงฟันถูกต้องเลยเราไปแปรงที่ไหนคะ
2: ที่ห้องน้ำ
0: ที่ห้องน้ำยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าเราค่ะจะไปเข้าห้องน้ำเวลาที่เราทำธุระส่วนตัวหรือว่าทำอะไรคะ
1: ล
0: ้
1: างมือ
0: ล้างมือแล้วทำอะไรอีกลูก
1: แปรงฟ
0: ันเราจะแปรงฟันตอนไหนคะ
1: ตอน
0: เช้าก่อนมาโรงเรียนน้องบาสิตก็แปรงฟันมาใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราค่ะรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วคุณครูก็จะพาเด็กๆไปทำอะไรด้วยคะ
1: แปรงฟ
0: ันยอดเยี่ยมเลยเวลาที่เด็กๆแปรงฟันนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมค่ะช่วยกันทำอะไรคะปิดอะไร
1: ป
0: ิ
1: ดน้ำ
0: ปิดน้ำเมื่อเด็กๆนะคะใช้น้ำตอนแปรงฟันหรือว่าตอนล้างมือเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็จะต้องช่วยกันปิดน้ำด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปิดน้ำก็จะหมดเด็กๆก็จะมีน้ำใช้ไหมคะ
1: ไม่
0: มีแล้วสิ่งสำคัญเลยเวลาที่เด็กๆค่ะไปทำธุระส่วนตัวเด็กๆก็ต้องอย่าลืมทำอะไรลูกกดอะไรคะกดอะไรกดน้ำหรือว่ากดชักโครกด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆปัสสาวะเสร็จแล้วแล้วเด็กๆไม่กดน้ำห้องน้ำของเราจะเป็นยังไงลูกก็จะเหม็นใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆนะคะใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันกดน้ำหรือว่ากดชักโครกให้เรียบร้อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสถานที่ต่อไปกันค่ะว่า

0: ในโรงเรียนของเรานะคะจะมีสถานที่อะไรอีกบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้องตั้งใจสังเกตภาพของคุณครูนะคะ
1: คร
0: ู
1: บ้าน
0: นี่เลยค่ะโอ้โหคือภาพอะไรคะที่ไหนคะสนามเด็กเล่นถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพสนามเด็กเล่นนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆต้องทำอะไรคะต้องตั้งฟังพร้อมไหมคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะสนามเด็กเล่นเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสนามเด็กเล่น
2: สนามเด็กเล่น
0: อีกหนึ่งรอบค่ะสนามเด็กเล่นยอดเยี่ยมเลยแล้วสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเราอยู่ตรงไหนนะไหนเด็กๆลองชี้ให้คุณครูดูซิอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยเพราะว่าสนามเด็กเล่นของเราอยู่ใกล้ๆกับห้องเรียนของเราเลยแล้วมีใครเคยเล่นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเราบ้างคะเด็กๆ เคยเล่นกันหลายคนเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามค่ะว่าเด็กๆ เนี่ยไปเล่นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนของเราเด็กๆไปเล่นอะไรกันมาบ้างคุณครูพัชจะถามใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะเอามือแตะผมแตะหูแตะแก้มไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าครับน้องอาก้าหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรลูก
3: น้องอาก้า
0: น้องอาก้าครับ
3: ก้าครับ
0: น้องอาก้าเคยไปสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเราไหมครับน้องอาก้าไปเล่นอะไรลูก
3: คนเล่น
0: เล่นของเล่นเล่นแบบไหนครับเล่นกับใครลูกอ๋อเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนชื่ออะไรนะเพื่อนชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรลูกไหนๆลองชี้ให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะคนไหนนะคะเล่นกับคนไหนนะคะอ๋อน้องสแตมใช่ไหมคะไปเล่นกับน้องสแตมโอ้โหไปเล่นที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมลูกไปเล่นอะไรมาครับ
3: คนเล่น
0: ของเล่นแบบไหนที่เป็นสไลเดอร์แบบนี้หรือเปล่าเล่นแบบไหนครับหรือว่าไปเล่นชิงช้า
3: เล่นชิงช้า
0: อ๋อไปเล่นชิงช้าสนุกไหมครับสนุกแล้วน้องอาก้าไปเล่นตอนไหนลูก
3: เล่นตอนนี
0: ้เล่นตอนเย็นใช่ไหมครับอ๋อไปเล่นตอนเย็นตอนที่คุณพ่อคุณแม่มารับแล้วใช่ไหมครับปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะน้องอาก้าบอกว่าไปเล่นอะไรมานะคะน้องอาก้าบอกว่าน้องอาก้ายังไม่ได้เล่นสไลเดอร์ค่ะน้องอาก้าเล่นชิงช้าใช่ไหมครับใช่แล้วมีใครเคยเล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นบ้างคะมีใครเคยเล่นบ้างอ๋อน้องออโต้เคยเล่นใช่ไหมคะน้องมีอาก็บอกว่าเคยเล่นแล้วเด็กๆค่ะเวลาเราเล่นกระดานลื่นหรือว่าสไลเดอร์จะต้องทำยังไงบ้างคะเด็กๆจะต้องเดินขึ้นทางไหนลูกเดินขึ้นทางไหนครับอุ๊ยไหนน้องออโต้ออกมาหาคุณครูหน่อยครับคุณครูพัทได้ยินเสียงน้องออโต้ตอบไหนหันหน้าไปหาเพื่อนๆสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: น้องออโต
0: ้น้องออโต้น้องออโต้ครับเวลาน้องออโต้เล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นเราจะขึ้นทางไหนครับ
4: บันได
0: ขึ้นทางบันไดถูกต้องเลยแล้วเวลาลื่นลงมาล่ะครับไหนลื่นตรงไหนไหนชี้ให้คุณครูดูหน่อยอ๋อลื่นตรงนั้นถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะเหมือนที่น้องออโต้บอกเลยนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะเล่นกระดานลื่นหรือว่าสไลเดอร์เด็กๆจะต้องเดินขึ้นทางบันไดเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่เดินขึ้นบันไดอาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนชอบเล่นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนเราบ้างคะ
5: หน
0: ูโอ้โหเด็กๆชอบเล่นสนามเด็กเล่นกันทุกคนเลยแต่

0: ว่าเวลาที่เด็กๆไปเล่นค่ะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเวลาเล่นต้องระมัดระวังเพื่อนๆด้วยและถ้าสนามเด็กเล่นของเราฝนตกหรือว่าเปียกเด็กๆไปเล่นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะถ้าหากฝนตกอยู่หรือว่าสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นของเราเปียกเด็กๆอาจจะลื่นหรือว่าเกิดอันตรายได้

0: ค่ะมีรูปภาพนะคะหรือว่าตัวอย่างสถานที่ต่างๆค่ะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตแล้วก็รู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนค่ะเอแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่านอกจากในโรงเรียนของเรานะคะจะมีห้องน้ำมีห้องเรียนหรือว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วค่ะในโรงเรียนของเรายังมีสถานที่อื่นๆอีกเอมีที่ไหนบ้างนะมีใครจำได้บ้าง
1: หนู
0: เราจะไปรับประทานอาหารกันที่ไหนคะ
1: ที่โรงเรียน
0: ตอนอยู่โรงเรียนเรารับประทานอาหารกันที่ไหนคะ
1: ที่โรงเรียนที่ทานอาหาร
0: ที่ทานอาหารหรือว่าโรงอาหารนั่นเองถูกต้องเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็จะรับประทานอาหารกลางวันกันที่โรงอาหารนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรามีที่ไหนบ้างนะคะที่นี่คือที่ไหนคะห้องเรียนมีที่ไหนอีกลูกห้องไหนอีกคะอ๋อมีห้องเรียนที่อยู่ข้างบนด้วยมีที่ไหนอีกคะที่เด็กๆไปล้างมือที่ไหนนะที่ไหนคะ
1: ห
0: ้องน้ำถูกต้องเลยค่ะแล้วมีที่ไหนอีกลูกตรงนู้นคือที่ไหนคะคือที่ไหนคะสนามอะไรนะสนามเด็กเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็รู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานะคะเดี๋ยววันอื่นๆค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะพาเด็กๆค่ะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเพิ่มเติมค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้คุณครูค่ะแล้วก็เด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็ก

น้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
6: ่ท่องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา

0: 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow!

โซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเตรียมความพร้อมนะคะในการทำกิจกรรมกันค่ะโดยเราจะทำอะไรนะขยับอะไรคะขยับนิ้วมือพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวคุณครูพัทค่ะจะชวนเด็กๆทำอะไรดีนะวันนี้แปลงร่างนิ้วมือดีไหมคะดีไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาแปลงร่างนิ้วมือกันนะคะถ้าพร้อมแล้วช่วยคุณครูพัดทำท่าทางด้วยนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะตายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมค่ะมือของฉันนั้นแสนวิ

0: เศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5 นิ้วขึ้นมาทั้ง2 ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากเลยค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมารู้จักกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่วันนี้ค่ะคุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆโดยวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทั้งหมด3 กิจกรรมกิจกรรมที่1 นะคะก็คือกิจกรรมปั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์ค่ะโดยเด็กๆนะคะก็ต้องหยิบอะไรเอ่ยดินน้ำมันกับอะไรคะกับแผ่นรองปั้นนะคะมานั่งบนโต๊ะที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะที่มีอุปกรณ์สำหรับปั้นดินน้ำมันให้กับเด็กๆนั่นเองแล้วกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเวลาที่เด็กๆนะคะจะทำผลงานนี้จะต้องปั๊มอะไรลูกปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ที่กระดาษใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3วันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆค่ะมาวาดภาพด้วยสีน้ำเด็กๆลองสังเกตอุปกรณ์ของคุณครูกันก่อนเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะว่าตอนนี้บนโต๊ะของคุณครูมีอะไรอยู่บ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะคืออะไรคะรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคืออะไรนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองอาจจะเป็นกระดาษ100 ปอนด์นะคะหรือว่ากระดาษแข็งก็ได้ค่ะต่อมาค่ะนี่คืออะไรเอ่ยสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: สีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองแต่ถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีสีน้ำค่ะอาจปรับเปลี่ยนนะคะเป็นสีจากธรรมชาติหรือว่าสีโปสเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากจะมีสีน้ำแล้วค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะคุณครูมีอะไรด้วยคะนี่เลยที่มือของครูพัดค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะคืออะไรเอ่ยนี่นะคะคือผู้กันนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะผู้กันผู้กันถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือผู้กันที่เรานะคะจะใช้ในการวาดภาพนะคะหรือว่าระบายสีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าสำหรับเช็ดมือนั่นเองโดยคุณครูนะคะได้นำผ้าไปชุบน้ำไว้ให้เด็กๆแล้วเวลาที่เด็กๆค่ะวาดภาพสีน้ำแล้วถ้าหากมือของเด็กๆเลอะสีนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำให้กับเด็กๆได้ดูนะคะโดยคุณครูค่ะจะขอเน้นย้ำกับเด็กๆนะคะในการจับผู้กันนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะต้องจับผู้กันในลักษณะแบบนี้เลยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของเด็กๆค่ะมาจับที่ด้ามของผู้กันค่ะแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถนำผู้กันค่ะไปจุ่มที่สีน้ำที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้เลยโดยตอนนี้นะคะคุณครูค่ะก็ได้มีการเตรียมผู้กันนะคะสำหรับวาดภาพให้กับเด็กๆแล้วอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่สีน้ำใช่ไหมคะโดยเวลาที่เด็กๆนะคะจะใช้ผู้กันค่ะในการวาดภาพเด็กๆลองสังเกตดูนะคะถ้าคุณครูพัดค่ะยกผู้กันขึ้นมาจะมีอะไรหยดลงมาคะมีน้ำหยดออกมาหรือว่ามีสีหยดออกมาจากผู้กันนั่นเองถ้าเด็กๆยกผู้กันแล้วก็เอาไปวาดเลยโต๊ะของเด็กๆอาจจะเลอะได้เวลาที่เด็กๆนะคะจะใช้ค่ะเด็กๆนะคะจะต้องปาดผู้กันค่ะที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ไม่ให้มีน้ำไหลออกมาเลยปาดแบบนี้นะคะที่ปากของภาชนะไม่ให้มีน้ำหยดออกมาจากปลายผู้กันค่ะแล้วเรานะคะก็จะสามารถนำผู้กันนะคะที่มีสีน้ำ

0: ถามไปวาดบนกระดาษได้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าคุณครูพัฒน์จะวาดเป็นอะไรค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ค่อยๆวาดแบบนี้เลยแล้วคุณครูนะคะก็อาจจะระบายสีลงไปถ้าสีนะคะจากปลายผู้กันเริ่มแห้งเด็กๆทำยังไงได้คะเอาไปจุ่มสีใหม่ตอนนี้ปลายผู้กันของคุณครูเลอะสีอะไรอยู่ลูกเลอะสีเหลืองถ้าคุณครูพัดเอาผู้กันที่เลอะสีเหลืองไปจิ้มที่ที่มีสีแดงได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: คุณครูต้องจุ่มที่ไหนลูกที่สีเหลืองถูกต้องเลยค่ะคุณครูก็จะจุ่มผู้กันลงไปที่สีน้ำยกขึ้นมาเป็นยังไงคะมีอะไรหยดลูกมีน้ำหยดอยู่เอาไปวาดเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ต้องทำยังไงคะต้องเอาไปปาดนะคะที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะค่อยๆปาดไม่ให้มีน้ำหรือว่าสีเทียนไม่ให้มีน้ำหยดออกมาจากผู้กันนั่นเองค่ะแล้วเรานะคะก็จะนำไปวาดหรือว่าระบายบนกระดาษค่ะแบบนี้เลยเมื่อคุณครูใช้เสร็จแล้วคุณครูก็ต้องเก็บที่ไหนคะเก็บที่สีอะไรลูก
1: ส
0: ีเหลืองถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองเปลี่ยนดูค่ะคุณครูพัชจะเปลี่ยนเป็นใช้สีอะไรดีนะสีนี้ละกันค่ะสีนี้คือสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงเด็กๆต้องอย่าลืมนะคะปาดผู้กันที่บริเวณปากของภาชนะเพราะว่าเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีน้ำหรือว่ามีสีนะคะหยดออกมาจากปลายของผู้กันนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะก็จะปาดค่ะที่บริเวณปากของภาชนะครั้งที่1ถ้ายังมีสีหยดอยู่เราก็ปาดครั้งที่2ได้เมื่อไม่มีสีออกมาแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถนำไปวาดหรือว่าระบายบนกระดาษได้ค่ะเด็กๆลองดูนะว่าคุณครูพัชจะทำเป็นอะไรคุณครูพัชจะต้องเก็บผู้กันไว้ที่ไหนคะ
1: ที
0: ่
1: ไหน
0: นะคะที่สีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะคุณครูพัดก็วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เด็กๆนะคะวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมาทำอะไรลูกจะต้องเล่าให้ใครฟังก่อนคะเล่าให้กับคุณครูฟังก่อนแล้วคุณครูก็จะเขียนบรรยายเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองแล้ววันนี้นะคะผลงานที่เป็นสีน้ำเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วจะต้องเอาไปทำอะไรลูกจะต้องเอาไปตากหรือว่าเอาไปติดไว้ที่ตะแกรงที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นั่นเองเด็กๆอยากทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะอยากทำกันแล้วเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะถ้าวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยกี่กิจกรรม อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้โดยในวันนี้ที่เด็กลองสังเกตดูสิคะคุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างนะมุมอะไรที่มีป้ายสีเขียวติดอยู่บ้างคะมุมอะไรคะมุมบล็อกเด็กๆบอกว่ามีมุมบล็อกที่คุณครูพัดเปิดอยู่มีมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับมุมต่างๆกันมาแล้วถ้าเด็กๆสนใจนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยแต่เมื่อเด็กๆค่ะได้ยินสัญญาณหมดเวลาหรือว่าคุณครูร้องเพลงให้เด็กๆเก็บของเล่นเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็ให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนของคุณครูพัดได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบ

0: ร้อยเด็กๆฟังก่อนนะเมื่อเด็กๆ เก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำแถวแรกคือกิจกรรมปั้นอะไรคะ
1: ป
0: ั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์แถวที่สองคือ วาดอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วแถวที่สามคือกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้คืออะไรลูกวาดอะไรคะวาดภาพด้วยสีน้ำเด็กๆอยากทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะอยากแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยค่ะเด็กๆ เก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยนะคะน้องบ้านมาด้านนี้เลยลูกยกด้านนี้ค่ะ
1: เรียกว่าสีน้ำค่ะคุณครูเรียกว่าสี
0: เข้าแถวได้เลยค่ะน้องขนมหวานมาด้านนี้เลยลูก
1: สีน้ำอ่ะ
0: เข้าแถวได้เลยนะคะเด็กๆไปเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำได้เลยค่ะ
2: เหมือนหนู
0: เข้าแถวตามกิจกรรมที่อยากทำได้เลยนะคะ
2: ว
0: ่
2: า
3: เรียกสีเรียกว่าสีน้ำอ่ะ
0: ด้านนี้เลยมี
4: ่
0: ยกตรงนี้ค่ะ

0: เด็กๆขานี่ก็คือแถวที่เด็กๆเลือกทำกิจกรรมใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวแถวแรกค่ะสำหรับกิจกรรมปั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นได้เลยค่ะแถวนี้เดินก่อนเลยค่ะเดินตามเพื่อนเลยค่ะเดินเลยค่ะน้องไม้มาเลยค่ะน้องแก้มใสกระปุกดินน้ำมันด้านนู้นเลยค่ะ
1: ไป
0: น้องแก้มใสค่ะไปหยิบกระปุกดินน้ำมันด้านนู้นเลยลูก
1: เล่นสี
0: ไปหยิบกระปุกดินน้ำมันด้านนู้นเลยค่ะแถวนี้นะคะเดี๋ยวกิจกรรมใหม่รอคุณครูแป๊บหนึ่งนะคะวาดภาพสีเทียนเดินมาหาคุณครูเลยค่ะมาเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะมาครับน้องอาก้ามาด้านนี้ลูกเข้าแถวรอคุณครูด้านนี้นะคะเข้าแถวรอคุณครูด้านนี้ก่อนค่ะมาค่ะด้านนี้เลยต่อหลังเพื่อนครับต่อหลังเพื่อนเลยค่ะได้เลยครับหยิบกระดาษด้านนี้เลยครับหยิบสัญลักษณ์ตัวเองมาเลยมาด้านนี้ครับใช้มือข้างนี้จับ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆ เก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยค่ะเก็บของเล่นได้เลยนะคะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆห้องคุณครูพัดค่ะก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะในห้องเรียนของเรานะคะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำกันค่ะวันนี้ใครหน้าที่จะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองดูซิผลงานของ

0: ใครนะผลงานของใครคะ
1: ของหน
0: ูออกมาได้เลยค่ะน้องมีอามาด้านนี้เลยค่ะน้องมีอาถือผลงานของตนเองค่ะน้องมีอาผลงานวาดภาพสีน้ำนี้หนูวาดเป็นอะไรคะ
1: หนูวาดเป็นฉลาม
0: เป็นฉลามอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่ทะเล
0: อยู่ที่ทะเลยอดเยี่ยมมากเลยค่ะหนูใช้สีอะไรบ้างคะ
1: และสีครีม
0: มีสีครีมอ๋อสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วมีสีอะไรอีกลูก
1: มีสีฟ้าม
0: ีสีฟ้ามีสีอะไรอีกคะ
1: มีสีน้ำเงิน
0: มีสีน้ำเงินมีสีอะไรคะไหนดูซิ
1: สีเหลือง
0: มีสีเหลืองด้วยปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเอาผลงานมาฝากคุณครูไว้ก่อนนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นตัวอย่างผลงานของเด็กๆนะคะที่เด็กๆทุกคนเลยตั้งใจในการทำผลงานของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะทุกคนเลยตั้งใจในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือดื่มน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมือกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะมีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันด้วยเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะลองสังเกตนะคะเกมการศึกษาที่วางอยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรค่ะมีรถไฟด้วยเหรอคะมีอะไรนะมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีอะไรอีกคะมีโรงเรียนยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะนี่นะคะคือเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อโรงเรียนแสนสนุกค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตนะคะภาพเกมการศึกษาเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าด้านบนนี้ค่ะคุณครูพัฒนะคะจะมีภาพที่สมบูรณ์แล้วนะคะให้เด็กๆได้สังเกตเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เด็กๆนะคะได้เล่นเกมการศึกษานั่นก็คือเกมภาพตัดต่อคุณครูก็จะให้เด็กๆได้สังเกตตัวอย่างจากภาพที่สมบูรณ์แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะก็จะมีกรอบนะคะสำหรับให้เด็กๆค่ะได้วางชิ้นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษาหรือว่าเกมภาพตัดต่อค่ะมาวางนะคะที่กรอบที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูพัดค่ะจะมากระจายนะคะชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเลยคุณครูก็จะวางกระจายไว้เลยค่ะคุณครูวางกระจายไว้แล้วนะแล้วเด็กๆค่ะลองสังเกตนะคะที่ภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูค่ะภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านบนเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าที่ภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูมีอะไรหน้าที่อยู่ด้านบนมีอะไรคะมีโรงเรียนหรือว่ามีท้องฟ้าอยู่เด็กๆลองสังเกตจากที่มุมด้าน

นด้านนี้ก่อนเลยก็ได้นะคะมีสีอะไรคะสีอะไรลูกด้านบนนี้สีฟ้าเพราะว่าคือทองฟ้านั่นเองเด็กๆลองช่วยคุณครูหาสิคะว่าสีฟ้าหรือว่าทองฟ้าอยู่ตรงไหนนะคุณครูพัส

0: ของเกมการศึกษานั่นเองคุณครูพัฒน์นะคะก็จะติดชิ้นส่วนของเกมการศึกษาลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะลองสังเกตดูค่ะว่ามีส่วนไหนที่หายไปคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ด้านบนส่วนไหนหายไปสีอะไรหายไปคะสีอะไรคะโอ้มีเด็กๆบอกว่ามีส่วนของโรงเรียนแล้วก็สไลเดอร์ที่หายไปเดี๋ยวเราจะลองหาดูค่ะว่าอยู่ตรงไหนเด็กๆสามารถสังเกตได้จากมุมหรือว่าจากสีที่หายไปนะคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องแบบนี้เลยใช่ไหมลูกคุณครูก็จะหยิบออกมาค่ะคุณครูนะคะก็จะไปวางคุณครูพัดวางแบบนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะไม่ถูกคุณครูก็จะมาวางแบบนี้ค่ะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปช่วยคุณครูนะคะเล่นเกมภาพตัดต่อส่วนที่เหลือให้สมบูรณ์หรือว่าเรียบร้อยนั่นเองโดยเด็กๆนะคะจะสามารถค่ะเล่นได้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้หรือว่าเกมการศึกษาเดิมก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆช่วยกันเก็บอะไรคะเก็บอะไรคะ
1: เก็บของ
0: เล่นเก็บอะไรที่เรานั่งอยู่คืออะไรคะเก็บเก้าอี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ช่วยกันเก็บเก้าอี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเก้าอี้สีชมพูจะเก็บที่ไหนคะเก็บที่โต๊ะสีอะไรลูกเก็บที่โต๊ะสีชมพูแล้วเก้าอี้สีฟ้าเก็บที่โต๊ะสีอะไรคะที่โต๊ะสีฟ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยนะเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยค่ะอันนี้เกมการศึกษาใหม่นะคะเดี๋ยวเราค่อยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

0: ไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้ก่อนได้เลยค่ะแบ่งกันเล่นได้เลยค่ะขาแบ่งให้เพื่อนด้วยค่ะอุ๊ยมันหลุดเหรอคะไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่ใช่หนูแตะไว
0: ้อ๋อมันหลุดใช่ไหมคะแบ่งเพื่อนด้วยค่ะอุ๊ยแบ่งให้เพื่อนอีกได้ไหมคะช่วยกันเลยค่ะไหนดูซิภาพแรกเป็นภาพอะไรดีเอาภาพอะไรดีคะภาพอะไรลูกเอามาวางภาพแรกเลยอ๋อภาพกรองใช่ไหมคะไหนช่วยหาหน่อยค่ะแบ่งกันค่ะแบบนึงนะคะนี่นึงออกมาเลยค่ะขาเอาไปนั่งตรงนู้นได้เลยค่ะโอเคค่ะเรียงตามสีเลยนะ

เด็กๆคะตอนนี้นะคะกลุ่มไหนที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เลยค่ะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าเลยและเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยค่ะและเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะน้องเกดเอาไปเก็บที่มุมเก็บการศึกษาให้คุณเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยค่ะแล้วมานั่งเลยนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ไหนคะนั่งหรือยังคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมเลยนะคะเราค่ะสามารถพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นได้นะคะเด็กๆก็ยอดเยี่ยมทุกคนเลยนะคะเมื่อเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วก็ต้องอย่าลืมให้ใครตรวจสอบด้วยคะให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วถึงเก็บอะไรได้คะถึงเก็บเกมการศึกษาได้นั่นเองแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็น่ารักมากเลยที่สามารถนำเกมการศึกษานะคะไปเก็บไว้ที่มุมเกมการศึกษาได้ด้วยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปทำอะไรเอ่ยไปรับประทานอาหารกัน

0: แล้วตอนนี้เด็กๆหิวกันแล้วหรือยังคะ
1: ห
0: ิวแล้วถ้าเด็กๆหิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันเอ่ยร้องเพลงเลยคะร้องเพลงหมดเวลาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป็ดน้อย
2: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

เป๊ะเกมธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
4: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวไหนวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2

0: น้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์อังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เป๊ะเป๊ะเด็กน้อย
4: ตอนแบ่งปัน
3: Hehehehe

哈，哈，哈，哈，哦，嗯，哎，哎，嗯。

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ชอบลูกข่างสีอะไรที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดักกันได้เลย

0: าว่ายน้ำกันเถอะ
1: ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่นู่นนู่นด้านนู่น
2: A E I O U
1: A E I O U
2: Stop A E I O U Stop A E I O U Stop
3: เฮ้ยไม่ไหวแล้ว
1: มอมโม่โม่

0: cow. C O W, cow, a cow. Cows.
1: คุณวัวมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะมาว่ายน้ำน่ะ
3: แต่สงสัยจะมาผิดทางนะครับ
1: ว่ายน้ำเหรอคะเขาสวยไม่กล้า
0: Let's go, let's go
1: เขาสวยว่ายน้ำน่าจะบอกให
3: ้ทุกคนก็ว่างอยู่ตกลงไปกันเถอะพวกเรา
4: ไทยโย
3: ขอพวกเราไปด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับไม่มีปัญหา

0: ถึงแล้ว
1: คราวหลังบินมาก็ได้นะครับคุณยาน
0: เอ๊อยู่ไหนกันนะ
1: โอ๊ยฮะหมูหยองเป็นอะไรคะโอ๊ยไม่รู้สิเหมือนจะโดนอะไรกัดอ่ะฮะ What is it

0: A crab. C R A B. Crab. A crab. Crabs.
1: Wow! คุณปูเต็มเลย
2: Crabs, crabs, crabs.
1: ขอโทษทีจ้าที่ทำให้ตกใจพวกเธอมาเที่ยวกันเหรอ
3: ใช่ครับคุณปูพวกเรามาเที่ยวกับคุณวัวครับอ้าวหายไปไหนซะแล้วอ่ะ
2: Mr. Cow, where are you?
1: นั่นไงคุณวัวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นคะ
4: คือกลัวปูหนีบครับ
1: ไม่ต้องกลัวคุณปูไม่ทำอะไรหรอกครับ
4: แน่ใจนะ
1: แน่ใจจ้ะพวกเราคอยดูแลที่แห่งนี้แล้วก็คอยดูแลเพื่อนๆที่ว่ายน้ำไม่เก่งจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอก
4: โอเคครับ
3: แล้วเพื่อนของคุณวัวล่ะครับอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: ฮะมีคนต้องการความช่วยเหลือฮึ
5: มเฮ้ยแมวแมวแมว
3: What is

0: ほいれーほい、ほいれーほい。
1: คุณแมวอยู่ที่นี่เอง
2: อ้าวคุณวัวคุณวัวเมื่อกี้กลัวมากๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วนะว่าแต่กลัวหน้าไม่ใช่เหรอห่วงยางก็ไม่มีแล้วทำไมถึงลงไปเล่นซะล่ะ
2: คือว่าผมมาถึงเร็วเห็นน้ำทะเลสวยใสอดใจไม่ไหวเลยรีบวิ่งลงไปเล่นรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่สักไกลฝั่งว่ายกลับเข้าฝั่งไม่ไหวหมดแรงเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
1: อย่างนี้นี่เองตอนนี้ผมก็มาแล้วพวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะนะวันนี้มีเพื่อนๆมาเยอะแยะเลยด้วย
2: เฮ้ยไม่เอาแล้วถ้าเกิดคราวนี้เกิดจมน้ำขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงล่ะ
3: ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณแม่มีห่วงยางก็น่าจะปลอดภัยนะครับแท้เด
2: ถึงจะมีห่วงยางแต่ผมก็กลัวจมอยู่ดีฮึย
1: กระดึบกระดึบกระดึบกระดึบ
2: หืม

0: P-I-L-L-A-R, caterpillar, a caterpillar, caterpillars. Hello, caterpillars.
1: สวัสดีจ้าทุกคน
2: ใส่คนละสองอันเลยเหรอคุณแมวดูสิครับคุณนอนผีเสื้อตัวเล็กนิดเดียวยังไม่กลัวเลยครับคุณนอนผีเสื้อตัวเล็กกว่าพวกเราตั้งเยอะยังกล้าหาญเลย
3: ใช่
2: ก็เขาเพื่อนเยอะนี่นาคุณแมวก็มีพวกเราเป็นเพื่อนนี่ครับ
4: ใช่และก็มีพวกเราคอยดูแลอยู่ด้วยไว้ใจได้ให้พวกเราช่วยดูแล
3: ใช่
2: งั้นตกลงเล่นก็เล่น
3: เย
0: ้ Let's go
4: ไปเล่นกันเถอะพวกเรา
5: เฮ้รีบลงมาสนุกด้วยกันท่านจ้า
6: ฮะเฮ้ยฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ

0: A caterpillar. A cat. A cow. A crab. A caterpillar.
1: เพื่อนๆครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาเล่นเกมกับหมูหยองก่อนเกมจับคู่คำศัพท์ครับ
2: Let's play.

0: Good job!
1: What is it?
0: Cat?

0: Good job.
1: โอ้โหเพื่อนๆนี่เก่งจังเลยแฮะใช่แล้วค่ะแล้วเจอ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลียร
0: ์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเหลือไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง100

86ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวเอาเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้สีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอ

0: อะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
1: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิด

0: ียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play

0: ดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิตี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะวันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ร้อนชื้นแบบมลสุขเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

ชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับวันแรกลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะโดยทางภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนให้ 60% ประชาชนออกเองคือ 40% จำนวนนี้ก็30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะก็ลงทะเบียนนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้อ่ะครั้งนี้เนี่ยทั้งประชาชนรวมถึงร้านค้าต่างๆนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะต่างตื่นตัวเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์แล้วก็มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วยซึ่งหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนภายใน5ชั่วโมงนี่แหละปรากฏว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านคนค่ะทีมข่าว NBT ไปเช็คข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ที่ผ่านมานะคะก็มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ 8,285,563 สิทธิ์ค่ะซึ่งประชาชนก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้แล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ 6:00 น.เช้าจนถึง 4:00 น.ของทุกวันค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะทีมข่าว NBT ลองเข้าไปในแอปเป๋าตังก็พบว่าระบบแอปเป๋าตังเนี่ยอาจจะมีหน่วงสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่นานนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะโดยภายหลังรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผ่านไป10นาทีก็พบว่าในช่วงสักประมาณ 6:10 นาทีเนี่ยแหละค่ะจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่26,398,437 สิทธิ์นะคะจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เท่ากับว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วถึง 3,601,563 สิทธิ์นะคะคือเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไป10กว่านาทีก็มีคนมาลงทะเบียนสำเร็จแล้วเกือบ4ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะคะทางด้านธนาคารกรุงไทยเองนะคะว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจ

0: ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นจำนวนมากโดยบอกนะคะว่ามีผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเนี่ยถึง 300,000 รายต่อวินาทีค่ะนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาระบบหน่วงนะแต่ว่าทางธนาคารก็เร่งขยายระบบเพื่อที่จะรองรับการเข้าใช้งานนะคะคือเขาบอกว่าการเข้าใช้งานจริงๆแล้วระบบรองรับได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วนะคะแล้วก็มีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน10ล้านคนภายในระยะเวลา23นาทีหลังจากที่มีการเปิดระบบค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านนายพลาดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะว่ามี2กรณีก็คือกลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์และกลุ่มที่ไม่เคยร่วมโครงการซึ่งกลุ่มนี้ค่ะจากการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แต่ความจริงนั้นอาจจะเร็วกว่านั้นส่วนกรณีที่ประชาชนมีความกังวลว่าช่วงเวลาที่รอยืนยันสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีคนลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วนั้นเรื่องนี้นายพลาดรก็บอกนะคะว่าทางระบบได้มีการกันสิทธิ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหากผ่านการตรวจสอบก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะ
2: ตอนนี้น่าจะลงทะเบียนไปเมื่อเช้านี้ที่ดูนะฮะ25นาทีเนี่ยประมาณ10ล้านสิทธิ์แล้วนะขณะนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณสัก8ล้านสิทธิ์นะครับเรียลไทม์ส่วนคนที่ขึ้นว่ารอตรวจสอบ 4-3 วันทางระบบเขาก็ได้กันสิทธิ์เอาไว้ให้แล้วถ้าหากว่าท่านผ่านกระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็อยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ
1: ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้นายพลาดรก็บอกนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีการร้องเรียนมาเยอะมากบางคนมีฐานะยากจนจริงแต่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่บางคนได้รับสิทธิ์แต่ไม่จนจริงดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์จำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์โดยให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ส่งตัวเลขให้กับกระทรวงการคลังเพื่อคัดกรอง 13.2 ล้านสิทธิ์นี้ค่ะ
2: เมื่อกระทรวงการคลังได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะไปใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินรายได้ต่อปีว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่เป็นส่วนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไหมเช่นเป็นผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการไหมอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีตะแกรงล่อนจะมีเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเขาก็จะไปล่อน 13.2 ล้านสิทธิ์บวกกับสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเขาไปสำรวจเพิ่มมาก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตะกร้าแล้วก็มาใช้ตะแกรงต่างๆล่อนของกระทรวงการคลังเกณฑ์ต่างๆของเขานะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาแต่ว่าคาดว่าคงใช้เวลาประมาณสัก2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการนี้ก็จะใช้ตัวเลขที่ 13.2 ล้านสิทธิ์เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหลังจากที่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว
0: มาดูวิธีการใช้จ่ายนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นั่นเองนะคะก็จะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้4เดือนนะคะแต่ละเดือนก็จะมีวงเงินสมทบเดือนละ 1,000 บาทค่ะคือหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% และประชาชนต้องเติมเงิน 40% ก็คือเติมเดือนละ667บาทนะคะส่วนการใช้จ่ายต่อวันค่ะรัฐจะจ่ายให้อันนี้ต่อวันเลยนะคะ200บาทแต่ประชาชนต้องเติมเงินเอง 40% ก็คือ133บาทเท่ากับเงินแต่ละวันที่จะต้องมีการใช้จ่ายนะคะ333บาทนั่นเองย้ำนะคะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดแล้วก็จะไม่ทบในเดือนถัดไปด้วยนะคะสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงินก็คือ 6,667 บาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้านะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะไปสิ้นสุดคือ31กรกฎาคม2569ก็จะมีการตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันสำหรับร้านค้าค่ะกลุ่มแรกคือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไปก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะคะ คะกลุ่มที่2คือร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอันนี้แหละต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกลุ่มที่3ก็คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางหรือว่าเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการก็สามารถสมัครผ่านแล้วก็เปิดการใช้งานที่แอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับทางธนาคารกรุงไทยค่ะทีนี้เมื่อผ่านการพิจารณาระบบก็จะมีการส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus ก็จะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับแล้วก็เริ่มชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569คือเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะทั้งนี้นะคะร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นร้านอาหารร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนเป็นต้นนะคะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีร้านสปาร้านทำเล็บไม่ได้แล้วนะคะ
1: ไทยช่วยไทย plus เริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้นะคะทีมข่าว NBT ค่ะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจการลงทะเบียนแล้วก็การยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus รวมถึงร้านค้าต่างๆที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าส่วนใหญ่ก็ตอบรับเข้าโครงการแล้วพร้อมกับชื่นชมระบบการลงทะเบียนรอบนี้นะคะบอกว่าไม่ติดขัดลงทะเบียนง่ายขึ้นติดตามรายงานจากคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินรายงานเข้ามาจากบรรยากาศจากตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะเชิญคุณอุบลรัตน์ค่ะ
3: ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันจำนวนมากค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานหลายแห่งนะคะและเป็นแหล่งรวบรวมของกินของใช้เอาไว้จำนวนมากค่ะซึ่งก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนและร้านค้ารายย่อยในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นค่ะบรรยากาศที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนจะคึกคักรับวันลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะประชาชนและร้านค้าต่างตื่นตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกันแล้วค่ะซึ่งประชาชนก็บอกว่าระบบในรอบนี้ลื่นไหลกว่าครั้งก่อนๆทำให้การลงทะเบียนทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่พบปัญหาติดขัดนะคะพร้อมกับพึงพอใจกับเงื่อนไขใหม่ที่รัฐช่วยสมทบค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% ซึ่งมองว่าดีกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายรายวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงการรองรับระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนค่ะลงทะเบียนไทยช่วยไทยกันแล้วหรือยังครับ
4: เรียบร้อยครับ
3: เป็นยังไงบ้างระบบลื่นไหลไหมคะ
4: ระบบลื่นไหลครับเข้าไปไม่กี่จิ้มก็ได้เลย
3: เราตั้งปลุกตั้งแต่กี่โมงเพื่อเตรียมตัวมาลงทะเบียน
4: อันนี้ไม่ได้ตั้งปลุกเลยครับลงเวลาปกติเลยมีสิทธิ์เหลือพอดีเลยครับ
3: ก็คือลื่นไหลไม่พบปัญหาใช
4: ่ไหมใช่ครับ
3: รอบนี้จะเอาไปซื้ออะไรบ้าง
4: รอบคงเอามาซื้อของที่ช่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ครับพวกอาหารการกินพวกนี้ได้ครับ
3: มองว่าโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายรายวันได้มากน้อยแค่ไหน
4: ตามสิทธิ์ได้เลยครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ต่อวันนึงเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถบริหารการเงินของเราได้ดีขึ้นด้วยแหละครับ
3: มองว่าเขาเข้ามาช่วยถูกจุดในช่วงที่แบบของไม่ม
4: ีถูกจุดมากเลยครับตรงนี้ก็สามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยครับ
5: จริงๆก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพค่าของชีพก็จะสูงกว่าที่อื่นอยู่แล้วกว่าต่างจังหวัดนะคะถ้าได้โครงการนี้มาก็จะทำให้เราแบบประหยัดค่าใช้จ่ายไปมากไปได้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพต่างๆค่ากาแฟที่เราใช้กันทุกวันนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เข้าได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละมันก็อาจจะช่วยพยุงราคาตรงภาระตรงนี
6: ้เอาจริงๆมันช่วยลดได้เยอะนะคะในช่วงนี้เอาเหมือนที่น้องพูดกันเลยเพราะว่าค่าของชีพเนาะจริงๆเรามาอยู่กรุงเทพกันเนี่ยเราก็เพิ่งมาอยู่กันเนาะเพิ่งมาอยู่กรุงเทพกันแล้วเราก็โอ้โหหลายอย่างที่มันแบบราคาเนาะแต่อันเนี้ยก็จะเอามาช่วยลดได้เยอะเลยมาในช่วงที่พอดีเลยกับช่วงนี้อีกอย่างนึงคือพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ดีด้วยใช่ค่ะผู้ประกอบการก็ส่งเสริมผู้ประกอบการได้ด้วยอะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: เวลา6โมงลงทะเบียน
3: ก็คือ6โมงปุ๊บลงเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับเข้าหน้าแอปไปเลยเพราะว่ามันแอปมันจะรวนแล้วเราจะกดไม่ทัน
3: เตรียมตัวยังไงบ้างอัปเดตแอปอะไรเรียบร้อยใช่ไหมอ
7: ัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเขามีข่าวสารแจ้งว่าให้เราลงทะเบียนประมาณ6โมงเช้า
3: ก็เลยตั้งนาฬิกาตั้งแต่กี่โมงอ
7: ันนี้ผมตื่นตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าต้องมาขับวินตอนเช้าเปิดหน้าจอแอปโทรศัพท์ไว้เลยครับแล้วก็เราจะมีที่วางโทรศัพท์หน้ารถอยู่แล้ว
3: ก็คือรอบที่แล้วเราได้เข้าคนละครึ่งไหมคะ
7: เข้าครับ
3: มองว่าครั้งนี้ดีไหมเพราะว่ารัฐออกให้แค่
7: ดีกว่ารอบที่แล้วครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันคนละครึ่งรอบนี้รัฐช่วยออก60เรา40
0: เราจะนำไปซื้ออะไรบ้าง
7: หลักๆแล้วก็กับข้าวช่วงเย็นครับ
3: เช่นเดียวกับกลุ่มร้านค้ารายย่อยนะคะส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วต่างก็ชื่นชมกับการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันถุงเงินในรอบนี้ค่ะว่ามีความเสถียรและลื่นไหลกว่าโครงการในอดีตพร้อมคาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นยอดขายโดยประเมินว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 30-40% ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกนอกจากนี้ค่ะยังสนใจใช้ AI หรือระบบนกกระซิบเข้ามาช่วยวิเคราะห์บัญชีรายรับรายจ่ายด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนแล้วค่ะพี่
9: ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เช้าแล้ว
8: ระบบเป็นยังไงบ้าง
9: ระบบเข้าได้ปกติเลยค่ะแล้วก็เข้าได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะขึ้นมากๆค่ะก็คือเข้าร่วมตลอดครั้งแต่โครงการแรกๆแล้ว
8: ทำไมถึงเข้าร่วมคะ
9: เพราะว่ากระตุ้นยอดขายได้ดีมากๆเลยค่ะ
10: ลงแล้วเรียบร้อยครับ
8: ระบบเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
10: แต่ว่าไทยทั่วไทยเร็วมากคือขึ้นมาอัปเดตแล้วก็กดยืนยันก็ขึ้นสิทธิ์เลยใช่ยังขายขึ้นสิทธิ์เลย
8: เร็วกว่ารอบที่แล้ว
10: เร็วกว่าเร็วกว่ารอบที่แล้วต้องรู้สึกร้านค้าต้องไปลงทะเบียนที่เขตก่อนเอาหน้าร้านคนที่ก็ไม่เคยคนหรือว่าเป็นร้านใหม่คือต้องเอารูปถ่ายไปยืนยันตัวตนที่เขตแล้วถึงจะแบงค์แล้วถึงจะคือข้อมูลเป็นร้านค้าได้
8: ก็ถือว่ารอบนี้เขาพัฒนาระบบ
10: ใช่ใช่หรือว่าเราเป็นลูกค้าเก่าก็ไม่รู
8: ้ด้วย
10: เราด้วย
8: ได้เลย
10: ได้เลยครับ
8: ทีนี้คุณพ่อรอบนี้เหมือนช่วงสงคราม
10: ครับ
8: ช้อนถุงคุณพ
10: ่
8: อ
10: ใช่
8: เยอะไหม
10: เยอะครับ
8: วันหนึ่งเท่าไหร่
10: วันหนึ่งถุงอย่าง5ถุงแกง5คูณ8ถ้าวันไหนขายดีๆก็แพ็คป่าเป็นแพ็ค1แพ็ค1ครับตอนที่ยังไม่ยิงกันตอนก่อนสงครามนะถุง5คูณ8เนี่ยแพ็คนึง30บาทณเวลานี้ครับแพ็คนึงรู้มั้ย45บาทขึ้นมาแพ็คละ15บาทแล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะขึ้นอีกก็อยากฝากให้คนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องพวกกล่องพวกพลาสติกให้หน่อย
11: ระบบก็เลื่อนไหลดีกว่าครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนนี่ก็จะช้านิดนึงมันก็จะหมุนแต่วันนี้ก็โอเคค่ะ
8: แล้วค
11: ือ
8: ปกติเราเข้าร่วมโครงการของรัฐอยู่แล้วไหมคะ
11: ใช่ค่ะเข้าอยู่แล้วค่ะ
8: ทำไมถึงเข้าร่วมโครงการของรัฐ
11: ก็กระตุ้นอะไรเขาเรียกอะไรนะยอดขายเขาให้เรานะคะ
8: ก่อนจะมีโครงการยอดขายเป็นยังไงบ้าง
11: ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะถ้ามีแบบคนละครึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยยอดขายเราก็จะพุ่งขึ้นมาแม่ค้าก็ขายดีกันทุกคนลูกค้าก็แบบกระหน่ำซื้อกันอย่างนี้นะคะยอดก็ดีขึ้น
3: ขณะที่การให้บริการของธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังได้มีการตั้งโต๊ะเพื่อให้บริการประชาชนและร้านค้าที่มีปัญหาการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าเป็นการลืมรหัสพินเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่หรืออัปเดตแอปแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติค่ะ112แม้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะเปิดให้ประชาชนรับสิทธิ์ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะมีประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านสิทธิ์นะคะก็สะท้อนว่าประชาชนเดือดร้อนและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยบรรเทาค่าของชีพค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งประชาชนและก็ร้านค้านะคะก็สะท้อนค่ะว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้ารวมไปถึงมีนโยบายที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณอุบลรัตน์นะคะรายงานเข้ามาจากบริเวณตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ขายต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนให้เสียงตอบรับดีกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างเรียกได้ว่าทั่วไทยนี่คึกคักทีเดียวนะคะคือประชาชนเนี่ยเขาตื่นกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แล้วก็ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแม้ว่าในช่วงแรกๆก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันบอกว่าการลงทะเบียนมันอาจจะมีระบบเนี่ยค่อนข้างหน่วงช้าแต่ก็ไม่มากนะคะสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะไปดูบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในพื้นที่จังหวัดยะลาก็คึกคักทีเดียวนะคะทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยต่างตื่นตัวค่ะพากันเข้าใช้งานระบบตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสที่เร่งกดรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเช้ามืดเนี่ยระบบอาจจะเกิดการชะลอตัวหรือว่าหน่วงค้างบ้างบางช่วงเนื่องจากว่ามีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากแต่ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะ
12: ก็ยังดีครับผมยังดีที่เขาแบบอย่างน้อยก็ คนใช่อย่างน้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้

0: มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าบางทีช่วงนี้ก็ของข้าวข้าวของราคาแพงก็ทำให้พ่อค้าได้มีลูกค้าได้ใช้ใจใช้จ่ายใช้สอยครับผม
1: ดีนะแต่ว่าเพราะว่ามันก็ได้ช่วยได้ช่วยเราด้วยนั่นแหละพี่เพราะว่ามันก็เหมือนทุกครั้งแหละก็เป็นเหมือนกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละใช่ไหมมันก็ได้อย่างไรแล้วมันก็ได้ช่วยกระตุ้นไงอย่างไรช่วยประชาชนใช่ไหมอย่างไรน้อยเขาก็ใช้จ่ายน้อยลงค่าที่จ่ายก็น้อยลงแต่ว่ารัฐได้ช่วยร้านค้ามันก็ได้กระตุ้นร้านค้าเพราะว่าตอนนี้แบบคือเศรษฐกิจเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเงียบมันเงียบก็ได้ช่วยกันไปถึงจะไม่ค่อยมากแต่ว่ามันก็ยังได้กระตุ้นนะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
2: นอกจากนี้ก็มีชาวพี่น้องยะลานะคะแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าจำนวนมากค่ะเดินทางมารอต่อคิวบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาสิโรรสอำเภอเมืองยะลาตั้งแต่ตี5เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์จากการตรวจสอบค่ะพบว่ากลุ่มผู้มาติดต่อเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์และกลุ่มผู้รับสิทธิ์รายเดิมที่มีปัญหาจากการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่แล้วก็ไม่สามารถเดินทางกลุ่มบริการพิเศษในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้โดยธนาคารกรุงไทยค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่มีการแจกบัตรคิวแยกแถวระหว่างบุคคลทั่วไปแล้วก็ร้านค้าอย่างชัดเจน
3: ออกมาจากบ้านก็คือตี4มาแล้วก็มานี่ตี5ค่ะนี่เขามาก่อนเราอีกนะ
4: ประมาณ7-8คนเลย
3: พูดถึงเงินก็คือทำได้ทุกอย่างอย่างน้อยก็คือจะได้ซื้อของจำเป็นอะไรที่เราแล้วก็ช่วงนี้มันเพิ่งเปิดเทอมด้วยจะลายออะไรด้วยไง
5: หนูได้มา 2-3 ครั้งแล้วค่ะแล้วพอดีสักอาทิตย์นึงได้แล้วโทรศัพท์มันเสียทีนี้เอาไปซ่อมค่ะเขาก็ถอดซิมออกพอหนูเข้าไปอีกทีนึงมันไม่ได้แล้ว
6: ก็เลยมาธนาคาร
5: จ้ะก็เลยมาติดต่อธนาคารใหม่ค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดยโสธรนะคะก็พบว่ามีทั้งผู้ที่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้สำเร็จและกลุ่มที่ประสบปัญหาค่ะไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้ทำให้ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพื่อที่จะขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยสาขายโสธรค่ะก็พบว่ามีผู้สูงวัยแล้วก็วัยทำงานมารอรับบัตรคิวกันจนเต็มพื้นที่หน้าธนาคารก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่อง
7: เคยได้อยู่บ้านนี้เฮ็ดไปบ้านนี้อันเพิ่นละว่าให้ไปติดต่อธนาคารเพราะว่าของแม่น่ะเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่แล้วก็มาเฮ็ดแต่มาเฮ็ดอยู่กับลูกชายว่าแม่นมันสิทันแล้วมันบ่ทันว่าเฮ็ดไปผ่านไปเบิดแล้วก็ว่าให้มาติดต่อธนาคาร
8: ขอมาธนาคารได้เข้าปานใดครับ
9: เฮ็ดนู
8: ่นอ๋อถึงมาก็น่ะขอมานี่คนหลายเลยบ่ครับ
9: ซ้ำน
8: ี่ซ้ำนี่เลยอ๋อครับอันนี้ของพ่อมาลงทะเบียนใหม่ป่ะครับหรือจังไหนอ๋อของพ่อใหญ่อ๋อมาลงใหม
9: ่ของผมมีแล้ว
8: กดได้ไปนี่ครับของพ่อฮ
9: ะ
8: ของพ่อได้ไป
9: ลงได้
8: แล้วกดยากกว่าครับ
9: เฮ็ดก่อนบ่ยาก
10: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะประชาชนก็ตื่นตัวอย่างมากทีเดียวเพื่อหวังที่จะลงทะเบียนให้สำเร็จเป็นลำดับต้นๆค่ะทันทีที่ระบบเนี่ยเปิดใช้งาน6 โมงเช้าอย่างเช่นที่ในตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันค่ะชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางมาให้ร้านค้าช่วยยืนยันสิทธิ์เพราะกลัวว่าจะทำผิดนะคะซึ่งเจ้าของร้านก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ
11: กดนี่เลยช่วยค่ะใช่
12: เติมเงิน
11: เติมอะไรนี่นะใครช่วยทำอย่าเพิ่งเติมดินี่นี่ยืนยันเลย
12: ลงทะเบียน
11: ได้แล้วเนี่ยกด
12: ลงแล้วมา
11: ง่ายเลย
12: ง่ายไวกว่า
10: ว่าเป็นการช่วยเหลือกันร้านค้าแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะส่วนผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ก็ติดป้ายแล้วนะคะขึ้นป้ายเลยค่ะเป็นโครงการคนละครึ่งเดิม

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นๆๆๆ
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน
1: ฮะ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: องที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดชทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบกโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันน
3: ี้สอง
2: สองแล้วอะไร
3: สาม
2: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สอง
2: สามสองไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบกันเออสองสาม
3: สาม
2: อ่ะเปล่า
3: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
2: สองกดเลยเอ็นเตอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลย
3: 4808
2: โอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
3: กัน
2: น
3: ะคะ
2: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปลูกแล้วอ่ะบวกกันไป3บวก3
3: 6
2: อุ้ยเฉียบโหอันนี
4: ้หายที่ไหนเนี่ย
2: 10ลบ6 4ถูก
3: ค่ะ
2: 4บวก4
3: นะคะ
2: 8เดี๋ยว8คือเอาเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
4: ไม่
2: ใส่รหัส
4: ขอฟ้าทำหน่อย
2: เอาใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
4: ไหน
2: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
2: อื
3: ้อ0
2: จ้า
3: 4
2: จ้า
3: 8 2
2: จ้า
3: ไป
2: แม่โหน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแผ่นไปด้วยไม่รู้โอ้โหน่าซื้อเวลาช่องด้วยนะโอเคละเอาเลยเอาลุ้นไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ย
5: ต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
3: ได้
4: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้ว
2: เอานะครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดราก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scale Venturesนะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีมสเกลเวนเจอร์น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
6: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นนะคือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเป็นเด็ก
6: ใจเย็นอยู่เหม
2: ือ
6: นก
2: ัน ใจเย็นๆ
6: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
6: ไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงฮะใจเย็นหรือไงฮะ
6: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
2: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
3: ไม่เขิน
2: ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมีพี่หอยอย่างเงี้ยน่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
3: ชนะครับ
7: ว้าว
2: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นสักนิดนึงไหม คุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
3: ไม่ได้บอก
2: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่ออ่ะบอกน้องว่าไงบ้าง
4: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
2: จริงนี่ครับเด็กเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีมสเกอร์มี400เหรียญส่วนดราก้อนบอร์ดนะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
1: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
2: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนฮะคุณพ่อ
4: เต็มร้อยครับ
2: เต็มร้อยนะน้องเบนนะ
3: เต็มพันครับ
2: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี
3: ้
2: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
6: มั่นใจเกินร้อย
2: มั่นใจเกินร้อยสเกล
3: มั่นใจที่เต็ม200
2: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นสะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
2: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วมาบิ้วตัวเองพร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
2: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: กดลง
2: เออ
4: ลง
2: ช่วยกัน
4: โม่ละ
2: เฮ้ยมาแล้ว
4: ทำไม
2: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอลนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
4: มันเกิดอะไร
2: แต่ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
4: กดไป
2: เรามีนะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
3: ขึ้น
2: ทำให้ได้ฮะ
4: ลง
3: ขึ้น
4: พอขึ้น
2: แล้วว
1: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
2: ขึ้นเฮ้ยตึงเอาละครับ
5: จ
2: ี
5: ซ้าย
2: ซ้ายซ้าย
5: กด
2: ได้เลยได้เลยเป็นไงบ้างลูก
3: ลง
2: ไงบ้างลูก
3: ลง
2: เฮ้ยเย็นมาก
7: เลย
2: เฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
7: ไปหาบ้าน
2: เฮ้ยได้ว่ะ
7: ด
2: ู
7: ทาง
2: เอาละครับมามาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
7: ซ้ายซ้ายไอ้ขวาๆขึ้น
2: ๆโอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและกระบวนการ
3: ที่
2: น
3: ั่
2: นเอาแล้วเอาแล้ว
7: โอเคใช่ใช
2: ่ใช่ใช่คุณพ่อโอเคไหม
7: โอเคครับ
2: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
8: ลูกเก่ง
2: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
8: พ่อมั่วไปหลาย
2: พ่อมั่วไปหลายทีด้วยเอาละฮะ
3: เอา
2: เอาเอาละครับไปไปเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่
3: ทำไม
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องไห้
7: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูก
7: ขวาขวาขึ้
3: น
7: สองทีซ้ายสองที
3: ซ้ายซ้าย
7: ขึ้นสองที
2: โอ้อันนี้มันการ
7: ขวาม
2: ันศึกษาการทำโคดดิ้งนี่นานะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
7: ใจเย็นใจเย็น
2: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะ
7: ยักษ์นวลใจเย็น
2: ลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นขึ้นลงลง
7: ขวาสองที
2: ขึ้นซ้ายซ้ายขวาขวาไหม
7: ขึ้นอีกทีนึง
3: ขึ้น
7: ขวาสองที
3: ขวาตื้อตื้อ
7: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ไอ้ไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไปสองทีแล้วเป็นไงคุณพ
7: ่
2: อ
7: ได้อยู่ครับ
2: ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ย
7: โอเคไปต่อ
2: ไปต่อนะตอนนี
3: ้
7: ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
3: ขึ้น
2: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
3: ไ
2: ม่
7: ใช่เอาไม่เป็นไรขึ้นขวาขวา
2: ลงนะ
3: เอาขึ้นขึ้นได้
7: ขวาขวาทีนึงขวาทีนึง
3: ขวาสองทีสามท
7: ีขวาขวาอีกทีนึง
3: ขวาอีกทีนึงขึ้น
7: ขึ้นสองที
3: ขึ้นสองที
7: ซ้ายสองที
3: ซ้ายสองที
7: แล้วซ้ายทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงกด
2: ได้ไหมได้ไหมพ่อ
3: จะตายไหม
2: จะตายไหม
7: ตาย
2: ไม่ค่อยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
7: ได้ไหมถุงไว
2: ้โอ้โหวันนี้ไปอีกแล้วนะอันนึงมาแล้วฝั่งนี้นะฮะ
7: โอเคโอ้ยต้องเก็บโอ้โหต้องเก็บหัวหัวใบไม้โอเคต้นไม้ต้นลูกศร
2: แบบ
7: ขึ้น
2: แบบขึ้นนะขึ้นแต่นี้เงียบเงียบโอเคไม่ได้ซื
7: ้อเก็บเก็บเก็บไป
3: เรียบร้อย
7: โอเค
3: นี่เขาสอนนี่เขาสอน
2: โอเคไปแล้ว
6: เดี๋ยวสติแตก
2: เดี๋ยวสติแตกเนี่ยใช้แบบความนุ่มนวลเ
7: ขาสำเร็จพาน
2: เฮ้ยได้เอาแล้วนะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
7: ขึ้นหนึ่งที
3: ขึ้น
7: ขวาหนึ่งที
3: แล้วก็ขวา
2: เกมนี้เป็นการ
3: เก็บเก็บเก็บ
2: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
3: เก็บ
7: ใ
3: ช้ขึ้นขึ้น
2: อะไรกันนะฮะ
3: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
7: เก็บดิ
3: เก็บ
7: ขึ้น
3: ขึ้นขึ้นข
7: ึ้
3: น
7: ซ้าย
2: ให้เก็บการ
3: ที
2: ่พ่อแม่ได้มาทำ
3: ซ้าย
7: ซ้ายทีนึง
2: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะเป็นไงคุณพ่อบอย
8: เครียดอยู่
2: เครียดอยู่เครียดอะไรอ่ะพ
3: ่อเอ้า
8: เอ้าอีก
2: แล้วโดนอีกแล้วเอาใหม่
7: ใจเย็นเลย
2: ใจเย็น
7: เลยชีวิตเดียว
2: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
7: อีกรอบ
2: อีกรอบนะลูกนะ
7: ใจเย็นใจเย็น
2: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย
7: ็นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะเอาขอให้เริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
3: คือสูง
7: ไม่ไม่ไม่ไม่ลงลงขวาขวาโอเค
6: เย็นๆไม่ต้อง
2: ได้ไหม
7: ได้อยู
2: ่ได้อยู่ไหม
7: เริ่มนับหนึ่งใหม่ขึ้นใครให้ลูก
2: เออเราเลย
7: ใจเย็น
2: ใจเย็นลูก
7: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็น
2: ใจเย็นลูก
7: ดูก่อนดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
2: นี่ไงมีการแบบว่าครับที่เห็นว่าตรง
7: ไม่กดผิด
2: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
6: ลง
2: ล
7: งตายแล้วชานุน
6: ลงอ
7: ิน ไปไปกดเอง
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
7: ซ้ายซ้ายลงลงซ้าย
3: แล้วขึ้นนะ
7: กดถูกแล้ว
6: ชู
7: ถูกแล้ว
2: เสร็จเสร็จเสร็จเสร็จแล้วคน
7: เอ้ากดผิดอีกแล้ว
3: โอ้แบบป้าไม่ต้องเล่น
2: ใจเย็นใจเย็นไอ้หนูไปต่อไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยค่อยค่อยค่อยเออได้ไหมลูก
6: เอาไป
2: ครับเสร็จโอเคเอาใหม่เอาใหม่
7: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นนะใจเย็นนะ
7: ซ้ายลงลง
6: ขึ้น
7: ซ้ายบ้านโอเค
2: โอเคไปใจเย็น
7: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูกไม่ไปก็เครียดลูกไม่ต้องเครียดไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
7: โอเคใจเย็น
6: แล้วก็ไปทาง
7: นี้ไปดูดีดีดูดีดีดูดีดีไปบ้านใจเย็นก่อนรอก่อนขวาใจเย็นขวาขวา ขวาขึ้น
3: ขึ้น
7: ขึ้นซ้ายซ้ายสองที
2: นั่นแหละความสามัคคี
7: ขึ้น
3: ขึ้น
7: ขึ้นขวาทีนึง
2: เกมนี้ต้องทำกันเป็นทีม
7: นะ
2: บอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
8: ยากจัง
2: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วมาแล้วเอาล่ะทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไป
8: ทำต
2: ่
8: อไป
2: ทำต
7: ่
2: อไป
9: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
2: พร้อมมั้ยครับ
3: พร้อมค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยน่ารักมากพร้อมมั้ยครับ
8: พร้อมครับ
2: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาล่ะเอาล่ะครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหม
3: ชิปชิ
2: ปจะบอกไอ้ไปแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงเออโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บลูกเป็นไงเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วไปแล้วได้ยังได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
3: ขึ้นไป
2: ครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราเย่เลยนะถ้าได้เราเย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะฮะ
3: เร็ว
2: มานะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้เร็วคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสามัคคีกันไปเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีทุกพลังนะ
7: ยักษ์เขียว
2: นะครับตอนนี้เอา
8: เ
2: กมไปแล้วนะ
8: ยักษ์เขียว
2: เอาต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับต่อไปเลยไม่ต้องไปวอก
8: กี่ด่านแล้ว
3: อันนี้
2: ตรงนี้แหละ
3: ลูก
2: นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะฮะเร็วทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
8: เสร็จจริงครับ
10: เฮ้ยเร็วเน้อง
2: เฮ้ยเอามาตอนนี้สเกลเร็ว
10: ถึงไหนแล้ว
2: ถึงไหนแล้วลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่เว้ยนะฮะไปแล้วชึบเฮไหมหยุดเวลานะฮะ
10: โอเค
2: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
8: โอเคครับ
2: ดีไหม
8: สามัคคีกันดี
2: สามัคคีกันดีสามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะฮะเดินยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
3: แบบ
10: ตื่นเต้นครับ
3: ตื่นเต้นและใจเย็น
2: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับส่วนรอบสองนะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีมสเกลเวนเจอร์
11: ชนะนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณแล้วก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นโล่เกียรติคุณนะครับขอเชิญปรบมือหน่อยครับแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
12: ตื่นเต้นค่ะ
11: ยังตื่นเต้นอยู
12: ่ใช่ค่ะ
11: อย่าใจเย็น
12: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
11: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
3: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
11: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
3: ่สนุกครับ
11: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
3: คุณแม่อยู่ครับ
11: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
3: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
11: อ๋อดีอันนี้เหลือคุณแม่ไว้เหลือคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดากอนบอร์ดนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดากอนบอร์ดครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้มาร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
7: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
11: ครับ
7: แล้วก็การแข่งขันมาชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
11: ชนะแพ้บ้างได้
7: ใช่
11: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดากอนบอร์ดครับครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่กับเขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
12: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
11: ครับผมค่ะก็อยู่กับเขาเยอะ
12: ใช่ค่ะ
11: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลนะฮะ
7: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมว่าผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบตสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
11: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
7: เรียกคือลูกเรียกแบบมาดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
11: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: อนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: ตอนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอ่ะนะแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสัก2ทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: ถึงแค่นี้พอใจแล้วลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วเนาะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าเลยนะคะเพราะลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับท่าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนะที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้งให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วเขาจะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะว่าอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมพี่อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่ห่อตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: ยู่บ้านแม่ใช้หมอน2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคลอนะคลอไม่เก็ตนะคะ

0: ก็ที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพราะแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงพี่จะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่ดีสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

เราไม่หอตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างจะกระตุ้นให้เป็นไงมันก็สมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกเราก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูดจากเต้าอ่ะนะเขาไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัว

ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมรันนมหดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่า1คุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนานบางทีค่ะ

0: จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไง
1: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
0: หมายถึงการดูต่อครั้ง
1: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
0: ม
1: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า6-8ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพ
2: อก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางค์แล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: ุณแม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องได้ในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเราสึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุธมีคำถามค่ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
2: นี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินเหมือนนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างนึงจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่ง

0: เยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่พอคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
1: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
0: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดๆปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึงค่ะ
0: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
1: ช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นคือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันอย่างเงี้ยคือเราก็แบบกลางวันนี่ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างเลยให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะอีกอันได้

จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอน

ความมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็ง

0: ว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
1: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
0: ั้
1: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
0: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเรานะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่15มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
0: ดาวพิศรานะคะแน่นอนว่าเราอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านวันนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆสังเกตว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีคำถามเยอะ
1: ใช่แล้ว
0: หลายคนแบบเอ๊ะเสาร์อาทิตย์แบบมีข้อสงสัยอยากจะถามจังเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งคำถามของคุณเข้ามาค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยอาจารย์หมอทั้ง2ท่านที่อยู่กับเราเนี่ยโอ้โหโรคฮอตโรคฮิตนะคะทุกเรื่องทุกโรคถามมาท่านแรกเลยวันนี้อาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอมิวค่ะประมาณว่าหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลย
0: ปังมากเก่งเรื่องแบบกายภาพ
1: ใช่แล้ว
0: สำหรับพวกเรา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ในแพทย์เตชิตจิรวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่กับเรานะคะสวัสดีอาจารย์หมอมิวนะคะ
0: ก่อนเข้ารายการจะได้ฟื้นฟูให้อาจารย์เอิงกับดิฉันมาแล้วสำหรับคนที่ปวดสะบักเดี๋ยวจะมีจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าบอก
3: ก็หลังค่อมด้วย
0: พวกเราเนี่ย
3: เราชอบนั่งหลังห่อ
0: บางทีเราเนี่ย
1: มันเหมือนท่าที่นั่งแล้วสบายนะคะ
4: สบายแต่ว่าพออยู่นานๆไปมันจะยืดคอกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหลังให้มันยาวขึ้นแล้วพออยู่ในท่านั้นนานๆมันไม่สมดุลครับพอคอบ่าด้านหลังมันจะยืดใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหน้าก็จะหดใช่ทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังเกิดการหดเกร็งผิดปกติหรือด้านหน้าหดเกร็งผิดปกติได้
0: เดี๋ยวใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถ้าทางการนั่งหรือว่าการผิดรูปไปของกระดูกต่างๆเดี๋ยวจันมิวจะมาเคลียร์ให้
1: ใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะวันนี้รายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีคำถามถามได้แล้วช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลค่ะเรามีไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้และที่สำคัญฝากคำถามได้เช่นเดียวกันแต่ว่าขอรายละเอียดและขอข้อมูลด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดคำถามที่คุณผู้ชมจะถามนะคะจะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมนะคะอาการของโรคเป็นยังไงเมื่อก่อนตอนแรกๆก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาต้องมาถามอายุถามเพศถามน้ำหนักถามส่วนสูงจะไปทำไมจริงแล้วพอมาจากรายการถึงรู้ว่ามันมีความสำคัญต่อโรคภัยไข้เจ็บ
0: ต่อการวิเคราะห์ใช่ใช่โรคนะคะ
1: ดังนั้นตอนนี้เริ่มไลฟ์สดแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็เริ่มแชร์รายการแล้วขออนุญาตแชร์ไปด้วย
0: ค่ะ
1: ระหว่างนั้น
0: คำถามแรกแหละที่ดาวกับหมอเอิงปรึกษากันมี
2: ค่ะ
0: อาจารย์ขออนุญาตแนะนำท่าสำหรับคนที่ปวดหลังปวดไหล่สะบักไหล่คอหลัง
2: ออฟฟิศซินโดรมคันอยู่นะคอมนานๆแล้วก็
4: ได้ครับแบบนี้มันก็จะต้องแบ่งการออกกำลังกายเป็นประมาณ2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการยืดเหยียดแล้วอย่างที่2ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงการยืดเหยียดเนี่ยตัวกล้ามเนื้อที่เป็นกันบ่อยๆเลยก็คือบริเวณบ่าไหล่ตรงนี้ครับใช่ครับเวลาเรายืดเหยียดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเก้าอี้อุปกรณ์ง่ายๆเลยมีแค่เก้าอี้นั่งครับหรือว่าบางคนจะยืนก็ได้ถ้าเกิดสมมติมีเก้าอี้นั่งครับข้างที่เราจะยืดเหยียดสมมติเป็นข้างซ้ายเราก็ใช้ข้างซ้ายเนี่ยจับขอบเก้าอี้แต่ถ้าเกิดใครยืนก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเอามือข้างซ้ายเนี่ยไขว้หลังไว
0: ้
4: ใช่ครับไขว้หลังไว้อย่างนี
2: ้
4: แล้วมือด้านขวาเนี่ยอ้อมศีรษะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจับศีรษะก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปให้ส่วนถึงจุดที่ตึงใช่ลองทำได้เลยครับม
0: ัน
4: จะตึงจะรู้สึกตึงใช่ครับค้างไว้นะครับอาการตึงเนี่ยจะต้องไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับ
0: คือแค่ตึงๆ
4: ตรงเนี้ยคำจำกัดความของตึงคือจะรู้สึกไม่สบายแต่ว่า
0: แต่ไม่ถึง
4: ไม่เจ็บใช่ครับค้างไว้ชายค้างไว้นับ1ถึง10เหมือนเวลาคนที่ไปเล่นโยคะหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยครับจะรู้สึกตึงไม่ค่อยสบายแต่พอยืดเสร็จจะรู้สึกผ่อนคลายใช่คร
0: ับโยคะจะเมื่อยมากแต่พอเล่นเสร็จจะสบาย
4: ใช่ครับอย่างเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยนับ1ถึง10ถือเป็น1ครั้งนะครับเวลานับเนี่ยขอมีข้อแม้นิดนึงก็คือพูดออกมาเลยก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้ไม่กลั้นหายใจเนื่องจากอะไรการหายใจมีประโยชน์มากต่อหนึ่งการยืดหยุ่นของกล้ามเนื
0: ้
4: อบางทีถ้าเกิดสมมติไม่หายใจกล้ามเนื้อจะยิ่งเกร็งครับ
0: ถ้าเราเกร็งบางทีเวลาที่เราทำแล้วเราจะเผลอกลั้นหายใจ
4: คร
0: ับ
2: ใช่ถ้าเกิดว่ายิ่งกลั้นหายใจก็จะยิ่งเกร็งมากกว่าเดิม
0: แล้วดังนั้นนับออกมาดังๆ
4: ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็สำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีภาวะพวกความดันโลหิตสูงเนี่ยครับถ้ายิ่งกลั้นหายใจมันจะเป็นเหมือนแบบทำให้ความดันขึ้นได้ใช่ครับ
2: แล้วทำนี้คือแบบทำสองข้างสลับกัน
4: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าก็เน้นข้างนั้นหลักแต่จำนวนครั้งก็อาจจะประมาณ จำง่ายๆก็สักเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่ละคนใช้ไม่ได้เยอะมากครับแต่ละคนสามารถไปอะแดปต์ได้เช่นถ้าเกิดระหว่างทำงานมีช่วงเวลาว่างเนี่ยก็อาจจะตอนกลางวันสัก5ครั้งอะไรเงี้ยครับใช่
0: ก
4: ็
0: คือเป็นการยืดหยุ่นอันนี้ stretching
4: เป็นอันนี้ก็ stretching ครับ
0: ทีนี้การทำให้แข็งแรงทำไง
4: การทำให้แข็งแรงส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์เอิงกับพี่ดาวไปเนี่ยก็คือเวลาคนที่มีไหล่ห่อจะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายไหล่ห่อคือยังไงลักษณะอย่างนี้ครับคือจะเป็นลักษณะไหล่งุ้มมาข้างหน้าคอยื่นไปข้างหน้าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าเกิดเรารู้ตัวเราเป็นแบบนี้หนึ่งเราคือไม่ใช่เงยหน้านะครับหนึ่งเราต้องแอนไหลออกไปด้านหลังใช่ครับเหมือนแบะไหลออกไปด้านหลัง
2: กางไหลออก
4: ทุกคนก็ทำไปด้วยกันเลยข้างหน้าหน้ากล้องนี่
1: นี่ต้องพยายามคิดว่าตอนนี้เรากำลังจะประกวดนางสาวไทย
4: ใช่ใช่เราพอเราแอนไปข้างหลังแล้วถ้าเกิดคอเรายื่นเก็บคางนิดนึงครับเหมือนเก็บเหนียงประมาณนี้ครับ
0: ที่
4: มา
0: ท
4: ำ
0: เหนียง
4: ใช่ประมาณนี้ครับคอเราจะตั้งตรงแบบนี้ถ้าช่วงแรกๆที่ใครทำแบบไม่ค่อยชินกับท่านี้อาจจะรู้สึกว่าเออไม่สบายเลยรู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ต้องบอกว่าท่าที่สบายของเราก็คือท่าห่ออย่างเง
1: ี้
4: ยพอห่อไปนานๆเราจะมีออฟฟิศซินโดรมตามมาแน่นอน
1: ปวดหลัง
4: ปวดไหล่แล้วถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปนานๆนะครับตัวทรงของกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปนั้นใช่ก็คือทำให้กลายเป็นคนหลังค่อมก็คือบุคลิกภาพก็จะไม่ดี
0: แล้วกลับมาได้ไหมจานเราค่อมมา40ปีแล้ว
1: ค่อมแบบค่อมเหนื่อยไหม
4: ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวกล้ามเนื้อเรายืดไม่ค่อยแข็งแรงเช่นกล้ามเนื้อที่เดี๋ยวเราจะสอนถ้าออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงกันนะครับถ้ากล้ามเนื้อตัวนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเราออกกำลังแข็งแรงหรือบางคนที่เขาเรียกว่าไปเล่นหลังเล่นเวทหลังเลยพวกนี้ครับถ้าเกิดดีขึ้นบางคนโพสเตอร์เปลี่ยนเลย
0: ก็คือ
4: ได้เหมือนกัน
0: บุคลิกภาพท่าทางจะเปลี่ยน
4: ยกเว้นแต่ว่าบางคนที่เป็นมีผิดไปถึงพวกกระดูกอะไรพวกนี้แล้วด้วยหรือว่าบางคนเป็นโรคพวกหลังแข็งหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีปัญหาก็คืออาจจะกลับไปไม่ได้อาจจะต้องแบบถ้าเกิดสมมติว่ารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องดูเช่นส่งฟิล์มเอ็กซเรย์วินิจฉัยดูว่าเอ้ยตัวกระดูกเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยครับกระดูกแกนกลางกระดูกสันหลังเราครับตรงคอเนี่ยจะต้องแอนนิดนึงแอนไปด้านหลังนิดแอนมาด้านหน้านิดนึงแล้วตรงอกเนี่ยจะเหมือนค่อมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ค่อมแบบเยอะครับค่อมนิดนึงแล้วพอมาเอวเนี่ยก็จะแอนอีกทีนึงใช่ครับอันนี้จะเป็นภาวะปกติแต่บางคนเนี่ยครับเอ็กซเรย์มาแล้วคอตรงเด่งเลยครับคอตรงเด่มาอย่างนี้ก็คือแบบบางทีอาจจะต้องบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เยอะ
0: ไม่ได้เยอะมาอาจารย์ขาที่เขาจะมีเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อใส่แล้วดึง
4: ห
0: ล
4: ัง
0: ช่วยได้ไหม
4: ถามเยอะเลย
2: เป็นยางยืดอะไรสักอย่าง
4: ตัวนี้ครับก็ที่จริงมันยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดบางคนใส่รัดแน่นเกินไปรัดแน่นเกินไปแล้วใส่เป็นระยะเวลานานเนี่ยครับมันไปกดตรงบริเวณนี
0: ้1
4: กล้ามเนื้อเจ็บ2บางทีนะครับกดเส้นประสาทตรงแขนประสาทตรงนี้ทำให้ต่อมาแบบว่าชามือชาแขนอ่อนแรงเลยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดเราปรับให้แบบว่าเข้ากับร่างกายของเราได้ดีเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้าง
0: ซัพพอร์ต
4: ใช่แต่ว่าอย่างที่สำคัญคือคนเราอยากใช้ตัวช่วยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเกิดเราออกกำลังให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยตัวเองเนี่ย
0: ขอดีกว่าเลยอาจารย
4: ์เลยดีกว่าครับอันนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงก็คือถ้าเกิดเป็นฟิตเนสบางคนไปก็จะมีเครื่องที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องที่ทำอย่างน
0: ี้ใ
4: ช่เล่นหลังแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยที่จริงประยุกต์ง่ายๆเลยบางทีใช้ยางที่กระโดดยางนะครับตอนเด็กๆใช่เป็นยางเป็นยางวง
0: ต้องร้อยหนา
4: สักแค่ไหนอ่ะร้อยประมาณ5เส้นคร
0: ับ5เส
4: ้นไปเรื่อยๆ
0: แบบเจี๊ยบกับน้อยหนา
4: ใช่ใช่ครับโอ้อันนี้แบบแฟนฉันรู้อายุกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือบางคนเอามาใช้ครับยางอย่างเงี้ยแล้วเวลาจับนะครับก็จับแล้วก็ยืดให้รู้สึกตึงประมาณนึงเอาอย่าฝืนมากถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่ามัน
0: แค่ไหน
4: เบาไปอาจจะทบ2ทบแล้วก็ดึงไปอย่างงี้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีหนังยางที่จริงบางทีตอนนี้ในออนช้อปปิ้งออนไลน
0: ์
4: มีเยอะมากอาจจะเกิดว่ารับเบอร์แบนด
0: ์ยางยืด
4: ใช่รับเบอร์แบนด์มันจะมีหลายสีแต่ละสีเนี่ยความหนืดก็ต่างกันใช่ไปลองได้ครับแบบนี้ก็เอามาใช้เนี่ยท่านี้นับ1ถึง10เหมือนกันเลยแล้วค่อยๆผ่อนห้ามกลั้นหายใจเวลานับก็พูดออกมาก็ได้ครับถ้าแบบนี้สักประมาณ10ครั้งเช้าเย็นจำนวนเซตเนี่ยไม่ค่อยต่างกับท่ายืดเลย
0: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็พักแล้วก็ทำอีก
4: ใช่ทำเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเป็นประจำ
1: อันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เคยมีประสบการณ์กับการฝืนมาแล้วค
4: ่
1: ะกล้ามเนื้อฉีกค่ะอักเสบอย่าต้องบอกว่าขับรถไม่ได้เลย
0: คือที่ไหนแค่นั้น
4: อย่างที่บอกก็คือว่าบางทีอาจจะต้องดูพวกแรงเหนื่อยนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าวันแรกๆโดยเฉพาะวันแรกๆนะคะเวลาคนที่เล่นพวก กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ย คือมันจะประมาณเหมือนเล่นเวทเวลาคนเล่นเวทอะครับวันแรกๆจะปวดกล้ามเนื้อมาก
1: ปวด
4: ที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันเขาเรียกพัง
1: ตับ
4: แท้คือไฮเปอร์โทรฟีก็คือมันจะใหญ่ขึ้นพอเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเฮือกหุ้มกล้ามเนื้อมันถูกแบบดันบางทีมันแตกอะไรเงี้ยครับแล้วเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมันก็จะเกิดการอักเสบเหมือนยืดไปด้วยเงี้ยเขาก็จะปวดกล้ามเนื้อมากๆนั่นเองครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาพักเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาเล่นเวทกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเลยต้องเล่นสลับวันที่เขาพูดกันว่าวันนี้เล็กเดย
1: ์
4: วันขาวันนี้วันแขนนะครับไปเสพวันนี้ไปเสพอะไรประมาณนี้ครับเราอาจจะต้องมีช่วงวักเช่นแบบวักสักวันถึง2วันอะไรอย่างเงี้ยครับวันแขนวันจันทร์เล่นอีกทีวันพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สลับกันไปแต่ว่าเอาเท่าที่ได้แรงมีแค่ไหนค่อยเป็นค่อยไป
4: ใช่ครับ
2: วันแรกเต็มที่
4: ใช่ครับ
1: นี่อย่างเงี้ยจะมีบอก
2: ครับโครงการ
1: ทำทุกวันค่ะฮิตมาก
5: แล้วก็นั่นแหละเจ็บแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลย
0: อันนี้ประโยชน์นะที่คำนี้บอกมีประโยชน์คุณผู้ชมลองดู
4: ครับ
1: นะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะเพราะว่าวันไหนที่อาจารย์มิวมาที่อาจารย์หมอเอิงมาคือจะเป็นโรคที่แบบครอบคลุมในทุกครัวเรือนเลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรีบถามคำถามตอนนี้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วนะคะ
0: มาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์มิวฮอตมากคุณสุดใจอายุ85ปีน้ำหนัก70ส่วนสูง160ซมบอกว่ามีอาการปวดหลังบริเวณเอวค่ะจะทำอย่างไรให้อาการปวดน้อยลง
4: อ๋อต้องบอกว่าจากอายุนะครับจะ85อายุมากแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าอายุมากแล้วน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามีพยาธิสภาพอะไรบริเวณเอวหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อายุค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดูกทับเส้นบริเวณเอวได้ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ต้องอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายอันนี้ก็ต้องบอกว่าการปวดหลังบริเวณเอวเนี่ยเจอได้เป็นปกติครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเรามีอาการอื่นด้วยไหมเช่นมีชาหรืออ่อนแรง
1: อ่
4: อนแรงแบบชาปวดชายังไงเป็นชาร้าวลงขาอย่างเงี้ยครับ
1: ชาจากเอวไป
4: ชาปวดหลังแต่มีชาด้วยครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากเลย
1: กระดูกทับ
4: ชากระดูกทับเส้นพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆเราจะช่วยได้ยังไงบ้างที่จริงก็มีท่าบริหารง่ายๆเลยครับเหมือนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมครับแล้วก็นอนราบปกติเอามือสอดใต้เข่าครับแล้วก็ดึงเข้ามาเหมือนเข่าถ้าเข่าชิดอกทำทีละ
1: ครั้ง
4: ใช่ครับให้รู้สึกตึงเหมือนกันเลยครับ
1: ตึง
4: ตรงที่หลังใช่ครับนับ 1-10 ครั้งไว้แล้วค่อยๆผ่อนครับอันนี้เป็นท่าเบื้องต้นสำหรับคนที่มีปัญหาที่ตรงกล้ามเนื้อชายกล้ามเนื้อบานเอวจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีอย่างอื่นด้วยเช่นเดินผิดปกติเดินแล้วชาแล้วลงขาเดินแล้วมีเข่าทรุดเดินแล้วแบบว่าอ่อนแรงเลยพวกนี้ครับอันนี้ควรไปพบแพทย์เลยอ
0: ันนี้ต้องมาติดตามว่าเป็นจากสาเหตุอะไรแต่ว่าท่าที่อาจารย์มิวแนะนำผู้สูงอายุทำได
4: ้
0: เพราะว่าทางบนเตียงแล้วต้องค่อยเป็นค่อยไป
4: ใช่ครับแล้วผู้สูงอายุก็ต้องหลีกเลี่ยงการที่แบบก้มหลังโดยเฉพาะก้มหลังในท่าที่แบบยืนแล้วก็ก้มลงมาเลย
1: ก้มลง
4: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณรอบๆกระดูกสันหลังแกนกลางเนี่ยครับมันจะอ่อนแรงพออ่อนแรงไปเนี่ยครับมันจะโอกาสที่เกิดพวกหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือการที่เรามีแบบว่าพวกหินปูนไปเกาะทางออกของเส้นประสาทเนี่ยแล้วมันจะยิ่งทำให้กล้ามตัวกระดูกเนี่ยเคลื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายครับใช่เพราะฉะนั้นต้องระวัง
0: ยังไงดีของตก
2: เรียกหลานมาหยิบให้
1: จริงๆอยู่คนเดียวอาจารย์มิว
4: จริงๆบางคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตกแล้วแบบงอเข่าลงไปเก็บเอาปวดเข่าอีกบางทีสูงอายุบางทีก็จะใช้ท่าที่เหมือนแบบท่าคุกเข่าขอแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
2: อันนั้นไหวไหมนะ
4: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าลุกไม่ได้อีกทำไงจ๊ะ
4: อ๋อก็จะลุกไม่มีตัวช่วย
2: หกหกเก้า
4: อาจจะต้องมีตัวช่วยมีเก้าอี้ข้างๆจับเก้าอี
0: ้แต่ไม่ควรที่จะก้มลงไปแบบนี
4: ้ไม่ควร
0: อันนี้แหละที่จะเป็นทำให้เคลื่อนได
4: ้
2: หรือเราเอาไม้เท้ามาแบบว่า
1: เขี่ย
2: ช่วยเขี่ย
4: ดีไหมเดี๋ยวปัจจุบันมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าแอสซิสตีฟดีไวส
1: ์
4: หยิบตัวยิง
1: มือ
4: ตัวช่วยใส่ถุงเท้าตัวอะไรเยอะแยะ
2: โอ้
0: ใช่เจ็บเยอะปัจจุบันนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังเรื่องท่าทาง
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะมาแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ฝากทักทายอาจารย์หลายท่านเลยนะคะมีคุณวันคุณสุธีรพจน์คุณเฉลียงคุณลินคุณศศิธรคุณสอนพลคุณมอลลี่ฝากสวัสดีอาจารย์มา
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีคำถามจากคุณเฉลียงคุณเฉลียงบอกว่าผลตรวจสุขภาพบอกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรตรวจซ้ำอีกทีเมื่อไหร่คะ
2: คำว่าผิดปกตินี่ยัง
1: กว
2: ้
1: างมากเลย
2: ค่ะไม่แน่ใจว่าคุณเฉลียงมีรายละเอียดไหมคะว่าคำว่าผิดปกติหมายถึงอะไร
1: มันจะเป็นกราฟหรือเป็นตัวเลขคะอาจารย์
2: มันเป็นกราฟแล้วก็มีหลายรูปด้วยนะคะรวมจนถึงใบอ่าน ถ้ามี
1: ถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าส่งรูปไม่ได้นะคะถ้ายังไงรบกวนบอกนิดนึงว่าค่าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเขาบอก
2: ที
1: ่
2: เขาว่าผิดปกติหรืออะไรกันแน่
1: เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้บอกอาจารย์อีกทีนะ
2: คะ
1: แล้วก็ไปที่คำถามจากคุณลินนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ24ปีหนัก9สูง164ไม่มีโรคประจำตัวค่ะสายตาสั้น500วัดเมื่อ2ปีที่แล้ว

0: นะคะบอกว่าเพื่อไปตัดแว่นอาชีพคือเป็นโปรแกรมเมอร์ปัญหาคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมีอาการปวดแป๊บบริเวณเบ้าตาซ้ายขึ้นผ่านคิ้วไปที่ศีรษะซีกซ้ายไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวคืออะไรอันตรายไหมคะต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านไหนต้องการไปตรวจที่รามานะคะมาได้ไหมคะปวดแป๊บจะเกี่ยวกับสายตาหรือเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
1: ์ที่จริงแบบถ้าเกิดว่าสายตาบอกว่าไปวัดมาแล้วสั้น500ที่จริงถ้าเกิดบางคนนะครับได้รับการคอร์เรกโดยการใส่แว่นก็คือแบบว่ามันจะเกี่ยวกับการหักเหของแสงอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดได้รับการใส่แว่นแล้วบางคนดีขึ้นเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสายตาเราสั้นหรือว่ายาวผิดปกติไปเวลาเรามองอะไรต่างๆเราจะต้องเพ่งใช่ไหมครับบางทีกล้ามเนื้อบริเวณตาบริเวณศีรษะขมับอะไรเงี้ยทำงานหนักเกร็งมันก็จะมีอาการได้แต่ว่าที่จริงแล้วบางทีก็อาจจะไม่สามารถแยกได้กับพวกภาวะที่ปวดหัวข้างเดียวหรือไมเกรนต้องบอกแบบนี้ครับซึ่งไมเกรนเนี่ยที่จริงก็มีสาเหตุมาจากไมเกรนเองจริงๆที่จะมีออร่านำมาเช่นที่เขาบอกว่าเช่นบางคนจะรู้สึกว่ามีแสงวูบวาบหรือบางคนเป็นหลังจากที่อากาศร้อนมากหรือว่าอากาศชื้นมากอะไรครับเป็นได้หลายแบบถ้าเป็นแบบนั้นมาอาจจะนึกถึงไมเกรนจริงๆแต่จะมีอีกอย่างนึงครับก็คือไมเกรนจากกล้ามเนื้อบริเวณคอที่เกร็งผิดปกติบางคนเนี่ยพอแก้ไขกล้ามเนื้อบริเวณคอเช่นฝังเข็มสะกิดหรือว่าเช่นทํายืดหยืดกล้ามเนื้อหรือว่ากินยาลดการอักเสบเนี่ยอาการนี้ก็ดีขึ้นเลยใช่เป็นได้
0: มีหลายสาเหตุ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณลินจะไปพบคุณหมอคุณจะต้องไปที่แผนกไหนอะไรยังไงดีคะ
1: จริงเบื้องต้นเลยน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องตาให้เสร็จก่อนใช่ครับ
2: ก็ไม่ใช่ว่าสายตาที่วัด500นี่คือใส่แว่นตลอดไหมคะ
0: ค่ะแล้ววัดเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยสายตาอาจจะมีการเปลี่ยนระดับ
2: แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนคุณลินอายุ24
0: ปี
2: คือถ้าอายุสัก40เนี่ยอาจจะ
0: เริ่มมี
2: เปลี่ยนไปเรื่องเป็นสายตาผู้สูงวัย
1: ค
2: ่ะดังนั้นก็คือมีปัญหาว่ามองใกล้ก็ไม่ชัดมองไกลก็ไม่ชัดก็คือเหมือนจะเวียนหัว
3: คร
2: ึ
3: ่งกัน
2: ใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนเวียนหัวปวดหัวได้ง่ายเลย
0: แต่ทั้งสองท่านมองว่าควรจะไปเคลียร์เรื่องสายตาก่อน
2: อ่ะไปเคลียร์ก่อน
0: สายตาจะส่งผลต่อการปวดหัวได
2: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะคะ
4: คุณแมวค่ะอายุ64ปีน้ำหนัก54ส่วนสูง155ซมบอกว่าผ่าตัดข้อเข่ามามีอาการเข่าลั่นตอนนี้ทานคอลลาเจนคิดว่าเป็นไทป์2อาจารย์ตอนนี้ทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารข้อเข่าแบบนี้ทำถูกต้องไหมอย่างที่สองคือใส่ถุงน่องกับกันเส้นเลือดขอดแบบเปิดปลายเท้าจนถึงต้นขาแต่มีอาการเจ็บที่นิ้วโป้งเท้าอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์คำถามแรกค่ะผ่าตัดมามีอาการเข่าลั่นทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารอันนี้ถูกต้องหรือยัง
1: อันนี้ต้องตอบก่อนว่าผ่าตัดเป็นผ่าตัดอะไร
0: ค่ะ
1: บางคนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยส่วนมากถ้าเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยมันก็จะมีที่จริงเข่าของคนเราบอกเบื้องต้นมันจะมีลักษณะของกระดูกสะบ้าที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าครับก็ต้องดูว่าบางทีหลายๆครั้งที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยก็ไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกใช่ค่ะพอไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกเวลางอเข่าเหยียดเข่ามันก็จะมีการเคลื่อนตัวของกระดูกสะบ้านี่เช่นเดียวกันก็อาจจะมีเสียงกรอบแกรบหรือว่าที่บอกว่าเข่าลั่นยังมีได้อยู่นะครับใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเอาออกไปทุกอย่างแล้วคุณหมอเขาว่าเอาออกส่วนใหญ่จะไม่ควรมีเพราะว่าข้อเทียมก็จะไม่ควรจะกรอบแกรบได
0: ้คือจะสมูทปกติ
1: ใช่ครับก็แต่ว่าส่วนมากในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เอาออกนะครับใช่ก็อาจจะยังมีได้บ้างเพราะว่าไอ้ตัวลูกสะบ้าหรือว่ากระดูกสะบ้าเนี่ยมันช่วยเหลือในการงอเหยียดได้ดี
0: ถ้าไม่ได้เป็นมากอาจารย์ก็จะเก็บเอาไว
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กไหมแต่ทีนี้เสียงกรอกแก๊กมันก็มาจากที่อุปกรณ์โดนกับสะบ้าจริงๆ
1: อาจจะเป็นพวกเนื้อเยื่อที
0: ่สีกัน
1: ใช่ครับเนื้อเยื่อหรือว่าพวกแคลเซียมหรือว่าอะไรพวกหินปูนอะไรที่อยู่แถวนั้นใช่เวลาอายุมากขึ้นก็จะเสื่อมใช่ไหมครับ
0: ก็แก
1: ๊กมันก็แก๊กได้
0: ทีนี้คอลลาเจนอาจารย์มันมีคอลลาเจนไทป์2ที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกับเข่ามันช่วยได้ไหมอ
1: ันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรยืนยันนะครับหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนโดยเฉพาะการกินเพื่อช่วยเรื่องเข่า
0: แต่ว่ากินปุ๊บสั่งนะเธอไปลงที่หัวเข่าชั้นนะมันไม่มี
1: ใช่ครับเพราะว่าเวลากินคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นไทป์ไหนเข้าไปนะมันจะถูกย่อยร่างกายเราย่อยกลายเป็นกรดอะมิโนก
2: ็
1: คือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนนี่แหละ
0: ค
1: ่ะใช่คือถามว่ากินคอลลาเจนเนี่ยข้อเสียเยอะไหมคือที่จริงก็ไม่ได้ข้อเสียเยอะนะครับโปรตีนก็อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กมันก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างใช่ครับมันก็จะซ่อมแซมทั้งตัวบางคนกินแล้วก็แบบหน้าใสขึ้นรู้สึกว่าเปล่งปลั่งอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามันจะเจาะจงแบบที่พี่ปุ๊กบอกว่าจะเข้าไปช่วยข้อเลยไหมก็ไม่นะครับใช่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่ากินแล้วแบบจะดีขึ้นทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมียาบางชนิดที่กินแล้วลดอาการปวดอย่างเงี้ยครับช่วยได้เช่นที่เขาบอกว่า ากินแล้วแบบพวกยาที่เสริมพวกเหมือนคล้ายๆน้ำในไข่ข้ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่พวกกลูโคซามีนซัลเฟตอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยถามว่ามันช่วยเพิ่มน้ำในไขข้อจริงๆไหมที่จริงก็ไม่ใช่นะครับมันเพียงแค่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำในไขข้อเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะให้ในกรณีคนที่มีการปวดแต่ถ้าให้แล้วแบบบางคนไม่ได้ดีขึ้นเราก็จะออฟนะคะไม่ได้ให้ไปตลอดใช่ครับแล้วการบริหารข้อเข่าที่บอกไม่แน่ใจว่า
4: ทำแบบไหน
1: ทำแบบไหนใช่เพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากแต่ว่าถ้าเบื้องต้นนะครับก็คือจะเป็นนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดูกข้อเท้าขึ้นใช่ครับพังไว้นับ 1-10 แล้วค่อยๆเอาลงแต่บางคนทำผิดวิธีคือสะบัดสะบัดเนี่ยก็จะยิ่งไม่ดีจะยิ่งทำให
4: ้
1: ม
4: ี
1: การใช
4: ้
1: ข้อเข่ามีการอักเสบหรือว่ามีการเหมือนบาดเจ็บเลยได้ครับต้องค่อยๆครับแต่บางคนถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับท่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้แบบเหมือนเอาหมอนหรืออะไรเล็กๆรองใต้เข่าในท่านอนบนเตียงครับแล้วกดเข่าลงไปก่อนในช่วงแรกใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาการการผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำท่าแบบที่บอกได
4: ้ค่ะ
1: ส่วนข้อที่2
4: support.
1: บอกว่าพอใส่ซัพพอร์ตมีเปิดปลายเท้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีอาการแบบว่าเหมือนเจ็บ
4: ปลาย
1: นิ้วโป้งเท้าอันนี้ต้องบอกว่าซัพพอร์ตเราอะรัดเกินไปหรือเปล่าใช่บางคนถ้ารัดเกินไปเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นทูนิเก้เอฟเฟกต์ทูนิเก้เอฟเฟกต์พูดยังไงดีเหมือนขันชะเนาะอะครับ
4: เหมือน
1: ใช่
4: แล้วก็รัดแน่นเกิน
1: เวลาเรารัดตรงกลางครับตรงต้นกับตรงปลายจะบวมใช่ก็คือพวกเนื้อเยื่อน้ำข้างอยู่ในนั้นเยอะบางทีอาจจะปวดได้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติรัดแล้วตรงปลายเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันจะมีอาการปวดอันนี้ต้องดูดี
4: ๆอันตราย
1: ใช่ครับอันตรายเหมือนกัน
0: อาจารย์อันนี้ถามไปถึงเรื่องของคนที่แบบใส่ชุดแบบรัดทั้งตัวข้างในอะ
2: พวกคอร์เซ็ตอะไรอย่างเงี้ย
0: อะไรประมาณนี้
4: เหมือนเสื้อในชุดแบบว่าชุดโกยตัวเองเข้าไปให้ผอม
0: ใช่
4: เป็นเหมือนกับอีลาสติกแล้ว
0: ที่มันจะรัดตัวเองมากตั้งแต่แบบเนี่ยเลยไปจนถึงก้นอะไรอย่าง
2: เ
0: งี้ย
2: กำลังจะซึมมาใส่ใช่ไหม
0: แค่อยากรู้ว่าเนี่ยใส่ชุดแบบเนี้ยทุกวันบางคนใส่นอนด้วยบางคนบอกอุ้ยเนี่ยนอนนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะผอมอะไรเงี้ยอันตรายไหม
1: อันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าการหายใจอะไรมีการเหนื่อยไหมผิดปกติไหม
0: อันนี้ต้องสังเกตตัวเอง
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าแบบกระชับหน้าท้องหรืออย่างนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหายใจไม่อิ่มอึดอัดมากอันนี้ต้องระวังแล้วครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆ
4: อาจจะวูบได้
1: ใช่
4: คือมันจะเป็นเหมือนสเตย
0: ์
4: สเตย์สเตย์ทั้งตัว
1: ใช
4: ่คล้ายๆมัมมี่คือพันมันไปเลยทั้งต
2: ัวจริงๆคือใส่แล้วหุ่นดีก็เพราะว่ากินอาหารไม่ได้
4: กินไม่ได้นั่นมาก
2: กินแล้วทานแล้วแบบว่าจะหายใจไม่ออก
4: แต่ที่สุดคือออกกำลังกาย
1: ใช่
4: ค่ะกินอาหารนี่จ
1: ัง ห
0: วะค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจเรามาชาแนลกันบ้างนะคะมีโอ้โหคำถามมารัวๆเลยค่ะคุณซัมพลบอกว่าไม่ทราบว่าตรวจทาลัสซีเมียแพงไหมและสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมคะจันเอิงคะ
2: อันที่หนึ่งก็คือมีสิทธิ์ประกันสังคมไหนคะ
0: นะไปตรวจ
2: ถ้าเกิดไปตรวจตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์เนี่ยและบวกกับมีข้อบ่งชี้คงจะไม่ใช่อยากตรวจเพราะว่าอยากรู้เฉยๆคุณอาจจะต้องแปลว่าคุณมีเม็ดเลือดจางหรือว่าเม็ดเลือดแดงตัวเล็กแล้วก็สงสัยว่าน่าจะมีทาลัสซีเมียเป็นสาเหตุหรือเปล่าอันนี้ไปตรวจได้ตามสิทธิประกันสังคมก็น่าจะรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าราคาแพงไหมถ้าเกิดว่าไปตรวจมันแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะ
0: ค
2: ือ
0: ตรวจเลือด
4: ตรวจเลือด
2: ตรวจเลือดค่ะตรวจเลือดทั่วไปแต่มันจะมีการตรวจหายีนเฉพาะสำหรับทาลัสซีเมียใช่แถมมันจะมี2ชนิดด้วยน
4: ะ
2: มันเนื่องจากทาลัสซีเมียเนี่ยมันจะมียีนสายฮีโมโกลบินจะมี2สาย
4: ค
2: ืออัลฟากับเบต้าเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยเอาไว้ดูเบต้าแล้วเรียกว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะคะและอีกอันนึงเอาไว้ดูอัลฟาอันนี้มันจะเป็นการตรวจแบบเหมือนดู DNA นิดนึง
0: ค่ะแต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน
2: ราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเป็นเรทของรัฐบาลหรือเอกชน
4: แต่ไม่ได้แพงมากหรอก
2: ไม่ได้แพงมาก
4: ค่
2: ะใช่ค่ะตรวจโควิดน่าจะแพงกว่าตอนที่นับจำนวนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยดูการติดเชื้ออ
4: ันนี้น่าจะแบบพอจ่ายได้เพราะเป็นการตรวจที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็มีมานานพอสมควรแล้วถูกไหมอาจารย
2: ์ค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะคะ
4: คุณเล็กค่ะถามให้ลูกชายอายุ22ปีบอกว่าลูกชายทำเลสิกมา2ปีกว่าอาจารย์ค่ะเกิดอุบัติเหตุสายตากลับมาสั้นอีก อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าทำเลสิกจะอยู่ได้เป็น10ปีอันนี้จันพอมีข้อมูลไหมคะจันอื่น
2: คือเกิดคำว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหมายถึงว่าที่ดวงตาหรือว่า บังเอิญสายตากลับมาสั้นอีกความหมายหมายถึงอย่างนั้นกันแน่ไม่แน่ใจ
4: ถ้าอย่างนั้นคุณเล็กช่วยกรุณาขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำว่าเกิดอุบัติเหตุคืออะไ
1: ร
4: เกิดอุบัติเหตุยังไงทำให้สายตากลับมาสั้นอีกหรืออย่างไรขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติม
2: แต่ว่าตัวการทำเลสิกมันไม่ได้รับประกันว่าจะไม่กลับมาสั้นอีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดแฟลปเหมือนเปิดผิวของกระจกตาแล้วก็เหมือนเหลาให้เกิดการเป็นรูปขึ้นให้พอดีกับที่การตกของแสงเนี่ยมันจะแก้การมองเห็นก
4: ็
2: คือสายตาสั้นยาวของคุณพอดีวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าแฟลปนั้นไม่แน่ใจนะคะมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกที่ดวงตาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มุมหรือว่าอะไรที่เราเหลาเอาไว้เนี่ย
4: มัน
2: เปลี่ยนรูปก็เลยทำให้การมองเห็นมันไม่คมชัดเหมือนตอนหลังทำใหม่ๆ
4: ที่อาจารย์พูดว่าเหลาคือเป็นแบบน
2: ี้ใช
4: ่
2: เปิดเข้าไปแล้วก
4: ็
2: ใช่เหมือนทำให้รูปของตัวเลนเนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้มันเหมือนนูนขึ้นหรือว่า
4: เหลาลง
2: ใช่ค่ะแล้วหลังจากทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสั้นขึ้นได้อีกเช่นบางกรณีเช่นทำตอนอายุ22ปี
4: ว่ายังเด็กอยู
2: ่ค่ะคือไม่แน่ใจว่าสายตาเนี่ยมันสั้นถึงที่สุดหรือยังบางครั้งมันอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
1: ค่ะ
2: อาจจะสั้นเพิ่มได้อีกเนาะที่เคยเหลาไว้ตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไปอีกแต่ว่าสั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการใช้สายตามากๆ
4: และยิ่งอาจารย์บอกยิ่งคุณเล็กให้ข้อมูลว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยก็จะตรงกับสิ่งที่อาจารย์เอิงบอกก็คือมันอาจจะมีการเคลื่อน
2: มันไม่ได้เคลื่อนแต่ว่ามันอาจจะ
4: องศามันเปลี่ยน
2: มุมหรืออะไรที่เราเคยทำว่ามันเหมือนเราใส่แล้วรูปนี้มันโอเคมองเห็นชัด
1: หรือแบบ
2: การว่าเปลี่ยน
1: หรือแบบอาจจะมีแบบพวกกล้ามเนื้อหรือตัวที่มันที่ยึดเลนตามันเคลื่อนหรือมันหย่อนหรืออะไรพวกน
2: ี้อาจจะเป็นสาเหตุอื่นของการ
4: มอง
2: เห็น
4: กับที่เราเคยทำไว้นะ
2: แนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจตาแล้วก็จริงๆหลังทำเลสิกเนี่ยคุณหมอตาที่ทำเนี่ยเขาต้องนัดตรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อดูว่าไอ้ตัวแฟลปของเลสิกที่ทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงและอีกกรณีหนึ่งคือหลังจากทำเลสิกชอบมีตาแห้งค่ะแล้วบางครั้งตาแห้งก็เป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นไห
4: ม
2: เท่าเดิมค่ะอาจจะไปแก้ด้วยการลองหยอดน้ำตาเทียมดูก่อนถ้าเกิดว่าน้ำตาเทียมพอหยอดแล้วการมองเห็นดีขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องตาแห้งก็ได้
4: ค่ะ
2: ค
4: ่
2: ะ
0: นะคะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมบอกว่าเดินมากๆแล้วเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายเหนือส้นเท้าแก้อย่างไรดีครับปัจจุบันอายุ70ปีสูง180หนัก68นะคะ
1: ครับก็เจ็บตรงเอ็นร้อยหวายอันนี้ก็จะคนละตำแหน่งกับตัวรองช้ำเขาบอกรองช้ำจะเหมือนเจ็บตรงฝ
4: ่
1: าเท
4: ้
1: าส้นเท้าที่แผ่ไปนะครับแต่ว่าเจ็บเหนือขึ้นมาตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยเจอกันได้บ่อยซึ่งเพราะว่าตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยครับเวลาเรานอนใช่ไหมครับเราก็จะแบบเหมือนนอนจิกเท้าลงนิดนึงเวลาลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันก็คือเหมือนไปยืดพอลงน้ำหนักมันก็จะยืดเต็มที่เลยครับหรือบางคนเนี่ยมีแบบใช้งานเยอะก็คือเดินยืนเยอะเดินเยอะอย่างเงี้ยครับหรือบางคนน้ำหนักมากแต่ว่าที่บอกมาเนี่ยน้ำหนักก็คือพอสมควรดีอยู่กับส่วนสูงก็คือตัว BMI เนี่ยค่อนข้างดีอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องมาดูด้วยว่าเจ็บเนี่ยการตรวจร่างกายต้องดูว่าต้องคุณหมอจะดูก่อนว่ามีลักษณะของบวมแดงร้อนรวมด้วยหรือเปล่าหรือว่าปุ่มกระดูกที่นูนอย่างเงี้ยครับอันนี้เจอได้บ่อยว่ามันมีเหมือนกระดูกนูนบริเวณตรงเหนือส้นเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอนเฟิร์มโดยการเอ็กซเรย
4: ์
1: เอ็กซเรย์อีกครั้งนึงว่าแบบว่ามันมีปุ่มนูนจริงซึ่งพวกนี้ก็รักษาได้ครับคือถ้าเป็นแรกๆแล้วเจ็บมากๆจริงๆต้องพักการใช้งานก็คือพักการยืนเดินก่อนเลยแล้วก็อาจจะประคบเย็นไว้ถ้าเกิดมีการบวมแดงร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นเพื่อลดการอักเสบได้เป็นแบบระยะถัดมาแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นพวกอันตราซาวด์เลเซอร์อะไรที่เพิ่มความร้อนระดับลึกลดการอักเสบเลยพวกนี้ครับซึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นตัวของกระดูกที่นูนขึ้นมานะครับปัจจุบันเขาจะใช้ลักษณะของช็อคเวฟตัวช็อคเวฟเนี่ยจะใช้เพื่อหนึ่งทาง FDA เขาก็ยืนยันมาว่ามันช่วยในการพวกหินปูนที่มาเกาะเยอะๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือจะทำให้หินปูนหนึ่งอาจจะสลายตัวลงไปได้ด้วยอาจจะทำให้นูนเนี่ยลดลงได้แต
4: ่
1: ถ้าใครเป็นมากๆจริงรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาแบบ 3-6 เดือนเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอกระดูกและข้อว
4: ่
1: าต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรฝนอะไรไหมแต่บางคนถ้าเกิดไม่ได้เจ็บมากรักษาแล้วดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องถึงจุดที่ไปผ่าตัด
2: แล้วมีค่าบริหารที่อาจารย์แนะนำ มั้ยคะ
1: ครับที่จริงบริหารพวกนี้พอเวลาตรงนี้อักเสบเอ็นร้อยบาทจะตึงตึงยืดยืดมากก็คือเหมือนน่องตึงนี่แหละครับถ้าบริหารก็คือยืดน่องธรรมดาบางทีนอนอยู่บนเตียงก็เอาผ้าเนี่ยครับคล้องปลายเท้าในท่านอนนั่งนอนหมายถึงขาไม่งอนะครับขาหยัดตรงแล้วก็เอาคล้องจมูกเท้าแล้วก็ดึงขึ้นให้ตึงปลายเท้าอย่างเงี้ย
2: ไม่ต้องยกมีจมูกไม่ต้องขาจาน
1: จมูกเท้าคือพูดเลย
4: ขาจาน
1: จานจมูกครับก็คือด้านตรงอุ้งเท้าด้านหน้า
2: ใต้คนจะงง
4: ว่าใต้เท้าตรงเลยนิ้วเท้าลงมาแต่ยังไม่ถึงตรงกลาง
1: จากนิ้วเท้ามาทางส้นเท้าแต่ว่าอยู่ตรงแกนกลาง
4: ระหว่างนิ้วเท้ากับตรงกลางเท้า
1: ใช่ๆครับ
4: ประมาณน
1: ั้
4: น
1: ใช่ครับ
4: แต่ว่าไม่ต้องยกขา
1: ไม่ต้องยกขา
4: ขาเนี่ยวางราบกับเตียงแล้วก็แค่กระดกจมูกขาแล้วดึง
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะยืดบางคนก็อาจจะแบบเหมือนท่าดันกำแพงแล้วก็เหยียดเข่าไปด้านหลังเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำหนักลงมาด้วยอาจจะยิ่งตึงมันจะยิ่งครูดยิ่งเกิดเป็นพวกปุ่มนูนนะครับมันจะยิ่งครูดกับตัวเส้นเอ็นร้อยไหวของเราทำให้ยิ่งอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืดในท่านอนก่อนก็ดีครับ
4: ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวนี้เราไปทำกันอาจารย
2: ์หลายท่าเลยท่าเราได้หลายท่าพอจำได้อยู่ใช่ไหมคะได้จำได้อะไรบ้าง
4: เดี๋ยวไล่ถามอาจารย์คุณผ่องคุณผ่องอายุ66ปีน้ำหนัก52ส่วนสูง153เซนติเมตรค่ะอันนี้น่าจะต้องเป็นอาจารย์เอิงละบอกว่ารู้สึกแน่นท้องเวลานอนอาจารย์มีลมดันขึ้นมาและมีอาการเจ็บหลังด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนหรือไม่ควรจะทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการค่ะ
2: ตอนเวลานอนด้วยเวลาอื่นไม่เป็นเนาะก็ต้องมาตีความก่อนว่าที่นั่นเวลานอนเพราะอะไรเช่นอาจจะสัมพันธ์ไหมคะว่าทานอาหารเสร็จ
4: อิ่ม
2: แล้วก็เอ็นหลังนอนเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมันเหมือนกับทำให้ภาวะกดไหลย้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นได้นะคะทำให้มีลมดันตีขึ้นมาจากกระเพาะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารแล้วก็อาจจะดันขึ้นมาตรงบริเวณหน้าอกนะคะบางคนอาจจะรู้สึกขมหรือแสบในลำคอก็ได้ค่ะหรือว่าอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีกรดอยู่ในกระเพาะธรรมดาใช่เช่นอาจจะผู้สูงอายุหลายคนนะมีปัญหาเรื่องฟันทำให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดค่ะแล้วก็อาหารที่ทานบางครั้งก็คือเหมือนมันยังไม่ทันย่อยพอล้มตัวลงนอนก็เลยมีผลทำให้เหมือนลมแน่นขึ้นได้หรือบางทีอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้นะคะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเราแน่นในบริเวณในท้องหรือว่าใต้ชายโครงขวามากกว่าเวลาอื่นอะไรแบบนี้นะคะแนะนำว่าในระหว่างที่รอพบคุณหมอแนะนำว่าอยากให้ไปตรวจกับคุณหมอมากกว่าเพราะอายุ66ปีละถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยควรให้คุณหมอตรวจนิดนึงว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรนะคะแล้วก็ในระหว่างรอเนี่ยอาจจะซื้อยาลดกรดมารับประทานได้เช่นตามร้านขายยาอาจจะมียาคล้ายๆกับเป็นน้ำสีขาวๆพวกอะลัมมิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานดูก่อนเนาะแล้วก็ลองดูลักษณะการใช้ชีวิตนิดนึงว่าทานข้าวกี่โมงมื้อเย็นแล้วเอ็นตัวลงนอนกี่โมงอยากให้เว้นระยะตรงนั้นไว้สัก3ชั่วโมงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เดินย่อยอาหารซะหน่อยหลังทานอาหารลองดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมก่อนที่จะไปพบคุณหมอ
4: บางทีคนถ้าเรียกไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยถูกมั้ยนั่นคือทานแล้วก็นั่งเลยนอนเลยไม่มีการแบบว่าเคลื่อนไหวร่างกาย
2: แล้วบางคนเนี่ยมื้อเย็นนี่เป็นมื้อแบบ
4: มื้อใหญ่มากอลังการ
2: มีเป็นเวลาแบบพบปะ
4: มันมีเวลาในการทานอาหารมากขึ้น
2: อะไรเงี้ยมื้ออื่นแบบรีบๆทานนิดเดียวอะไรเงี้ย
4: ลองดูนะคะคุณผ่องถ้ายังไม่ดีขึ้นพบคุณหมอดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะไปที่คำถามจากคุณอัศดางนะคะคุณอัศดางบอกว่ามีอาการปวดข้อเท้าเป็นหายๆเริ่มจากรองช้ำแต่ว่าตอนนี้นะคะเริ่มชารอบข้อเท้าเวลาเดินหรือว่าหิ้วของหนักๆเริ่มทานยาลดไขมันวันละครึ่งเม็ดมานาน4เดือนแล้วตอนทานใหม่ๆรู้สึกตึงที่บริเวณน่องเกี่ยวข้องกันไหมคะกิจวัตรส่วนใหญ่นั่งบนโซฟาทั้งวันค่ะอาการชาเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ที่จริงอย่างอื่นเลยขอตอบเกี่ยวกับเรื่องการทานยาลดไขมันก่อน
4: เกี่ยวไหมคะอาจารย
1: ์บางทีปัจจุบันเจอเยอะขึ้นเหมือนกันครับว่าคนไข้ที่ทานยาลดไขมันเนี่ยมีอาการปวด เมื่อยตามกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อ
2: เป็นกล้ามเนื้อมาก
1: อันนี้ที่เขาบอกก็จะเป็นตัวน่อง
0: ใช่มั้ยครับ
1: ถ้าเกิดปวดแบบปวด2ข้างเลยอะไรเงี้ยครับไม่ได้ปวดข้างใดข้างหนึ่งที่เราจะนึกถึงอย่างอื่นเช่นภาวะที่เกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าภาวะข้ออะไรของข้างนั้นๆเนี่ยครับถ้าเป็นทั้ง2ข้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับไซด์เอฟเฟคหรือว่าผลข้างเคียงของยายาไขมันอะไรเงี้ยบางทียาไขมันบางตัวทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสลายอะไรอย่างงี้ได้ถ้าเกิดสมมติปวดมากแบบผิดปกติแล้วปวดไม่หายแม้เราจะรักษาแล้วหรือยืดแล้วหรืออะไรแล้วนะครับควรกลับไปให้คุณหมอที่ให้ยาไขมันเนี่ยตรวจเช็คดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันมีทำให้กล้ามเนื้อสลายจริงการเจาะเลือดก็จะบอกได้ว่าค่ากล้ามเนื้อที่มีการผิดปกติเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหรือค่า CPK อะไรประมาณนี้ครับอาจจะต้องดูด้วยนิดนึงแต่บางคนก็เป็นได้เหมือนกันอาจจะเป็นน้อยๆอาจจะไม่ถึงขนาดจะต้องแบบหยุดยาหรือเปลี่ยนยาไปเลยเนี่ยครับก็อาจจะอยากให้ปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดเราสังเกตว่าการกินยามีผลต่อการปวดของเราจริงๆแล้วก็มาเรื่องที่สองคือเรื่องชา
0: ชา
1: ข้อเท้าอันนี้ไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นภาวะที่ไม่ควรเจอใช่ครับก็คือการชาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นการชาจริงๆนะครับชาจริงๆหมายถึงว่ารู้สึกน้อยลงใช่หรือว่าบางคนจะรู้สึกคล้ายๆเหมือนเป็นเหน็บหาใช่ครับแบบนี้แปลว่าอาจจะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่เส้นประสาทใช่ครับถ้าเกิดขึ้นที่เส้นประสาทเพราะว่าข้อเท้าหรือขาของเราเนี่ยก็เส้นประสาทหลายเส้นมากใช่ค่ะบางทีคุณหมอก็ต้องตรวจเลยว่าชาตรงไหนบ้างเพราะว่าเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงจุดผิวหนังที่แตกต่างกันออกไปใช่คร
0: ับ
1: หรือบางคนเนี่ยบางคนชาทั้งเท้าเลยเหมือนข้อเท้าลงไปทั้งหมดอันนี้ถ้าขาชาเท้าก่อนบางทีต่อมาชามือตามอันนี้อาจจะคิดถึงในคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วมีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมอันนี้ก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ปกติอีกเหมือนกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะฟันธงไม่ได้จากสิ่ง
2: จากประวัติ
1: ที่พูดมาใช่ครับถ้าเกิดเราได้ตรวจร่างกายแล้วถ้าบางคนนะครับตรวจร่างกายก็ยังคลุมเครืออาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นดูการทำงานของเส้นประสาทเลยดูไฟฟ้าวินิจฉัยนะครับก็จะมีการตรวจได้หรือว่าบางคนถ้าเกิดสมมติดูแล้วก็ยังแบบคลุมเครือว่าอาจจะมีต้องส่งตัว MRI อะไรดูว่าแบบว่าเส้นประสาทตรงไหนโดนกดหรือเปล่า
0: ใช่ไหมแต่จะบอกว่าอาการชาไม่ปกติ
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามีอาการชาคุณผู้ชมมาตรวจเพิ่มเติม
2: อย่านิ่งนอนใจ
1: อย่านิ่งนอนใจใช่ครับ
2: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องรองช้ำที่เขาเป็น
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: มันอาจจะเกี่ยวได้นิดนึงถ้าเป็นในช่วงแรกๆที่เราอักเสบใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าพออักเสบใหม่ๆมันจะบวมใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะไปเหมือนรบกวนพวกเส้นประสาทได้ช่วงนั้นมันอาจจะบวมๆชาๆเช่นเวลาเหมือนเรากระแทกอะไรมาครับเราจะรู้สึกว่าพอมันเจ็บชาๆพอลูบแล้วจะแสบแปรบอย่างนั้นอันนั้นเจอได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นมาระยะหนึ่งแล้วมีการชาแบบนี้จะรู้สึกว่าไม่ปกติใช
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณอัศดางคะมีโอกาสไปให้คุณหมอดูนะคะเพราะว่าไม่ปกติอย่างแน่นอนนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
4: คุณสุจิตราอายุ69ปีค่ะน้ำหนัก55ส่วนสูง150เซนติเมตรคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิตามินดีมีคุณผู้ชมถามกันเยอะอาจารย์ค่ะคุณสุจิตราบอกว่าเคยตรวจวิตามินดีได้32ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันต่ำไปเพราะเกณฑ์มาตรฐานคือ35มีวิธีเพิ่มวิตามินดีไหมถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนหรือไม่และการตรวจไปตรวจกระดูกมากระดูกบางค่ะแต่ยังไม่ถึงกับพรุนอีกหนึ่งคำถามถ้าไปตรวจวิตามินดีต้องงดน้ำงดอาหารไหมคะคำถามแรกคือ32ต่ำไป
2: ทีละคำถามก่อน
4: ต่ำไปแล้วต้อง
2: แต่จริงๆตามเกณฑ์อย่างของรามาเนี่ย30
0: ใช่ครับอันนี้ถือว่าสูงนะ
2: จริงๆถือว่าดีนะคะถ้าไม่เคยได้วิตามินดีแล้วได้ระดับเท่านี้
0: 30
2: แสดงว่าไม่ขาดเลยด้วยซ้ำถ้าหมอจะตีความ
4: อันนี้ตกไปเรื่องวิตามินดีถือว่ายังปกติ
2: ถือว่าระดับใช้ได้เลยนะคะ
4: ถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนไหมอาจารย์ถ้าสมมติคนไปตรวจแล้วต่ำกว่า30
2: มีความเสี่ยงเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าไปตรวจเนี่ยอาจจะแค่10กว่าเท่านั้นเอง
4: คือ9ค่ะอาจารย
2: ์ฮะ
4: 9ค่ะ
2: 9โหนี่คุณปุ๊บ
1: พูดในแง่เคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีพอดีต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่
2: ไม่ถึงเลย
1: ส่วนใหญ่จะต่ำกว่า20ด้วย
4: ส่วนใหญ่คนไทยทำไม
0: ไม่โดนแดด
2: เราไม่เคยโดนแดด
4: ทากันแดดด้วย
1: ใช่ครับเราก็จะหลบแดดกันตลอดแดดเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเคราะห์วิตามินดีเลย
4: เดี๋ยวนายย้อนกลับไปเรื่องนิดนึงเท้าความอาจารย์วิตามินดีกับแคลเซีย ียมเกี่ยวข้องกันอาจารย์อธิบายให้ง่ายๆคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยได้ไหมคะทำไมวิตามินดีถึงเกี่ยวข้องกับกระดูกพรุน
1: อ๋อก็คือตัววิตามินดีเนี่ยมันจะเป็นการแบบมาช่วยตัวแคลคือวิตามินดีกับแคลเซียมเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นสารตั้
4: งต
1: ้
4: น
1: ในการเสริมสร้างกระดูกนั่นเองค่ะบางคนกินแคลเซียมใช่ครับให้ตัวแบบการสร้างกระดูกเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิตามินดีกับแคลเซียมต่ำอย่างที่อาจารย์เอิงบอกมันอาจจะทำให้เกิดการสร้างกระดูกที่ไม่ปกติก็คือไม่อาจจะไม่ดีพอนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่สูงอายุนะครับอาจจะสร้างได้ไม่ดีถ้าเราได้รับพวกนี้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในผู้หญิงที่เลยวัยหมดประจำเดือนแล้วนะคะเขาถึงต้องอยากให้เพิ่มการรับประทานวิตามินดีกับแคลเซียมไปแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้โดยตรงว่าการวิตามินดีไม่พอหรือต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยแบบนี้ทำให้กระดูกพรุน
4: อาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน
1: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆด้วยเช่นเป็นผู้หญิงอายุเยอะหมดประจำเดือนอะไรเงี้ยครับก็พวกประมาณนี้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ดีเลยพวกนั้นอาจจะมีผลมากกว่าในแง่ของกระดูกพรุน
4: ขออนุญาตเลื่อนคำถามลงก่อนนิดนึงได้ไหมคะยัง
2: จำได้ว่าคำถามสุดท้ายคือถ้าเจาะเลือดต้องอดอาหารไหม
4: ถ้าไปตรวจเฉพาะวิตามินดีอาจารย์ต้องงดอาหารไหม
2: ไม่ต้องเลยใช่ค่ะ
4: ที่ต้องอดอาหารนี่ก็คือตรวจพวกเบาหวานคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะ
2: คอเลสเตอรอลอะไรต่างๆแล้วก็พวกไตรกลีเซอไรด์คือจะเป็นสองเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง
4: เมื่อทาน
2: อาหารหรือว่าพวกเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานอย่างเงี้ยค่ะขึ้นได
4: ้ค่ะมาที่คำถามจากคุณสุธีรพจน์เนี่ยเขาบอกว่าปวดชายโครงข้างขวานะคะแล้วก็ร้าวลงมาที่เอวเกี่ยวกับตับผิดปกติไหมครับชายโครงด้านขวาร้าวลงมาที่เอวค่ะอาจารย์ถ้าปวดแบบนี้เกี่ยวกับอะไรได้บ้าง
1: ที่จริงต้องบอกบริเวณนี้นี่เป็นได้หมดเลยนะคะ
4: มีอวัยวะเยอะ
1: ตั้งแต่ผิวหนังลงไปข้างในเลยก็คือถ้าเป็นผิวหนังบางคนเป็นแบบว่าเป็นแผลหรือเป็นอะไรมาก็ปวดตรงนี้ได้เหมือนกันลงมาข้างใต้ก็คือจะเป็นพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆบริเวณชายโครงจะมีรอยต่อที่มีเส้นเอ็นที่เชื่อมกระดูกอ่อนเลยพวกนี้อาจจะมีการอักเสบก็ได้ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่า
4: ผิด
1: ม
4: ี
1: ใช่ผิดท่านอนผิดท่าหรือบางทีสัมพันธ์กับการหายใจหายใจเข้าแล้วปวดมากขึ้นหรือไอแล้วปวดมากขึ้นก็เป็นได้หรือว่าถ้าลึกลงไปก็เป็นเหมือนที่บอกก็คือเป็นพวกภาวะพวกทางเดินอาหารตับอะไรพวกนี้ก็ได้นะ
4: คะคือต้องปวดนานแค่ไหนคะจันมิวถ้าเห็นท่าไม่ดีเราต้องไปโรงพยาบาลได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
3: เราจะระแวงตับไง
2: ก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ไปให้คุณหมอกดดูดีกว่า
4: ถ้าเจ็บมาอย่างแบบมีอาการต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าเจ
2: ็
4: บ
2: ใช่เจ็บท้องอืดทานอาหารไม่ได้ตาเหลืองตัวเหลือง
4: อาจารย์เอิงเล่าให้ฟังถ้าเกี่ยวกับตับมันจะมีอาการแบบไหนบ้างคะ
2: คือมันจะมีอาการจุกแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวาค่ะแล้วก็หลายคนจะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองให้เห็นหลายมีคนทักว่าตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มขึ้น อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านโรคเกี่ยวกับตับร่วมด้วยบางคนอาจจะดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเยอะบางคนกลายเป็นว่าทานสมุนไพรอาหารเสริม
4: ก็ไปลงที่ต
2: ับ ก็มีลงที่ตับตับอักเสบได้หรือบางคนเป็นพวกไวรัสตับหรือมีตับแข็งเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดพวกมะเร็งตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเนอะถามว่าปวดตรงบริเวณนี้เป็นโรคอะไรคือหมอเองก็จะต้องเอามือกดดูล่ะค่ะเวลาตรวจเนอะว่าตำแหน่งที่คุณปวดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราก็ต้องคำดูด้วยว่าตับของคุณอยู่ตรงไหนโตหรือไม่โตตำแหน่งที่คุณเจ็บสัมพันธ์กับขนาดของกับตับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องอาศัยการตรวจด้วยจะประวัติอย่างเดียวจะไม่แม่นยำพอ
4: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมอายุ56ปีน้ำหนัก49ค่ะส่วนสูง155บอกว่าใต้ฝ่าเท้าข้างขวาบวมและเจ็บเป็นเพราะอะไรอันตรายไหมและต้องดูแลยังไงลอง
1: ใต้ฝ่าเท้าข้างขวาเป็นข้างเดียวไม่ได้บอกว่ามีการกระทบกระแทกอะไรมาหรือเปล่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆเป็นขึ้นมาก็ต้องดูว่าหนึ่งไปใช้งานอะไรที่ผิดปกติมาไหมเช่นบางคนแบบเดินเยอะมากแล้วบางคนแบบรูปเท้าผิดไม่เหมือนกันสองข้างเลยครับเดินลงน้ำหนักไปข้างนึงแล้ว
4: ข้
1: างนั้นแบบว่ามีปัญหาเยอะๆก็จะมีอาการบวมเจ็บขึ้นมาได้คือที่จริงถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่า ก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเราไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีเป็นเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจน
4: ิ
1: ดนึงครับยิ่งถ้าเกิดไม่ได้มีการแบบ
4: อุ
1: บัติเหตุอะไรเลยครับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเพราะบางทีนะครับเราเห็นว่าใต้ฝ่าเท้าเจ็บแต่ที่จริงเราข้อเท้าอักเสบอะไรเงี้ยครับเราเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเท้าเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆของร่างกายเช่นพวกรูมาตอยหรือว่าพวกโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE เลยพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องยิ่งระวังเลยครับใช่ครับแบบนี้ถามอาจจะตอบไม่ได้ 100% ว่าอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบรองช้ำธรรมดาก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากใช่ครับเราก็อาจจะแต่ว่าก็ควรไปตรวจนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราลองพักก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดพักเราไม่ได้ใช้งานถ้าเกิดมีอาการบวมแดงร้อนมากลองประคบเย็นกินยาลดการอักเสบถ้าเกิดว่าไม่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยาลดการอักเสบเช่นพวกเลือดออกง่ายในทางเดินอาหารพวกนี้ครับก็ลองกินทานไปก่อนทานหลังอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประคบเย็นดูแลตัวเองแบบพักการใช้งานก่อนถ้าภายในสักประมาณ2-3 วันไม่ดีขึ้นเลยใช่ควรไปพบแพทย์อ
4: ันนี้คือเบื้องต้นก่อน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณเฉลียงนะคะที่พูดถึงเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติบอกว่าเล่นตรวจสุขภาพนะคะของศูนย์ตรวจสุขภาพรามาค่ะผลตรวจคลื่นไฟฟ้าเนี่ยหัวใจเป็นแบบกราฟไม่มีคำอธิบายแต่ตรงหน้าสรุปคือบอกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติควรถือแฟ้มนี้ไปพบคุณหมอที่แผนกใดคะไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าไปที่ศูนย์โรคหัวใจเลยค่ะออกก็ตรวจสุขภาพที่รามา
4: แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นกราฟอาจารย์
0: เป็นกราฟ
4: จะไม่ได้บอก
2: ไม่เข้าใจใช่คนไข้ไม่เข้าใจว่าอ่านออกได้
4: บางทีเราต้องไปเรียนแพทย์ก่อนมาอ่าน
2: ใช่
0: อย่างนี้ควรไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าตรงถิ่นไปเลยศูนย์โรคหัวใจเลย
2: ก็คือบางทีศูนย์โรคหัวใจอาจต้องใช้เวลาในการนัดเนาะไม่งั้นเบื้องต้นลองไปให้คุณหมอที่เวชศาสตร์ครอบครัวดูให้ก่อนก็ได
0: ้
2: ก็คุณหมอเขาจะประเมินให้ว่า
4: เบื้องต้น
2: ใช่ค่ะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยการนำกระแสไฟฟ้าอาจจะผิดปกติเล็กน้อยเหมือนแบบเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลย
4: อาจจะไม่ได้แบบว่ามีนัยยะสำคัญ
2: ใช่ก็คือแค่เข้าใจว่าอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งเฉพาะกับตัวคุณแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรแต่บางครั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันก็อาจจะผิดปกติแบบต้องรีบไปรักษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะแล้วคุณหมอเขาจะส่งต่อไปเอง
4: แต่ว่าดีที่มีผลอยู่ในมือแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
4: เยอะเลยค่ะ
0: วัน
4: น
0: ี้
4: ขออนุญาตทยอยคุณธนชนถามให้คุณลุงชุมอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก60ส่วนสูง160ซมบอกว่าโรคประจำตัวของคุณลุงชุมก็คือไขมันสูงแล้วก็ไส้เลื่อนทีนี้ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบ2กล้องจะบล็อกหลังดีไหมจะทำให้ปวดหลังหรือไม่ผ่าตัด2อาทิตย์จะปั่นจักรยานหรือยกของ
0: โอ้โห
4: คือจิตใจก็คือจะไม่พักเลยได้เลย
2: เป็นคนเล็กคนเล็ก
0: ได้แต่ว่าคุณลุงอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยการปั่นจักรยาน
4: ทำงาน
0: อะไรอย่างนั้น
2: หรือว่าอาจจะออกกำลังกายมีความชื่นชอบการปั่นจักรยานอยู่เดิม
4: แต่ถ้าเดินผ่าตัดไส้เลื่อน
2: ก็คือปกติในปัจจุบันนี้บางทีการผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยด้วยการส่องกล้องเนี่ยแผลมันก็จะเล็กไม่มีแผลเปิดใหญ
1: ่
2: แล้วก็โอกาสที่จะหายเร็วขึ้นกว่าแบบชนิดเปิดแผลใหญ่เนา
4: ะ
2: ซึ่งตามปกติคุณหมอเขาจะแนะนำเรื่องบล็อกหลังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนไข้หลายคนเนี่ยจะพูดส
4: ่
2: งต่อกันมาว่าการบล็อกหลังเนี่ยระวังระยะยาวทำให้ปวดหลัง
4: ดาวเคยบล็อกหลังเพราะคลอดลูกไม่ปวดนะคะก็มันไม่ได้
2: เกี่ยวถึงขั้นนั้น
4: ไม่ได้อันตราย
2: ใช่หลายคนบอกเอ๊ะไม่รู้เข็มมันไปทิ่มเส้นประสาทอะไรเงี้ย
4: คุณจะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น
2: ใช่ค่ะก็คือความเชื่อเกี่ยวกับบล็อกหลังแล้วจะปวดหลังเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องก็คือทำได้แล้วการบล็อกหลังเนี่ยมันก็จะปลอดภัยด้วยนะคะดีกว่าการที่จะมาดมยาอีกด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวหลายๆโรคเนาะค่ะแล้วก็อันที่2เนี่ยหลังผ่าตัด2สัปดาห์เนี่ยจะไปขี่จักรยานแล้วก็ไปยกของหนักนี่ไม่แนะนำ
1: ครับ
2: เพราะว่าถึงแม้ว่าการผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อนเนี่ยจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นแต่แผลยังไม่หายดี
4: แผลปรีได้มันก็
2: นอกจากแผลจะไม่ปรีอย่างเดียวนะคะไอ้ที่เราซ่อมเนี่ยผนังหน้าท้องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการ
4: กลับไปที่เดิม
2: ฉีกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลวมหย่อนหมอว่าน่าจะปล่อยไปอย่างน้อยสัก3เดือนขึ้นไป3-6เดือน
4: ทำเบาๆไปก่อน
2: อาจจะเดินถ้าคิดว่าเป็นการออกกำลังกายก็เปลี่ยนรูปแบบของการออกกำลังกายเป็น เดินซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องแผลที่ผ่าตัดเนาะแล้วก็เว้นการยกของหนักไปก่อนนะคะ
4: เว้นไปก่อนเนาะคุณลุงชุม
2: หมอเคยมีคนไข้นะผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อน2ข้างประมาณ 2-3 ครั้ง
4: เริ่มมาจากผ่าแล้วก็กลับมาซ่อมเนี่ยค่ะ
2: เพราะผนังหน้าท้องเนี่ยจะหย่อนเมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนแล้วคุณลุงคนที่ได้รับการผ่าตัดหลายหนก็เพราะว่าเขาติดที่จะต้องซิทอัพทุกวัน
4: โอ้ก็เลยแบบไม่ได้ต้องซิทอัพ
2: แล้วเขาไม่ได้ซิทอัพธรรมดานะเขาซิทอัพวันละเป็นพันครั้ง
4: โอ้ได้แล้วขอแสงเราซิทอัพ
2: กล้ามเนื้อแบบเป็นมัดๆอายุ70กว่า
4: เขาไม่ได้ซิทอัพเผื่อคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะคือจะแบ่งให้เราสักสิบครั้ง
2: ใช่ก็เลยหลังจากนั้นก็ผ่าซ่อมไปหลายทีรวมถึงเปลี่ยนผนังหน้าท้องให้มันเป็นแบบวัสดุเทียมแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไปออกกำลังกายแบบอื่นมันก็ดี
4: อดใจไว้หน่อยถ้าเกิดว่าโอเคแผลเคลียร์เรียบร้อยค่อยกลับไปทำ
2: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยต้องขอบคุณคุณธนชนมากนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านคนไหนเจ็บป่วยมาถามหมอรามาให้ในรายการรัดคิวหมอน่ารักมาก
4: คือขี่จักรยานมาที่บ้านคุณธนชนเขียนอาการมาแล้วก็จะได้ไปเผยแพร่กัน
0: น่ารักน่ารักขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ไปที่คุณโนเนะนะคะคุณโนเนบอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะนั่งทำงานนานๆเวลางอเข่าสักพักเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแปลที่เข่านะคะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะคุณหมอต้องไปตรวจที่แผนกไหนคะอายุ31ปีสูง160หนัก43ค่ะ
1: ส่วนสูงน้ำหนักค่อนข้างดีอายุ30ปีก็อายุไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับหรือว่าเยอะแล้ว
4: ไม่เยอะเบาๆอาจารย์มีอย่างสินั่งเ

0: ายคนกระเทือนนะคะ
1: ก็คืออาการที่อยู่ดีปวดแป๊บขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่าหนึ่งเราใช้เข่าเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาบางคนใช้เข่าหนักมากแบบว่าต้องงอเข่าเยอะๆหรือไม่ก็แบบเช่นคนที่อายุเท่านี้แต่ว่าทำงานที่ต้องเดินขึ้นลงบันไดตลอดเวลา
2: บางคนบ้านมี6ชั้นไม่มี
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือ
0: คนนั้นใช้แมนชั่นหรือ
2: เปล่ามีอาจารย
0: ์6ชั้น
2: รุ่นน้องจากแบบตัวอวบอ่ะพอบ้านใหญ่บ้านใหม่
3: 4ชั้น
2: บ้าน4 5ชั้นกับเราอยู่ชั้นบนสุดแก๊ปมาส่งนี่คือยังไงต้องลงมาเอา
0: บางคนทานแกล็บน้ำหนักขึ้นแต่คนนี้ทานแกล็บน้ำหนักลง
2: พอแกล็บกดหลอดนี่คือเกี่ยงกันเลยว่าใครจะลงใช้
0: ทำลอกดีกว่าทำลอก
1: ใช้ลอกให้หย่อนไว้ใช่ไหมคร
0: ับ แล้วก็ชักขึ้นไป
1: อย่างนี้คือเราจะใช้เข่าเยอะเกินกว่าปกติใช่ถ้าเกิดต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆหรือบางคนแบบว่าวิถีชีวิตชอบแบบว่าปีนเขาขึ้นเทรลอะไรประมาณนี
2: ้
1: ทำอะไรพวกนี้ใช่พวกนี้เยอะก็คือจะยิ่งเข่าเนี่ยเสื่อมง่ายขึ้นกว่าคนปกติโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่มีกิจวัตรเป็นแบบนักกีฬามากๆวิ่งอะไรเยอะๆบางทีได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งตัดพวกเส้นเอ็นรอบๆเข่าอะไรพวกนี้ครับหรือบางคนเป็นพวกเกี่ยวกับนักบอลอะไรพวกนี้ครับมีเคยอุบัติเหตุแล้วมีเอ็นไขว้มีการขาดหรือผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นการที่อายุน้อยมีภาวะเข่าเสื่อมได้เร็วแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้ามีอาการแบบหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตแบบที่บอกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้ทำอะไรกับเข่ามากเลยอยู่ดีแป๊บขึ้นมาอันนี้แนะนำให้ไปตรวจก่อนใช่ครับเพราะว่าอายุประมาณนี้แล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะแบบนี้ครับไม่ควรจะมีภาวะเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติใช่ครับก็คือแบบขึ้นมาบางคนบอกว่าเข่าเสื่อมสายสัญญาณคืออะไรนะครับบางทีก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเดินแล้วรู้สึกมีเสียงกรอบแกรบหน้าเข่าใช่ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลางอเข่าเยอะๆจะปวดขึ้นมาเลยใช่ครับอันนี้เนี่ย
2: ลงบันไดแล้ว
1: ใช่ครับก็บางทีการตรวจร่างกายบางอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้พออาจจะต้องมีภาพรังสีวินิจฉัยหรือว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมาบอกด้วยว่าตอนเนี้ยรังสีวินิจฉัยอยู่ในเกรดประมาณไหนแล้วมันจะมี0 1 2 3 4อย่างเงี้ยครับว่าเราเนี่ยเป็นที่จุดที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สอดคล้องกับอาการที่เป็นไหมเพราะบางทีไม่ได้สอดคล้องทั้งหมดนะครับเช่นบางคนภาพวินิจฉัยดูแย่มากเลยแต่อาการไม่ได้ดีมากใช่ก็เป็นไปได้ครับการรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันออกไปครับแต่เบื้องต้นวิธีป้องกันก็คือเขาก็จะให้ลดน้ำหนักแต่ว่าใน
2: น้ำหนัก
1: ไม่เยอะเลยใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือลดการใช้งานที่แบบเยอะๆก็คืองอข้องอข้อเยอะๆเช่นขึ้นลงบันไดตลอดหรือว่าแบบว่านั่งขัดสมาธิตลอดนั่งพับเพียบตลอดอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปเลยหรือบางคนบอกว่าไม่เคยนั่งเลยนะแต่นั่งเก้าอี้เตี้ยมากอย่างเงี้ยไม่ก็เกี่ยวเหมือนกันบางคนนั่งเก้าอี้เตี้ยซักผ้าอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาได้ครับแล้วก็อย่างที่สามก็คืออาจต้องออกกำลังกายที่ท่าที่เราบอกไปก็คือนั่งเหยียดเข่าค่อยๆ
2: ให้หน้าขากล้ามเนื้อขยุงเข่า
1: ใช่ครับ
2: วันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้เพราะว่านี้ยังมีคำถามอีก
3: ค้างอีกเยอะมาก
2: นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอมิวนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคำถามเราเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยจากใบตองโครเซตนะคะติดตามรับคิวหมอได้17นาฬิกาถึง18นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ตอบชะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
3: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จ๊ะน่ะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะคิดกองนี
1: ่เอ้าก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาละยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายแกจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่กุ
0: ๊กแค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได้
0: แย่แล้ว
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: มันคือไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮ่าเจอแล้วครับ
0: เจอแล้วเหรอ
1: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้ แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ้ยแพ้ซะแล้ว แหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้ยังเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ละ
0: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: รางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

ประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะ

0: ูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: น่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
2: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
3: เอ้าแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
2: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
1: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดง่ายนี่นะ
2: นั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอกละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
1: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
3: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
4: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาหรือครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
4: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้เสนอตอนชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
2: ้สวัสดีครับ
1: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: จัดกระเป๋าค่ะ
1: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
2: ไปเที่ยวครับ
1: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
3: สวัสดีรับโบรับบี
2: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
1: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้ารับโบกับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
3: โอ้ย
1: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบจะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
3: ใช่ครับ
1: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
3: ขอโทษครับ
1: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
3: ได้ครับ
1: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
3: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
1: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
3: กระโปรง
1: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: แรปโบ
1: ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
3: ของแรปบี
1: ้ถูกต้องจ้าน
3: ี่กระโปรง
1: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
3: ฮะกางเกง
1: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
3: ฮะแรปโบ
1: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
3: ้ฮะ
1: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
3: ว่ากางเกง
1: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
3: งง
1: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
3: เหรอครับ
1: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
3: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
1: ถูกต้องจะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
3: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
1: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
4: ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
3: บายบายจ้าฮ่าบายบาย
1: เที่ยวกันให้สนุกนะจ้าแรปโบ้แรปบี้บายบายจ้าอ๋อบายบายคุณหนูเหมือนกันนะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกไปทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: จังเลยน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: Cheers.

0: องชมพู
1: มีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
2: เข
1: ้
2: าใจ
1: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริงๆ
1: จ้าจ้าเย็นแล้วจ้า
2: ฮะ

แม่คงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกิน

0: กลับมาแล้วครับพ
1: ่อเย้ยโอ้ยปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
1: ่ออ๋อแมวเหรออ๋อไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้มีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงง
2: เขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: เย
4: ้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
5: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: ดีนะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอ่ะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมะ
5: ดี
0: ฮ่าเล่นกันลองดูนะ
2: โอ้โหลอยได้
5: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิฮะ
2: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
6: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
5: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
5: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: ่โอ้โห
6: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
2: ของฉันขอเป็นเรือใบ
5: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
7: งงงงงงงงงกูคิดกูคิด
0: อ่ะของข้อพ่ออะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิหนีเร็วหนีเร็วจนสลัดมา
5: ไปวิ่งวิ่งไป
0: หนี
5: ไปไหนแล้วล่ะ
0: ฮะ
2: แย่แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยล่ะ
0: ฮะ
1: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่า เคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
3: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองล่ะจ้า
8: ลูกชาย
3: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
8: อย่างนี้อย่างนี้เอง
1: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
3: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
2: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ทนาเจ้าเหลือง
8: ใช่แล้วใช่แล้วเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้านั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: อ๋อแล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกอะครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ
3: ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกสนุกต่างหากแล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋อ้าวหัวเห็ดกับคุณพ่อคุณแม่มากัน

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงสักที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคน

0: ในเมืองนี่เอง
1: ขอให้โชคดีนะ
2: หัวเห็ด
3: ทุกคนในหมู่บ้านเวจี้เวจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
4: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
3: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะนะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: บอกหน่อยเถอะนะนะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะยันนี้นะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้าย
0: หมาป่ามาพวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะคราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คนรองว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
3: เย่แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมว่ารูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
4: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
4: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
4: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าๆงั้นใช้ด้ามนี้สิ
4: อะขอบใจนะฟักทอง
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
5: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วพ่อฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: สวนผลไม้ของคุณปู่แล้วมีผลไม้เต็มไปหมดเลย
1: สวัสดีน้ำหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่สวนของคุณปู่หรอ
0: มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้ไปขายจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเก็บผลไม้ด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: องกองละ3ผลก็คือนำเลข3มาบวกกัน5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส่วนมะม่วงมี3กองกองละ5ผลก็คือนำเลข5มาบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส้มกับมะม่วงมีจำนวน15ผลเท่ากันเลย
1: น้ำหนึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ละกองมีจำนวนของผลไม้เท่าๆกันเรามีวิธีในการคำนวณที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันนั่นก็คือการคูณใช้เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลคูณจากข้อมูลของส้มเราสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15โดยเราจะเรียก5ว่าจำนวนกลุ่มเรียก3ว่าจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและเรียก15ว่าผลคูณแล้วจำนวนมะม่วงทั้งหมดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: ประโยคสัญลักษณ์คือ3คูณ5เท่ากับ15
1: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
2: นับ1กับเพื่อนๆดูตรงนั้นสิจ๊ะมีฝรั่ง12กองกองละ4ผลมีฝรั่งรวมทั้งหมดกี่ผลกันนะ
0: แต่ละกองมีจำนวนเท่ากันการบวกจำนวนเท่าๆกันหลาย

0: เก่งมากทุกคนเราไปช่วยคุณปู่แพ็คผลไม้เตรียมขายกันดีกว่า
1: คำถามชวนคิดแพ็คผลไม้เสร็จแล้วไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้กัน
2: ก่อนจะไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้เพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งหาผลลัพธ์ของแต่ละสมการทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันเถอะมีเวลาให้ทุกคนคิด15วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า0คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเช่น2คูณ0เท่ากับ0 1คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับตัวที่มาคูณเช่น4คูณ1เท่ากับ4และการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น7คูณ6มีค่าเท่ากับ6คูณ7เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปต้นส้ม1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้เพื่อนำไปขายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่น

0: ยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับนี่น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: อุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากวงการตลกไปเลยดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งาน
2: เกมเขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาบีเออนี่ชอบเล่นเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอล
3: เทควันโด
0: มีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาติมีไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: ครูก็เป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกัมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับอ่ะทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
4: ครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาแทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆนะอยากจะกืนกินเข้าไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
5: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนั้นเข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
5: ไม่ใช่คุณแม
0: ่อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
5: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูที่มีก้ามาหรอครับ
1: ปู
0: เน้นเลยว่าปูไม่ใช่โป นี่สนิทกันมากไหมครับ
5: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
5: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไร
5: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาด้วย
5: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาแทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
5: เพราะอยากสีอาตั้ม
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาแทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
5: น้องเขาจะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
5: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
5: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
1: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: เหรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
1: แบ่งกัน
0: แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ทั้งคู่
0: โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหมน้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาล่ะสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนละเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันที่มีอยากได้มีไหม
5: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
0: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคแล้วหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอันจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล้าไอเทมมีไหม
2: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกหลานมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดู
1: ซอมบ
0: ี้ซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยยิงเฉยเลย
3: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
1: บ้านหินสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
4: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
1: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
4: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
1: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆครับเพราะมันมีหลายด่าน
4: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษ แต่พี่เอาเงินไปเติมในเกม

0: ว่าเจ๊ตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: อ้าเจฟช่วยเราซื้อไอ้ทีเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซตเลยค่ะ
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอ้าต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะ
0: หือ
1: โรสไม่ได้ให้อ้าเจฟซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: อือโหตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อ้าเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องรถจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอ่ะได้หลายเดือนอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอ่ะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
0: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาแทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุ่นเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับอาจารย์ที่เลือกข้อ B นะครับต้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแต่มี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันท
0: ีได้ของง
1: ่
0: าย
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาบอกขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเออเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: ฉันเนี่ยจะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็กสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับแต่ขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพทำเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ
3: A
0: ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบน
0: ี
3: ้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ถ้าซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: เก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่ครับ
0: น้องนิปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรเกมอะไรนิปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่ากลัวพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนป่าวะมีป่ะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
2: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะคะ
4: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
2: ค่ะคุณคะป้าหญิงสวย
5: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
6: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะ
2: ก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
5: โหเก่งมากหลานอาง
2: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
5: ซื้อบ้านเลยเหรอ
2: ค่ะ
5: ซื้อบ้านเหรอได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
2: โ
5: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
2: ก็ได้ค่ะ
6: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมาก
0: ไอซิลครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
2: ไม่ไหว2ล้านชั่วโมง
0: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
2: ไหว
0: อะไรนะ
2: หล
0: ับ
2: ไม่ได้นอน
0: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
7: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานนี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
0: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมั้ย
1: ไม่ถึง24ชั่วโมง
0: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เค้าอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดมั้ยฮะ
8: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
0: ค่อนข้างเยอะ
8: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
0: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
9: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
0: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
2: สู้ครับ
0: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
2: สู
0: ้เอาล่ะสู้นะ
2: สู้ครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
9: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลาน แม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
10: เอาแล้ว
11: โอ้ยหยิบไม่ได้
10: แล้วครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุณก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
9: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนี่ปุณดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมแล้วมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ
12: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิถีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: ตอนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลุกอ่ะนะคุณแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็ให้มือตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลุกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสัก2ทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: ถึงแค่นี้พอใจเหรอลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วเนาะ
1: ต้องการ
0: แล้วจับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าดูนะคะพ่อลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับท่าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนี่ค่ะต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะแล้วปากลูกตะแคงลงใช่ไหมแล้วก็เอานมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้งให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วก็จะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะว่าอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมก็อยากให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งเราไม่ห่อตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: ยู่บ้านแม่ใช้หมอนสองใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้สองใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพราะแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกอ้าปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงจะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุ4ช้อนชาแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่ดีสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้องทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: แม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมแลนนมบดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไงคะ
0: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: การด
0: ู
1: ดต่อคร
0: ั้
1: ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: ุณแม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมคุณไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี้ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องได้ในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเราสึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุตมีคำถามค
3: ่
4: ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
2: นี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: วยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างนึงจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
3: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดๆปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี่อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึงค
3: ่ะโดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาด

0: ของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
1: ถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึง6โมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็4ทุ่มบางวันก็5ทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณ10โมง11โมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นคือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี่ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะอีกอันได้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสําหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได้
1: แล้วครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
4: ้โยเย
5: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่โลกต่างหาก
1: โลก

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: เพิ่มพลัง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่15 มีนาคม 2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศรานะคะแน่นอนว่าเราอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านวันนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆสังเกตว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีคำถามเยอะ
0: เ
1: พราะหลายคนแบบเอ๊ะเสาร์อาทิตย์แบบมีข้อสงสัยอยากจะถามจังเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งคำถามของคุณเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยอาจารย์หมอทั้ง2ท่านที่อยู่กับเราเนี่ยโอ้โหโรคฮอตโรคฮิตนะคะทุกเรื่องทุกโรคถามมาท่านแรกเลยวันนี้อาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอมิวค่ะประมาณว่าหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลย
1: ปังมากเก่งเรื่องแบบกายภาพ
0: ใช่แล้ว
1: สำหรับพวกเรา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แพทย์เตชิตจิรวิชิตชัยจากภาควิชาเวชฟูอยู่กับเรานะคะสวัสดีอาจารย์หมอมิวนะคะ
1: เข้ารายการจะได้ฟื้นฟูให้อาจารย์เอิงกับดิฉันมาแล้วสำหรับคนที่ปวดสะบักเดี๋ยวจะมีจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าบอก
3: ก็หลังคอมด้วย
1: พวกเราเนี่ย
3: เราชอบนั่งหลังห่อ
1: บางทีเราเนี่ย
0: มันเหมือนท่าที่นั่งแล้วสบายนะคะ
4: สบายแต่ว่าพออยู่นานๆไปมันจะยืดคอกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหลังให้มันยาวขึ้นแล้วพออยู่ในท่านั้นนานๆมันไม่สมดุลครับพอคอบ่าด้านหลังมันจะยืดใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหน้าก็จะหดใช่ทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังเกิดการหดเกร็งผิดปกติหรือด้านหน้าหดเกร็งผิดปกติได้
1: เดี๋ยวใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถ้าทางการนั่งหรือว่าการผิดรูปไปของกระดูกต่างๆเดี๋ยวจันมิวจะมาเคลียร์ให้
0: ใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีคำถามถามได้แล้วช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลค่ะเรามีไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้และที่สำคัญฝากคำถามได้เช่นเดียวกันแต่ว่าขอรายละเอียดและขอข้อมูลด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดคำถามที่คุณผู้ชมจะถามนะคะจะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมนะคะอาการของโรคเป็นยังไงเมื่อก่อนตอนแรกๆก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาต้องมาถามอายุถามเพศถามน้ำหนักถามส่วนสูงจะเอาไปทำไมจริงแล้วพอมาจัดรายการถึงรู้ว่ามันมีความสำคัญต่อโรคภัยไข้เจ็บ

0: การวิเคราะห
1: ์ใช่
0: ค่ะวินิจฉัยโรคนะคะ
1: ดังนั้นตอนนี้เริ่มไลฟ์สดแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็เริ่มแชร์รายการแล้วขออนุญาตแชร์ไปด้วย
0: ค่ะ
1: ระหว่างนั้น
0: คำถามแรกแหละที่ดาวกับหมอเอิงเริ่มปรึกษากับนิวอาจารย์ขออนุญาตแนะนำท่าสำหรับคนที่ปวดหลังปวดไหล่สะบักไหล่คอหลัง
2: คอฟิชซินโดรม
0: คันอยู่
2: น
0: ะ
2: คอมนานๆแล้วก
3: ็ได้ครับแบบนี้มันก็จะต้องแบ่งการออกกำลังกายเป็นประมาณ2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการยืดเหยียดแล้วอย่างที่2ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงการยืดเหยียดเนี่ยตัวกล้ามเนื้อที่เป็นกันบ่อยๆเลยก็คือบริเวณบ่าไหล่ตรงน
0: ี้ครับ
3: ใช่ครับเวลาเรายืดเหยียดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเก้าอี้อุปกรณ์ง่ายๆเลยมีแค่เก้าอี้นั่งครับหรือว่าบางคนจะยืนก็ได้ถ้าเกิดสมมติมีเก้าอี้นั่งครับข้างที่เราจะยืดเหยียดสมมติเป็นข้างซ้ายเราก็ใช้ข้างซ้ายเนี่ยจับขอบเก้าอี
0: ้
3: แต่ถ้าเกิดใครยืนก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเอามือข้างซ้ายเนี่ย
0: ควายหล
3: ัง ไว้ใช่ครับควายหลังไว้อย่างนี
2: ้
3: แล้วมือด้านขวาเนี่ยอ้อมศีรษะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจับศีรษะก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปให้จนถึงจุดที่ตึงใช่ลองทำได้เลยครับ
0: ตึง
3: มันจะตึงจะรู้สึกตึงใช่ครับค้างไว้นะครับอาการตึงเนี่ยจะต้องไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับ
0: คือแค่ตึงๆ
3: ตรงเนี้ยคำจำกัดความของตึงคือจะรู้สึกไม่สบายแต่ว่า
0: แต่ไม่ถึงกับ
3: ไม่เจ็บ
0: ใช่
3: ครับ
0: ค
3: ้างไว้ชายค้างไว้นับ1ถึง10เหมือนเวลาคนที่ไปเล่นโยคะหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยครับจะรู้สึกตึงไม่ค่อยสบายแต่พอยืดเสร็จจะรู้สึกผ่อนคลายใช่
0: โยคะจะเมื่อยมากแต่พอเล่นเสร็จจะสบาย
3: ใช่ครับอย่างเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยนับ1ถึง10ถือเป็น1ครั้งนะครับเวลานับเนี่ยขอมีข้อแม้นิดนึงก็คือพูดออกมาเลยก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้ไม่กลั้นหายใจเนื่องจากอะไรการหายใจมีประโยชน์มากต่อหนึ่งการยืดหยุ่นของกล้ามเนื
0: ้
3: อบางทีถ้าเกิดสมมติไม่หายใจกล้ามเนื้อจะยิ่งเกร็งครับ
0: ถ้าเราเกร็งบางทีเวลาที่เราทำแล้วเราจะเผลอกั้นหายใจ
2: ถ้าเกิดว่ายิ่งกั้นหายใจก็จะยิ่งเกร็งมากกว่าเดิม
0: แล้วดังนั้นนับออกมาดังๆ
3: ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็สำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีภาวะพวกความดันโลหิตสูงเนี่ยครับถ้ายิ่งกั้นหายใจมันจะเป็นเหมือนแบบทำให้ความดันขึ้นได้ใช่คร
2: ับ แล้วทำนี่คือแบบทำสองข้างสลับกัน
3: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าก็เน้นข้างนั้นเป
0: ็
3: นหลักแต่จำนวนครั้งก็อาจจะประมาณจำง่ายๆก็สักเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่ละคนใช้ไม่ได้เยอะมากครับแต่ละคนสามารถไปอะแดปต์ได้เช่นถ้าเกิดระหว่างทำงานมีช่วงเวลาว่างเนี่ยก็อาจจะตอนกลางวันสัก5ครั้งอะไรเงี้ยครับใช่
0: ก
3: ็
0: คือเป็นการยืดเหยียดอันนี้สเตรช
3: เป็นอันนี้ก็สเตรชชิ่งคร
0: ับทีนี้การทำให้แข็งแรงทำไง
3: การทำให้แข็งแรงส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยกับจานเอิงกับพี่ดาวไปเนี่ยก็คือเวลาคนที่มีไหล่หอจะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายไหล่หอคือยังไงลักษณะอย่างงี้ครับคือจะเป็นลักษณะไหล่งุ้มมาข้างหน้าคอยื่นไปข้างหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้น1ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราเป็นแบบนี้1เราคือไม่ใช่เงยหน้านะครับ1หรือเราต้องแอนไหลออกไปด้านหลังใช่ครับเหมือนแบะไหลออกไปด้านหลัง
2: กางไหลออก
3: ทุกคนก็ทำไปด้วยกันเลยข้างหน้าหน้ากล้องนี
0: ่นี่ต้องพยายามคิดว่าตอนนี้เรากำลังจะประกวดนางสาวไทย
3: ใช่ไหมใช่เราพอเราแอนไปข้างหลังแล้วถ้าเกิดคอเรายื่นเก็บคางนิดนึงครับเหมือนเก็บเหนียงประมาณนี้ครับ
0: เก็บเหนีย
3: งใช่ประมาณนี้ครับคอเราจะตั้งตรงแบบนี้ถ้าช่วงแรกๆที่ใครทำแบบไม่ค่อยชินกับท่านี้อาจจะรู้สึกว่าเออไม่สบายเลยรู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ต้องบอกว่าท่าที่สบายของเราก็คือท่าหออย่างเง
0: ี้
3: ยพอหอไปนานๆเราจะมีออฟฟิศซินโดรมตามมาแน่นอน
0: ปวดหลัง
3: ปวดไหล่แล้วถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปนานๆนะครับตัวทรงของกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปนั้น
0: เปลี่ยน
3: ใช่ก็คือทำให้กลายเป็นคนหลังค่อมก็คือบุคลิกภาพก็จะไม่ดี
0: แล้วกลับมาได้ไหมจานเราค่อมมา40ปีแล้ว
3: ค่อมอย่างค่อมเหนื่อยไหมถ้าเกิดว่าเป็นที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวกล้ามเนื้อเรายืดไม่ค่อยแข็งแรงเช่นกล้ามเนื้อที่เดี๋ยวเราจะสอนถ้าออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงกันนะครับถ้ากล้ามเนื้อตัวนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเราออกกำลังแข็งแรงหรือบางคนที่เขาเรียกว่าไปเล่นหลังไปเล่นเวทหลังอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดดีขึ้นบางคนโพสเจอร์เปลี่ยนเลย
0: ก็คือ
3: ได้เหมือนกัน
0: บุคลิกภาพท่าทางจะเปลี่ยน
3: ยกเว้นแต่ว่าบางคนที่เป็นมีผิดปกติไปถึงพวกกระดูกอะไรพวกนี้แล้วด้วยหรือว่าบางคนเป็นโรคพวกหลังแข็งหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีปัญหาก็คืออาจจะกลับไปไม่ได้อาจจะต้องแบบถ้าเกิดสมมติว่ารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องดูเช่นส่งฟิล์มเอ็กซเรย์วินิจฉัยดูว่าเอ้ยตัวกระดูกเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยครับกระดูกแกนกลางกระดูกสันหลังเราครับตรงคอเนี่ยจะต้องแอนนิดนึงแอนไปด้านหลังนิดแอนมาด้านหน้านิดนึงแล้วตรงอกเนี่ยจะเหมือนค่อมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ค่อมแบบเยอะนะคร
0: ับ
3: ค่อมนิดนึงแล้วพอมาเอวเนี่ยก็จะแอนอีกทีนึงใช่ครับอันนี้จะเป็นภาวะปกติแต่บางคนเนี่ยครับเอ็กซเรย์มาแล้วคอตรงเด่งเลยครับคอตรงเด่มาอย่างนี้ก็คือแบบบางทีอาจจะต้องบอกว่าอาจจะ เปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะมาอาจารย์ขาที่เขาจะมีเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อใส่แล้วดึง
2: ห
1: น้
2: า
1: ช่วยได้ไหม
3: ถามเยอะ
2: เป็นยางยืดอะไรทุกอย่าง
3: ตัวนี้ครับก็ที่จริงมันยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดบางคนใส่รัดแน่นเกินไปรัดแน่นเกินไปแล้วใส่เป็นระยะเวลานานเนี่ยครับมันไปกดตรงบริเวณนี
1: ้
3: 1กล้ามเนื้อเจ็บ2บางทีนะครับกดเส้นประสาทตรงแขนงประสาทตรงนี้ทำให้ต่อมาแบบว่าชามือชาแขนอ่อนแรงเลยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดเราปรับให้แบบว่าเข้ากับร่างกายของเราได้ดีเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้าง
1: ซัพพอร์ต
3: ใช่แต่ว่าอย่างที่สำคัญคือคนเราอยากใช้ตัวช่วยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าที่จริงแล้วว่าถ้าเกิดเราออกกำลังให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยตัวเองเนี่ย
1: ดี
3: ก
1: ว่าเลยอาจารย
3: ์เลยดีกว่าครับอันนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงก็คือถ้าเกิดเป็นฟิตเนสบางคนไปก็จะมีเครื่องที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องที่ทำอย่างน
1: ี้ใ
3: ช่เล่นหลังแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยที่จริงประยุกต์ง่ายๆเลยบางทีใช้ยางที่กระโดดยางนะครับตอนเด็กๆใช่เป็นยางเป็นยางวง
1: ต้องร้อยหนาสักแค่ไหน
3: อ่ะร้อยประมาณ5เส้นคร
1: ับ5เส
3: ้
1: น
3: ไปเรื่อยๆ
1: แบบเจี๊ยบกับน้อยหนา
3: ใช่ใช่ครับโอ้อันนี้แบบแฟนฉันรู้อายุกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือบางคนเอามาใช้ครับยางอย่างเงี้ยแล้วเวลาจับนะครับก็จับแล้วก็ยืดให้รู้สึกตึงประมาณนึง
2: อ
3: ย่าเอาอย่าฝืนมากถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่ามัน
1: โอ้แค่ไหน
3: เบาไปอาจจะทบ2ทบแล้วก็ดึงไปอย่างงี้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีหนังยางที่จริงบางทีตอนนี้ในออนช้อปปิ้งออนไลน
1: ์
3: มีเยอะมากอาจจะเกิดว่ารับเบอร์แบน
1: ยางยืด
3: ใช่รับเบอร์แบนมันจะมีหลายสีแต่ละสีเนี่ยความหนืดก็ต่างกันใช่ไปลองได้ครับแบบนี้ก็เอามาใช้เนี่ยท่านี้นับ1ถึง10เหมือนกันเลยแล้วค่อยๆผ่อนห้ามกลั้นหายใจเวลานับก็พูดออกมาก็ได้ครับทำแบบนี้สักประมาณ10ครั้งเช้าเย็นจำนวนเซตเนี่ยไม่ค่อยต่างกับท่ายืดเลย
1: ก็คือ1 2 3 4 5 7 8 9 10แล้วก็พักแล้วก็ทำอีก
3: ใช่ทำเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเป็นประจำ
1: อันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เคยมีประสบการณ์กับการฝืนมาแล้วค่ะกล้ามเนื้อฉีกค่ะอักเสบแล้วก็แบบว่าขับรถไม่ได้เลย
3: ใช่อย่างที่บอก
1: แค่ไหนแค่นั้น
3: อย่างที่บอกก็คือว่าบางทีอาจจะต้องดูพวกแรงเหนื่อยนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าวันแรกๆโดยเฉพาะวันแรกๆครับเวลาคนที่เล่นพวกกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ย
1: ค
3: ือมันจะประมาณเหมือนเล่นเวทเวลาคนเล่นเวทครับวันแรกๆจะปวดกล้ามเนื้อมาก
1: ปวด
3: คือกล้ามเนื้อเนี่ยมันเขาเรียกพัง
1: ตับ
3: แท้คือไฮเปอร์โทฟีก็คือมันจะใหญ่ขึ้นพอเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อมันถูกแบบดันบางทีมันแตกอะไรเงี้ยครับแล้วเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมันก็จะเกิดการอักเสบเหมือนยืดไปด้วยเงี้ยเขาก็จะปวดกล้ามเนื้อมากๆนั่นเองครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาพักเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาเล่นเวทกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเลยต้องเล่นสลับวันที่เขาพูดกันว่าวันนี้เล็กเดย์ขาวันนี้วันแขนอะไรครับไปเสพวันนี้ไปเสพอะไรประมาณนี้ครับเราอาจจะต้องมีช่วงวักเช่นแบบวักสักวันถึง2วันอะไรเงี้ยครับวันแขนวันจันทร์เล่นอีกทีวันพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สลับกันไปแต่ว่าเอาเท่าที่ได้แรงมีแค่ไหนค่อยเป็นค่อยไป
3: ใช่ครับ
2: วันแรกเต็มที่
3: ใช่ครับ
1: นี่อย่างที่อาจารย์มีบอก
2: ครับโครงการ
1: ทำทุกวันค่ะฮิตมากแล้วก็นั่นแหละเจ็บแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลย
0: อันนี้ประโยชน์นะที่อาจารย์มีบอกมีประโยชน์คุณผู้ชมลอง
3: ดู
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะเพราะว่าวันไหนที่อาจารย์มิวมาวันไหนที่อาจารย์หมอเอิงมาคือจะเป็นโรคที่แบบครอบคลุมในทุกครัวเรือนเลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรีบถามคำถามตอนนี้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วนะคะ
0: มาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์มิวฮอตมากคุณสุดใจอายุ85ปีน้ำหนัก70ส่วนสูง160ซมบอกว่ามีอาการปวดหลังบริเวณเอวค่ะจะทำอย่างไรให้อาการปวดน้อยลง
3: อ๋อต้องบอกว่าจากอายุนะครับจะครอบคลุมอายุมากแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าอายุมากแล้วน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามีพยาธิสภาพอะไรบริเวณเอวหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อายุค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดูกทับเส้นบริเวณเอวได้ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ต้องอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายอันนี้ก็ต้องบอกว่าการปวดหลังบริเวณเอวเนี่ยเจอได้เป็นปกติครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเรามีอาการอื่นด้วยไหมเช่นมีชาหรืออ่อนแรง
1: อ่
3: อนแรงแบบชาปวดชายังไงเป็นชาร้าวลงขาอย่างเงี้ยครับ
1: ชาจากเอวไปที่ขา
3: ปวดหลังแต่มีชาด้วยครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากเลย
1: กระดูกทับ
3: ใช่กระดูกทับเส้นพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆเราจะช่วยได้ยังไงบ้างที่จริงก็มีท่าบริหารง่ายๆเลยครับเหมือนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมครับแล้วก็นอนราบปกติเอามือสอดใต้เข่าครับแล้วก็ดึงเข้ามาเหมือนเข่าถ้าเข่าชิดอกทำทีละคร
1: ั
3: ้งใช่ครับให้รู้สึกตึงเหมือนกันเลยครับ
1: ตึง
3: ตรงที่หลังใช่ครับนับ1ถึง10ครั้งไว้แล้วค่อยๆผ่อนครับอันนี้เป็นท่าเบื้องต้น สำหรับคนที่มีปัญหาที่ตรงกล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อบานเอวจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีอย่างอื่นด้วยเช่นเดินผิดปกติเดินแล้วชาแล้วลงขาเดินแล้วมีเข่าทรุดเดินแล้วแบบว่าอ่อนแรงอะไรพวกนี้ครับอันนี้ควรไปพบแพทย์
1: อ
3: ัน
1: นี้ต้องมาติดตามว่าเป็นจากสาเหตุอะไรแต่ว่าถ้าที่จันมิวแนะนำผู้สูงอายุทำได
3: ้
1: เพราะว่าทำบนเตียงแล้วต้องค่อยเป็นค่อยไป
3: ใช่ครับแล้วผู้สูงอายุก็ต้องหลีกเลี่ยงการที่แบบก้มหลังโดยเฉพาะก้มหลังในท่าที่แบบยืนแล้วก็ก้มลงมาเลย
1: ก้ม
3: ที่คอใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้สูง

0: อายุเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณรอบๆกระดูกสันหลังแกนกลางเนี่ยครับมันจะอ่อนแรงพออ่อนแรงไปเนี่ยครับมันจะโอกาสที่เกิดพวกหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือการที่เรามีแบบว่าพวกหินปูนไปเกาะทางออกของเส้นประสาทเนี่ยแล้วมันจะยิ่งทำให้กล้ามตัวกระดูกเนี่ยเคลื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายครับใช่เพราะฉะนั้นต้องระวัง
1: ยังไงดีของตก
2: เรียกหลานมาหยิบให้
3: จริงๆอยู่คนเดียวอาจารย์หมูเดียวของตก
0: จริงๆบางคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตกแล้วแบบงอเข่าลงไปเก็บเอาปวดเข่าอีกบางทีสูงอยู่บางทีก็จะใช้ท่าที่เหมือนแบบท่าคุกเข่าขอแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
2: อันนั้นไหวไหมนะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าลุกไม่ได้อีกทำไงจ๊ะ
0: อ๋อก็จะลุก
2: ไม่ได้669
0: อาจจะต้องมีตัวช่วยมีเก้าอี้อยู่ข้างๆจับเก้าอี้
1: แต่ไม่ควรที่จะก้มลงไปแบบนี
0: ้ไม่ควร
1: อันนี้แหละที่จะเป็นทำให้เคลื่อนได้
0: หรือ
2: เราเอาไม้เท้ามาแบบว่า
1: เขี่ย
2: ช่วยเขี่ย
0: อ้าวเดี๋ยวปัจจุบันมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่า assistive device หยิบตัวยิ้มข้อตัวช่วยใส่ถุงเท้าตัวอะไรเยอะแยะใช
1: ่เจ็บเยอะ
0: ใช่
1: ปัจจุบันนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังเรื่องท่าทาง
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะมาแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ฝากทักทายอาจารย์หลายท่านเลยนะคะมีคุณวันคุณสุธีรพจน์คุณเฉลียงคุณลินคุณสศิธรคุณสอนพลคุณมอลลี่ฝากสวัสดีอาจารย์มา
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณเฉลียงคุณเฉลียงบอกว่าผลตรวจสุขภาพบอกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรตรวจซ้ำอีกทีเมื่อไหร่คะ
2: คำว่าผิดปกตินี่ยังไงกว้างมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าคุณเฉลียงมีรายละเอียดไหมคะว่าคำว่าผิดปกติหมายถึงอะไร
1: มันจะเป็นกราฟหรือเป็นตัวเลขคะ
2: มันเป็นกราฟแล้วก็มีหลายรูปด้วยนะคะรวมจนถึงใบอ่านถ้ามี
1: ถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าส่งรูปไม่ได้นะคะถ้ายังไงรบกวนบอกนิดนึงว่าค่าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเขาบอก
2: ที่เขาว่าผิดปกติหรือผิดอะไรกันแน่
1: เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้บอกอาจารย์อีกทีนะ
2: คะ
1: แล้วก็ไปที่คำถามจากคุณลินนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ24ปีหนัก69สูง164ไม่มีโรคประจำตัวค่ะสายตาสั้น500วัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะบอกว่าเพื่อไปตัดแว่นอาชีพคือเป็นโปรแกรมเมอร์ปัญหาคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมีอาการปวดแป๊บๆบริเวณเบ้าตาซ้ายขึ้นผ่านคิ้วไปที่ศีรษะซีกซ้ายไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวคืออะไรอันตรายไหมคะต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านไหนต้องการไปตรวจที่รามานะคะมาได้ไหมคะปวดแป๊บๆจะเกี่ยวกับสายตาหรือเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
0: ์ที่จริงแบบถ้าเกิดว่าสายตาบอกว่าไปวัดมาแล้วสั้น500ที่จริงถ้าเกิดบางคนนะครับได้รับการคอร์เรกโดยการใส่แว่นก็คือแบบว่ามันจะเกี่ยวกับการหักเหของแสงอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดได้รับการใส่แว่นแล้วบางคนดีขึ้นเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสายตาเราสั้นหรือว่ายาวผิดปกติไปเวลาเรามองอะไรต่างๆเราจะต้องเพ่งใช่ไหมครับบางทีกล้ามเนื้อบริเวณตาบริเวณศีรษะขมับอะไรเงี้ยทำงานหนักเกร็งมันก็จะมีอาการได้แต่ว่าที่จริงแล้วบางทีก็อาจจะไม่สามารถแยกได้กับพวกภาวะที่ปวดหัวข้างเดียวหรือไมเกรนยังบอกแบบนี้ครับซึ่งไมเกรนเนี่ยที่จริงก็มีสาเหตุมาจากไมเกรนเองจริงๆที่จะมีออร่านำมาเช่นที่เขาบอกว่าเช่นบางคนจะรู้สึกว่ามีแสงวูบวาบหรือบางคนเป็นหลังจากที่อากาศร้อนมากหรือว่าอากาศชื้นมากเลยครับเป็นได้หลายแบบถ้าเป็นแบบนั้นมาอาจจะนึกถึงไมเกรนจริงๆแต่จะมีอีกอย่างนึงครับก็คือไมเกรนจากกล้ามเนื้อบริเวณคอที่เกร็งผิดปกติบางคนเนี่ยพอแก้ไขกล้ามเนื้อบริเวณคอเช่นฝังเข็มสะกิดหรือว่าเช่นทำยืดหยืดกล้ามเนื้อหรือว่ากินยาลดการอักเสบเนี่ยอาการนี้ก็ดีขึ้นเลยใช่เป็นได้
1: มีหลายสาเหตุ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณลินจะไปพบคุณหมอคุณจะต้องไปที่แผนกไหนอะไรยังไงดี
0: ที
1: ่
0: จริงเบื้องต้นเลยน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องตาให้เสร็จก่อนใช่ครับ
2: นั่นแสดงว่าสายตาที่วัด500นี่คือใส่แว่นตลอดไหมคะ
1: ค่ะแล้ววัดเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยสายตาอาจจะมีการเปลี่ยนระดับ
2: อาจจะมีการเปลี่ยนคุณลินอายุ
1: 24ปี
2: คือถ้าอายุสัก40เนี่ยอาจจะ
1: เริ่มมี
2: เปลี่ยนไปเรื่องเป็นสายตาผู้สูงวัย
0: ค่ะ
2: และนั่นก็คือมีปัญหาว่ามองใกล้ก็ไม่ชัดมองไกลก็ไม่ชัดก็คือเหมือนจะเวียนหัวใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนเวียนหัวปวดหัวได้ง่ายเลย
1: แต่อาจารย์ทั้งสองท่านมองว่าควรจะไปเคลียร์เรื่องสายตาก่อน
2: อ่ะไปเคลียร์ก่อน
1: สายตาจะส่งผลต่อการปวดหัวได
2: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะคะ
3: คุณแมวค่ะอายุ64ปีน้ำหนัก54 155ซมบอกว่าผ่าตัดข้อเข่ามามีอาการเข่าลั่นตอนนี้ทานคอลลาเจนไทป์2อาจารย์ตอนนี้ทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารข้อเข่าแบบนี้ทำถูกต้องไหมอย่างที่2คือใส่ถุงน่องกับกันเส้นเลือดขอดแบบเปิดปลายเท้าจนถึงต้นขาแต่มีอาการเจ็บที่นิ้วโป้งเท้าอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์คำถามแรกค่ะผ่าตัดมามีอาการ

0: เข่าลั่นทานคอลลาเจนไทท2และบริหารอันนี้ถูกต้องหรือยัง
1: อันนี้ต้องตอบก่อนว่าผ่าตัดเป็นผ่าตัดอะไร
0: ค่ะ
1: บางคนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยส่วนมากถ้าเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยมันก็จะมีที่จริงเข่าของคนเราบอกเบื้องต้นมันจะมีลักษณะของกระดูกสะบ้าที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าครับก็ต้องดูว่าบางทีหลายๆครั้งที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยก็ไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกใช่ค่ะพอไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกเวลางอเข่าเหยียดเข่ามันก็จะมีการเคลื่อนตัวของกระดูกสะบ้านี่เช่นเดียวกันก็อาจจะมีเสียงกรอบแกรบหรือว่าที่บอกว่าเข่าลั่นยังมีได้อยู่นะครับใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเอาออกไปทุกอย่างแล้วคุณหมอเขาว่าเอาออกส่วนใหญ่จะไม่ควรมีเพราะว่าข้อเทียมก็จะไม่ควรจะกรอบแกรบได
0: ้ค่ะสมูทปกติ
1: ใช่ครับก็แต่ว่าส่วนมากในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เอาออกนะครับใช่ก็อาจจะยังมีได้บ้างเพราะว่าไอ้ตัวลูกสะบ้าหรือว่ากระดูกสะบ้าเนี่ยมันช่วยเหลือในการงอเหยียดได้ดี
0: ถ้าไม่ได้เป็นมากอาจารย์ก็จะเก็บเอาไว้ถ
1: ู
0: กไหมแต่ทีนี้เสียงกรอกแก๊กมันก็มาจากที่อุปกรณ์โดนกับสะบ้าจริงๆ
1: อาจจะเป็นพวกเนื้อเยื่อที
0: ่สีกัน
1: ใช่ครับเนื้อเยื่อหรือว่าพวกแคลเซียมหรือว่าอะไรพวกหินปูนอะไรที่อยู่แถวนั้นใช่เวลาอายุมากขึ้นก็จะเสื่อมใช่ไหมครับมันก็จะกรอกแก๊กได้
0: ทีนี้คอลลาเจนอาจารย์มันมีคอลลาเจนไทป์ 2ที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกับเข่ามันช่วยได้ไหมอ
1: ันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรยืนยันนะครับหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนโดยเฉพาะการกินเพื่อช่วยเรื่องเข่า
2: แต่ว่ากินปุ๊บสั่งนะเธอไปลงที่หัวเข่าชั้นนะมันไม่มี
1: ใช่ครับเพราะว่าเวลากินคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นไทป์ไหนเข้าไปนะมันจะถูกย่อยร่างกายเราย่อยกลายเป็นกรดอะมิโนก
3: ็
1: คือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนนี่แหละใช่คือถามว่ากินคอลลาเจนเนี่ยข้อเสียเยอะไหมคือที่จริงก็ไม่ได้ข้อเสียเยอะนะครับโปรตีนก็อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กมันก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆใช่ครับมันก็จะซ่อมแซมทั้งตัวบางคนกินแล้วก็แบบหน้าใสขึ้นรู้สึกว่าเปล่งปลั่งอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามันจะเจาะจงแบบที่พี่ปุ๊กบอกว่าจะเข้าไปช่วยข้อเลยไหมก็ไม่นะครับใช่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่ากินแล้วแบบจะดีขึ้นทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมียาบางชนิดที่กินแล้วลดอาการปวดอย่างเงี้ยครับช่วยได้เช่นที่เขาบอกว่ากินแล้วแบบพวกยาที่เสริมพวกเหมือนคล้ายๆน้ำในไขข้ออย่างเงี้ยครับใช่พวกกลูโคซามีนซัลเฟตอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยถามว่ามันช่วยเพิ่มน้ำในไขข้อจริงๆไหมที่จริงก็ไม่ใช่นะครับมันเพียงแค่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำในไขข้อเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะให้ในกรณีคนที่มีการปวดแต่ถ้าให้แล้วแบบบางคนไม่ได้ดีขึ้นเราก็จะออฟนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดใช่ครับแล้วการบริหารข้อเข่าที่บอกไม่แน่ใจว่า
0: ทำแบบไหน
1: ทำแบบไหนใช่เพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากแต่ว่าถ้าเบื้องต้นนะครับก็คือจะเป็นนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดูกข้อเท้าขึ้นใช่ครับพังไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆเอาลงแต่บางคนทำผิดวิธีคือสะบัดเนี่ยก็จะยิ่งไม่ดีจะยิ่งทำให
0: ้
1: ม
0: ี
1: การใช
0: ้
1: ข้อเข่ามีการอักเสบหรือว่ามีการเหมือนบาดเจ็บอะไรได้ครับต้องค่อยๆครับแต่บางคนถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับท่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้แบบเหมือนเอาหมอนหรืออะไรเล็กๆรองใต้เข่าในท่านอนบนเตียงครับแล้วกดเข่าลงไปก่อนในช่วงแรกใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาการการผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำท่าแบบที่บอกได
3: ้ค่ะ
1: ส่วนข้อที่2บอกว่าพอใส่ซัพพอร์ตมีเปิดปลายเท้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีอาการแบบว่าเหมือนเจ็บ
0: ปลาย
1: นิ้วโป้งเท้าอันนี้ต้องบอกว่าซัพพอร์ตเราอะรัดเกินไปหรือเปล่าใช่บางคนถ้ารัดเกินไปเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นทูนิเก้เอฟเฟกต์ทูนิเก้เอฟเฟกต์พูดยังไงดีเหมือนขันชะเนาะอะครับ
0: เหมือนใช้ลูกชายแล้วก็รัดแน่น
1: เวลาเรารัดตรงกลางครับตรงต้นกับตรงปลายจะบวมใช่ก็คือพวกเนื้อเยื่อนั่งอยู่ในนั้นเยอะบางทีอาจจะปวดได้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติรัดแล้วตรงปลายเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันจะมีอาการปวดอันนี้ต้องดูดี
0: ๆอันตราย
1: ใช่ครับอันตรายเหมือนกัน
0: อาจารย์อันนี้ถามไปถึงเรื่องของคนที่แบบใส่ชุดแบบรัดทั้งตัวข้างในอะ
3: พวกคอร์เซ็ตอะไรอย่างเงี้ย
0: อะไรประมาณอย่างเง
2: ี้ยเสื้อในช่วย
0: แต่ว่าชุดโกยตัวเองเข้าไปให้ผอม
2: ใช่
0: เป
2: ็
0: นเหมือนกับอีลาสติกแล้ว
2: ที่มันจะรัดตัวเองมากตั้งแต่แบบเนี่ยเลยไปจนถึงก้น
3: นี่กำลังจะซึมมาใส่ใช่ไหม
2: แค่อยากรู้ว่าเนี่ยใส่ชุดแบบเนี้ยทุกวันบางคนใส่นอนด้วยบางคนบอกอุ้ยเนี่ยนอนนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะผอมอะไรเงี้ยอันตรายไหม
1: อันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าการหายใจอะไรมีการเหนื่อยไหมเป็นปกติไหม
2: อันนี้ต้องสังเกตตัวเอง
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าแบบกระชับหน้าท้องหรืออย่างนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหายใจไม่อิ่มอึดอัดมากอันนี้ต้องระวังแล้วครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆ
0: อาจจะวูบได้
1: ใช่
0: คือมันจะเป็นเหมือนสเตย
2: ์
0: แต่เป็นสเตย์ทั้งตัว
1: ใช
0: ่คล้ายๆมัมมี่นะคันมันไปเลยทั้งต
3: ัวจริงๆคือใส่แล้วหุ่นดีก็เพราะว่ากินอาหารไม่ได้
2: กินไม่ได้นั่นมาก
3: กินแล้วทานแล้วแบบว่าจะหายใจไม่ออก
0: แต่ที่สุดคือออกกำลังกาย
1: ใช่
0: ค่ะเป็นอาหารที่จำเป็น
1: ค่ะ
0: นะคะมาที่คำถามจ้า ากแฟนเพจรามา

0: ชาแนลกันบ้างนะคะมีโอ้โหคำถามมารัวๆเลยค่ะคุณซัมพลบอกว่าไม่ทราบว่าตรวจทาลัสซีเมียแพงไหมและสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมคะจันเอิงคะ
1: อันที่หนึ่งก็คือมีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ที่ไหนคะ
0: นะไปตรวจ
1: ถ้าเกิดไปตรวจตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์เนี่ยและบวกกับมีข้อบ่งชี้คงจะไม่ใช่อยากตรวจเพราะว่าอยากรู้เฉยๆคุณอาจจะต้องแปลว่าคุณมีเม็ดเลือดจางหรือว่าเม็ดเลือดแดงตัวเล็กแล้วก็สงสัยว่าน่าจะมีทาลัสซีเมียเป็นสาเหตุหรือเปล่าอันนี้ไปตรวจได้ตามสิทธิประกันสังคมก็น่าจะรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าราคาแพงไหมถ้าเกิดว่าไปตรวจมันแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะ
0: ตรวจเลือด
1: ตรวจเลือดทั่วไปแต่มันจะมีการตรวจหายีนเฉพาะสำหรับทาลัสซีเมียใช่ทำมันจะมี2ชนิดด้วยน
0: ะ
1: เนื่องจากทาลัสซีเมียเนี่ยมันจะมียีนสายฮีโมโกลบินจะมี2สาย
0: ค
1: ืออัลฟากับเบต้าเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยเอาไว้ดูเบต้าแล้วเรียกว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะคะและอีกอันนึงเอาไว้ดูอัลฟาอันนี้มันจะเป็นการตรวจแบบเหมือนดู DNA นิดนึง
0: ค่ะแต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน
1: ราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเป็นเรทของรัฐบาลหรือเอกชน
0: แต่ไม่ได้แพงมากหรอก
1: ไม่ได้แพงมากใช่ค่ะตรวจโควิดน่าจะแพงกว่าตอนที่นับจำนวนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยดูการติดเชื้ออ
0: ันนี้น่าจะแบบพอจ่ายได้เพราะเป็นการตรวจที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็มีมานานพอสมควรแล้วถูกไหมจัน
1: ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะคะคุณเล็กค่ะถามให้ลูกชายอายุ22ปีบอกว่าลูกชายทำเลสิกมา2ปีกว่าอาจารย์คะเกิดอุบัติเหตุสายตากลับมาสั้นอีก อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าทำเลสิกจะอยู่ได้เป็น10ปีอันนี้จันพอมีข้อมูลไหมคะจันอื่น
1: คือเกิดคำว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหมายถึงว่าที่ดวงตาหรือว่าบังเอิญสายตากลับมาสั้นอีกความหมายหมายถึงอย่างนั้นกันแน่ไม่แน่ใจ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณเล็กช่วยกรุณาขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำว่าเกิดอุบัติเหตุคืออะไ
1: ร
0: เกิดอุบัติเหตุยังไงทำให้สายตากลับมาสั้นอีกหรืออย่างไรขออนุญาตอธิบาย
1: แต่ว่าตัวการทำเลสิกมันไม่ได้รับประกันว่าจะไม่กลับมาสั้นอีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดแฟลปเหมือนเปิดผิวของกระจกตาแล้วก็เหมือนเหลาให้เกิดการเป็นรูปขึ้นให้พอดีกับที่การตกของแสงเนี่ยมันจะแก้การมองเห็นก
0: ็
1: คือสายตาสั้นยาวของคุณพอดีวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าแฟลปนั้นไม่แน่ใจนะคะมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกที่ดวงตาเนี่ยมันก็มีโอกาสมุมหรือว่าอะไรที่เราเหลาเอาไว้เนี่ย
0: มันจะเปลี่ยน
1: มันเปลี่ยนรูปก็เลยทำให้การมองเห็นมันไม่คมชัดในตอนหลังทำใหม่ๆ
0: ที่จะพูดว่าเหลาคือเป็นแบบน
1: ี้ใช
0: ่
1: เปิดเข้าไปแล้วก
0: ็
1: ใช่เหมือนทำให้รูปของตัวเลนเนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้มันเหมือนนูนขึ้นหรือว่า
0: เหลาลง
1: ใช่ค่ะแล้วหลังจากทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสั้นขึ้นได้อีกเช่นบางกรณีเช่นทำตอนอายุ22ปี
0: วัยเด็กอยู
1: ่ค่ะคือไม่แน่ใจว่าสายตาเนี่ยมันสั้นถึงที่สุดหรือยังบางครั้งมันอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
0: ค่ะ
1: อาจจะสั้นเพิ่มได้อีกเนาะที่เคยเหลาไว้ตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไปอีกแต่ว่าสั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการใช้สายตามากๆ
0: แล้วยิ่งอาจารย์บอกยิ่งคุณเล็กให้ข้อมูลว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยก็จะตรงกับสิ่งที่อาจารย์เอิงบอกก็คือมันอาจจะมีการเคลื่อน
1: มันไม่ได้เคลื่อนแต่ว่ามันอาจจะ
0: องศามันเปลี่ยน
1: มุมหรืออะไรที่เราเคยทำว่ามันเหมือนเราใส่แล้วรูปนี้มันโอเคมองเห็นชัด
2: หรือแบบ
1: การว่าเปลี่ยน
2: หรือแบบอาจจะมีแบบพวกกล้ามเนื้อหรือตัวที่มันที่ยึดเลนตามันเคลื่อนหรือมันหย่อนหรืออะไรพวกน
1: ี้อาจจะเป็นสาเหตุอื่นของการ
0: มองเห็นกับที่เราเคยทำไว้นะ
1: แนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจตาแล้วก็จริงๆหลังทำเลสิกเนี่ยคุณหมอตาที่ทำเนี่ยเขาต้องนัดตรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อดูว่าไอตัวแฟลปของเลสิกที่ทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงและอีกกรณีหนึ่งคือหลังจากทำเลสิกชอบมีตาแห้งค่ะแล้วบางครั้งตาแห้งก็เป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าเดิมค่ะอาจจะไปแก้ด้วยการลองหยอดน้ำตาเทียมดูก่อนถ้าเกิดว่าน้ำตาเทียมพอหยอดแล้วการมองเห็นดีขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องตาแห้งก็ได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมบอกว่าเดินมากๆแล้วเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายเหนือส้นเท้าแก้อย่างไรดีครับปัจจุบันอายุ70ปีสูง180หนัก68นะคะ
2: ครับก็เจ็บตรงเอ็นร้อยหวายอันนี้ก็จะคนละตำแหน่งกับตัวรองช้ำ
0: ค่ะ
2: ก็บอกรองช้ำจะเหมือนเจ็บตรงฝ
0: ่
2: าเท้าที่แผลไปนะครับแต่ว่าเจ็บเหนือขึ้นมาตรงบริเวณเอ็นร้อยหวาย

0: เนี่ยเจอกันได้บ่อย
1: ค่ะ
0: ซึ่งเพราะว่าตัว Android Wire เนี่ยครับเวลาเรานอนใช่ไหมครับเราก็จะแบบเหมือนนอนจิกเท้าลงนิดนึงเวลาลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันก็คือเหมือนไปยืดพอลงน้ำหนักมันก็จะยืดเต็มที่เลยครับหรือบางคนเนี่ยมีแบบใช้งานเยอะก็คือเดินยืนเยอะเดินเยอะอย่างเงี้ยครับหรือบางคนน้ำหนักมากแต่ว่าที่บอกมาเนี่ยน้ำหนักก็คือพอสมควรดีอยู่กับส่วนสูงก็คือตัว BMI เนี่ยค่อนข้างดีอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องมาดูด้วยว่าเจ็บเนี่ยการตรวจร่างกายต้องดูว่าต้องคุณหมอจะดูก่อนว่ามีลักษณะของบวมแดงร้อนรวมด้วยหรือเปล่าหรือว่าปุ่มกระดูกที่นูนอย่างเงี้ยครับอันนี้เจอได้บ่อยว่ามันมีเหมือนกระดูกนูนบริเวณตรงเหนือส้นเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอนเฟิร์มโดยการเอ็กซเรย
2: ์
0: อีกครั้งนึงว่าแบบว่ามันมีปุ่มนูนจริงซึ่งพวกนี้ก็รักษาได้ครับคือถ้าเป็นแรกๆแล้วเจ็บมากๆจริงๆต้องพักการใช้งานก็คือพักการยืนเดินก่อนเลยแล้วก็อาจจะประคบเย็นไว้ถ้าเกิดมีการบวมแดงร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นเพื่อลดการอักเสบได้เป็นแบบระยะถัดมาแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นพวกอันตราซาวด์เลเซอร์อะไรที่เพิ่มความร้อนระดับลึกลดการอักเสบเลยพวกนี้ครับซึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นตัวของกระดูกที่นูนขึ้นมานะครับปัจจุบันเขาจะใช้ลักษณะของช็อคเวฟตัวช็อคเวฟเนี่ยจะใช้เพื่อหนึ่งทาง FDA เขาก็ยืนยันมาว่ามันช่วยในการพวกหินปูนที่มาเกาะเยอะๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือจะทำให้หินปูนหนึ่งอาจจะสลายตัวลงไปได้ด้วยอาจจะทำให้นูนเนี่ยลดลงได้แต่ถ้าใครเป็นมากๆจริงรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาแบบ 3-6 เดือนเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอกระดูกและข้อว่าต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรฝนอะไรไหมแต่บางคนถ้าเกิดไม่ได้เจ็บมากรักษาแล้วดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องถึงจุดที่ไปผ่าตัด
1: แล้วมีท่าบริหารที่อาจารย์แนะนำไหม
0: ครับที่จริงบริหารพวกนี้พอเวลาตรงนี้อักเสบเอ็นร้อยบาทจะตึงตึงยืดมากก็คือเหมือนน่องตึงนี่แหละครับถ้าบริหารก็คือยืดน่องธรรมดาบางทีนอนอยู่บนเตียงก็เอาผ้าเนี่ยครับคล้องปลายเท้าในท่านอนนอนนอนหมายถึงขาไม่งอนะครับขายัดตรงแล้วก็เอาคล้องจมูกเท้าแล้วก็ดึงขึ้นให้ตึงปลายเท้าอย่างเงี้ย
1: ไม่ต้องยกมีจมูกไม่ต้องขาจัน
0: จมูกเท้าคือพูดเลยคือการจันได้ใจจมูกครับก็คือด้านตรงอุ้งเท้าด้านหน้า
1: หลายคนจะงงว่า
2: ปลายเท้าตรงเลยนิ้วเท้าลงมาแต่ยังไม่ถึงตรงกลาง
0: จากนิ้วเท้ามาทางส้นเท้าแต่ว่าอยู่ตรงแกนกลาง
2: ระหว่างนิ้วเท้ากับตรงกลางเท้า
0: ใช่ครับ
2: ประมาณ
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าไม่ต้องยกขา
0: ไม่ต้องยกขา
2: ขาเนี่ยวางราบกับเตียงแล้วก็แค่กระดกจมูกขาแล้วดึง
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะยืดบางคนก็อาจจะแบบเหมือนท่าดันกำแพงแล้วก็เหยียดเข่าไปด้านหลังเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำหนักลงมาด้วยอาจจะยิ่งตึงมันจะยิ่งครูดยิ่งเกิดเป็นพวกปุ่มนูนนะครับมันจะยิ่งครูดกับตัวเส้นเอ็นร้อยไหวของเราทำให้ยิ่งอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืดในท่านอนก่อนก็ดีครับ
2: ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวนี้เราไปทำกันอาจารย
0: ์หลายท่า
1: เลยท่าเรา
0: ได้หลายท
1: ่
0: า
1: พอจำได้อยู่ใช่ไหมคะได้จำได้อะไรบ้าง
2: เดี๋ยวไล่ถามอาจารย์คุณผ่องอายุ66ปีน้ำหนัก52ส่วนสูง153เซนติเมตรค่ะอันนี้น่าจะต้องเป็นอาจารย์เอิงละบอกว่ารู้สึกแน่นท้องเวลานอนอาจารย์มีลมดันขึ้นมาและมีอาการเจ็บหลังด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนหรือไม่ควรจะทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการค่ะ
1: ตอนเวลานอนด้วยเวลาอื่นไม่เป็นเนาะก็ต้องมาตีความก่อนว่าที่นั่นเวลานอนเพราะอะไรเช่นอาจจะสัมพันธ์ไหมคะว่าทานอาหารเสร็จ
2: อิ่ม
1: แล้วก็เอ็นหลัง
2: นอน
1: เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมันเหมือนกับทำให้ภาวะกดไหลย้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นได้นะคะทำให้มีลมดันตีขึ้นมาจากกระเพาะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารแล้วก็อาจจะดันขึ้นมาตรงบริเวณหน้าอกนะคะบางคนอาจจะรู้สึกขมหรือแสบในลำคอก็ได้ค่ะหรือว่าอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีกรดอยู่ในกระเพาะธรรมดาใช่เช่นอาจจะผู้สูงอายุหลายคนน
0: ะ
1: มีปัญหาเรื่องฟันทำให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดค่ะแล้วก็อาหารที่ทานบางครั้งก็คือเหมือนมันยังไม่ทันย่อยพอล้มตัวลงนอนก็เลยมีผลทำให้เหมือนลมแน่นขึ้นได้หรือบางทีอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้นะ
2: คะ
1: ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเราแน่นในบริเวณในท้องหรือว่าใต้ชายโครงขวามากกว่าเวลาอื่นอะไรแบบนี้นะคะแนะนำว่า ในระหว่างที่รอพบคุณหมอแนะนำว่าอยากให้ไปตรวจกับคุณหมอมากกว่าเพราะอายุ66ปีแล้วถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยควรให้คุณหมอตรวจนิดนึงว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรนะคะแล้วก็ในระหว่างรอเนี่ยอาจจะซื้อยาลดกรดมารับประทานได
2: ้
1: เช่นตามร้านขายยาอาจจะมียาคล้ายๆกับเป็นน้ำสีขาวๆพวกอะลัมมิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานดูก่อนเนาะแล้วก็ลองดูลักษณะการใช้ชีวิตนิดนึงว่าทานข้าวกี่โมงมื้อเย็นแล้วเอนตัวลงนอนกี่โมงอยากให้เว้นระยะตรงนั้นไว้สัก3ชั่วโมงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เดินย่อยอาหารซะหน่อยหลังทานอาหารลองดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมก่อนที่จะไปพบคุณหมอ
2: บางทีคนถ้าเรียกไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยถูกไหมนั่นคือทานแล้วก็นั่งเลยนอนเลย
1: ใช่
2: ไม่ได้มีการแบบว่าเคลื่อนไหวร่างก
1: ายแล้วบางคนเนี่ยมื้อเย็นนี่เป็นมื้อแบบ
2: ใหญ่อลังการ
1: มีเป็นเวลาแบบพบปะ
2: มันมีเวลาในการทานอาหารมากขึ้น
1: ใช่มื้ออื่นแบบรีบๆทานนิดเดียวอะไรเงี้ยนะคะ
2: ลองดูนะคะคุณผ่องถ้ายังไม่ดีขึ้นพบคุณหมอดูว่าเอ๊ะตกมาจากสาเหตุอะไรกันแน
1: ่ค่ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณอัศดางนะคะคุณอัศดางบอกว่ามีอาการปวดข้อเท้าเป็นหายๆเริ่มจากรองช้ำแต่ว่าตอนนี้นะคะเริ่มชารอบข้อเท้าเวลาเดินหรือว่าหิ้วของหนักๆเริ่มทานยาลดไขมันวันละครึ่งเม็ดมานาน4เดือนแล้วตอนทานใหม่ๆรู้สึกตึงที่บริเวณน่องเกี่ยวข้องกันไหมคะกิจวัตรส่วนใหญ่นั่งบนโซฟาทั้งวันค่ะอาการชาเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
0: ที่จริงอย่างอื่นเลยขอตอบเกี่ยวกับเรื่องการทานยาลดไขมันก่อน
2: เกี่ยวไหมคะอาจารย
0: ์บางทีปัจจุบันเจอเยอะขึ้นเหมือนกันครับว่าคนไข้ที่ทานยาลดไขมันเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเน
2: ื้
0: อใช่ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อ
1: เป็นกล้ามเนื้อมาก
0: อันนี้ที่เขาบอกก็จะเป็นตัวน่อง
2: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดปวดแบบปวดสองข้างเลยอะไรครับไม่ได้ปวดข้างใดข้างหนึ่งที่เราจะนึกถึงอย่างอื่นเช่นภาวะที่เกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าภาวะข้ออะไรของข้างนั้นๆเนี่ยครับถ้าเป็นทั้งสองข้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับไซเอฟเฟกต์หรือว่าผลข้างเคียงของยาไขมันอะไรเงี้ยบางทียาไขมันบางตัวทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสลายอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเกิดสมมติปวดมากแบบผิดปกติแล้วปวดไม่หายแม้เราจะรักษาแล้วหรือยืดแล้วหรืออะไรแล้วนะครับควรกลับไปให้คุณหมอที่ให้ยาไขมันเนี่ยตรวจเช็คดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันมีทำให้กล้ามเนื้อสลายจริงการเจาะเลือดก็จะบอกได้ว่าค่ากล้ามเนื้อที่มีการผิดปกติเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหรือค่า CPK อะไรประมาณนี้ครับอาจจะต้องดูด้วยนิดนึงใช่ครับแต่บางคนก็เป็นได้เหมือนกันอาจจะเป็นน้อยๆอาจจะไม่ถึงขนาดจะต้องแบบหยุดยาหรือเปลี่ยนยาไปเลยเนี่ยครับก็อาจจะอยากให้ปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดเราสังเกตว่าการกินยามีผลต่อการปวดของเราจริงๆแล้วก็มาเรื่องที่สองคือเรื่องชาข้อเท้าอันนี้ไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นภาวะที่ไม่ควรเจอใช่ครับก็คือการชาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นการชาจริงๆนะครับชาจริงๆหมายถึงว่ารู้สึกน้อยลงใช่หรือว่าบางคนจะรู้สึกคล้ายๆเหมือนเป็นเน
2: ็
0: บใช่ครับแบบนี้แปลว่าอาจจะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่เส้นประสาทใช่ครับถ้าเกิดขึ้นที่เส้นประสาทเพราะว่าข้อเท้าหรือขาของเราเนี่ยก็เส้นประสาทหลายเส้นมากใช่ค่ะบางทีคุณหมอก็ต้องตรวจเลยว่าชาตรงไหนบ้างเพราะว่าเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงจุดผิวหนังที่แตกต่างกันออกไปใช่คร
2: ับ
0: หรือบางคนเนี่ยบางคนชาทั้งเท้าเลยเหมือนข้อเท้าลงไปทั้งหมดอันนี้ถ้าขาชาเท้าก่อนบางทีต่อมาชามือตามอันนี้อาจจะคิดถึงในคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วมีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมอันนี้ก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ปกติอีกเหมือนกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะฟันธงไม่ได้จากสิ่ง
1: จากประวัติ
0: ที่พูดมาใช่ครับถ้าเกิดเราได้ตรวจร่างกายแล้วถ้าบางคนนะครับตรวจร่างกายก็ยังคลุมเครืออาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นดูการทำงานของเส้นประสาทเลยดูไฟฟ้าวินิจฉัยนะครับก็จะมีการตรวจได้หรือว่าบางคนถ้าเกิดสมมติดูแล้วก็ยังแบบคลุมเครือว่าอาจจะมีต้องส่งตัว MRI อะไรดูว่าแบบว่าเส้นประสาทตรงไหนโดนกดหรือเปล่า
2: ใช่ไหมครับใช่แต่อาจารย์จะบอกว่าอาการชาไม่ปกติ
0: ใช่ครับ
2: ถ้ามีอาการชาคุณผู้ชมมาตรวจเพิ่มเติม
0: อย่านิ่งนอนใจใช่ครับ
1: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องรองช้ำที่เขาเป็น
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: มันอาจจะเกี่ยวได้นิดนึงถ้าเป็นในช่วงแรกๆที่เราอักเสบใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าพออักเสบใหม่ๆมันจะบวมใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะไปเหมือนรบกวนพวกเส้นประสาทได้ช่วงนั้นมันอาจจะบวมๆชาๆเช่นเวลาเหมือนเรากระแทกอะไรมาครับเราจะรู้สึกว่าพอมันเจ็บชาๆพอลูบแล้วจะแสบแผลอย่างนั้นอันนั้นเจอได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นมาระยะหนึ่งแล้วมีการชาแบบนี้จะรู้สึกว่าไม่ปกติใช
2: ่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณอัศดางคะมีโอกาสไปให้คุณหมอดูนะคะเพราะว่าไม่ปกติอย่างแน่นอนนะคะ ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
3: คุณสุจิตราอายุ69ปีค่ะน้ำหนัก55ส่วนสูง150เซนติเมตรคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิตามินดีมีคุณผู้ชมถามกันเยอะอาจารย์ค่ะคุณสุจิตราบอกว่าเคยตรวจวิตามินดีได้32ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันต่ำไปเพราะเกณฑ์มาตรฐานคือ35มีวิธีเพิ่มวิตามินดีถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนหรือไม่และการตรวจไปตรวจกระดูกมากระดูกบางค่ะแต่ยังไม่ถึงกับพรุนอีกหนึ่งคำถามถ้าไปตรวจวิตามินดีต้องงดน้ำงดอาหารไหมคะคำถามแรกคือ32ต่ำไป
1: ทีละคำถามก่อน
3: ต่ำไปแล้วต้อง
1: แต่จริงๆตามเกณฑ์อย่างของรามาเนี่ย30
2: ใช่ค่ะอันนี้ถือว่าสูงนะ
1: จริงๆถือว่าดีนะคะถ้าไม่เคยได้วิตามินดีแล้วได้ระดับเท่านี้
3: 30
1: แสดงว่าไม่ขาดเลยด้วยซ้ำถ้าหมอจะตีความ
3: อันนี้ตกไปเรื่องวิตามินดีถือว่ายังปกติ
1: ถือว่าระดับใช้ได้เลยนะคะ
3: ถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนไหมอาจารย์ถ้าสมมติคนไปตรวจแล้วต่ำกว่า30
1: มีความเสี่ยงเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าไปตรวจเนี่ยอาจจะแค่10กว่าเท่านั้นเอง
3: คือ9ค่ะอาจารย
1: ์ฮะ
3: 9ค่ะ
1: 9โหนี่คุณปุ๊บ
0: พูดในแง่เคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีพอดีต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่
3: ไม่ถึง
1: ไม่ถึงเลย
0: ส่วนใหญ่จะต่ำกว่า20ด้วย
3: ส่วนใหญ่คนไทยทำไม
2: ไม่โดนแดด
1: เราไม่เคยโดนแดด
3: ทากันแดดด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะหลบแดดกันตลอดแดดเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเคราะห์วิตามินดีเลย
3: เดี๋ยวนี้ย้อนกลับไปเรื่องนิดหนึ่งเท้าความอาจารย์วิตามินดีกับแคลเซียมเกี่ยวข้องกันอาจารย์อธิบายให้ง่ายๆคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยได้ไหมคะทำไมวิตามินดีถึงเกี่ยวข้องกับกระดูกพรุน
0: อ๋อก็คือตัววิตามินดีเนี่ยมันจะเป็นการแบบมาช่วยตัวแคลคือวิตามินดีกับแคลเซียมเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นสารตั้
3: งต
0: ้
3: น
0: ในการเสริมสร้างกระดูกนั่นเองค่ะบางคนกินแคลเซียมใช่ครับให้ตัวแบบการสร้างกระดูกเป็นไปได้ด้วยดีใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิตามินดีกับแคลเซียมต่ำอย่างที่อาจารย์เอิงบอกมันอาจจะทำให้เกิดการสร้างกระดูกที่ไม่ปกติก็คือไม่อาจจะไม่ดีพอครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่สูงอายุนะครับอาจจะสร้างได้ไม่ดีถ้าเราได้รับพวกนี้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในผู้หญิงที่เลยวัยหมดประจำเดือนไปแล้วค่ะเขาถึงต้องอยากให้เพิ่มการรับประทานวิตามินดีกับแคลเซียมไปแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้โดยตรงว่าการวิตามินดีไม่พอหรือต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยแบบนี้ทำให้กระดูกพรุน
3: อาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆด้วยเช่นเป็นผู้หญิงอายุเยอะหมดประจำเดือนอะไรเงี้ยครับก็พวกประมาณนี้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ดีเลยพวกนั้นอาจจะมีผลมากกว่าในแง่ของกระดูกพรุน
3: ขออนุญาตเลื่อนคำถามลงก่อนนิดนึงได้ไหมคะยัง
1: จำได้ว่าคำถามสุดท้ายคือถ้าเจาะเลือดต้องอดอาหารไหม
3: ถ้าไปตรวจเฉพาะวิตามินดีอาจารย์ต้องงดน้ำงดอาหารไหม
1: ไม่ต้องเลยใช่ค่ะ
3: ที่ต้องอดอาหารนี่ก็คือตรวจพวกเบาหวาน
2: คอเลสเตอรอล
3: ใช่ไหมคะ
1: คอเลสเตอรอลอะไรต่างๆแล้วก็พวกไตรกลีเซอไรด์คือจะเป็นสองเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอาหารหรือว่าพวกเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นได
3: ้ค่ะมาที่คำถามจากคุณสุธีรพจน์เนี่ยเขาบอกว่าปวดชายโครงข้างขวานะคะแล้วก็ร้าวลงมาที่เอวเกี่ยวกับตับผิดปกติไหมครับชายโครงด้านขวาร้าวลงมาที่เอวค่ะอาจารย์ถ้าปวดแบบนี้เกี่ยวกับอะไรได้บ้าง
0: ที่จริงต้องบอกบริเวณนี้นี่เป็นได้หมดเลย
3: มีอวัยวะเยอะ
0: ตั้งแต่ผิวหนังลงไปข้างในเลยก็คือถ้าเป็นผิวหนังบางคนเป็นแบบว่าเป็นแผลหรือเป็นอะไรมาก็ปวดตรงนี้ได้เหมือนกันลงมาข้างใต้ก็คือจะเป็นพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆบริเวณชายโครงจะมีรอยต่อที่มีเส้นเอ็นที่เชื่อมกระดูกอ่อนเลยพวกนี้อาจจะมีการอักเสบก็ได้ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่า
3: ผิด
0: ม
3: ี
0: ใช่ผิดท่านอนผิดท่าหรือบางทีสัมพันธ์กับการหายใจหายใจเข้าแล้วปวดมากขึ้นหรือไอแล้วปวดมากขึ้นก็เป็นได้หรือว่าถ้าลึกลงไปก็เป็นเหมือนที่บอกก็คือเป็นพวกภาวะพวกทางเดินอาหารตับอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะ
3: คือต้องปวดนานแค่ไหนคะอาจารย์มิวถ้าเห็นท่าไม่ดีเราต้องไปโรงพยาบาลได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราจะระแวงตับไงส่วนใหญ
1: ่ก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ไปให้คุณหมอตรวจดูดีกว่า
3: ถ้าเจ็บมาอย่างแบบมีอาการต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บ
1: ใช่เจ็บท้องอืดทานอาหารไม่ได้ตาเหลืองตัวเหลือง
3: อาจารย์เอิงเล่าให้ฟังถ้าเกี่ยวกับตับมันจะมีอาการแบบไหนบ้างคะ
1: คือมันจะมีอาการจุกแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวาค่ะแล้วก็หลายคนจะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองให้เห็นหลายมีคนทักว่าตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านโรคเกี่ยวกับตับร่วมด้วยบางคนอาจจะดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเยอะบางคนกลายเป็นว่าทานสมุนไพรอาหารเสริม
3: ก็ไปลงที่ต
1: ับ ก็มีลงที่ตับตับอักเสบได้หรือบางคนเป็นพวกไวรัสตับหรือมีตับแข็งเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดพวกมะเร็งตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันค่อนข้างกว้างเนอะถามว่าปวดตรงบริเวณนี้เป็นโรคอะไรคือหมอเองก็จะต้องเอามือกดดูล่ะค่ะเวลาตรวจเนอะว่าตำแหน่งที่คุณปวดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราก็ต้องคำดูด้วยว่าตับของคุณอยู่ตรงไหนโตหรือไม่โตตำแหน่งที่คุณเจ็บสัมพันธ์กับขนาดของกับตับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องอาศัยการตรวจด้วยจะจากประวั

0: อย่างเดียวจะไม่แม่นยำพอ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมอายุ56ปีน้ำหนัก49ค่ะส่วนสูง155บอกว่าใต้ฝ่าเท้าข้างขวาบวมและเจ็บเป็นเพราะอะไรอันตรายไหมและต้องดูแลยังไงลองช้ำไหม
3: ใต้ฝ่าเท้าข้างขวาเป็นข้างเดียวไม่ได้บอกว่ามีการกระทบกระแทกอะไรมาหรือเปล่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆเป็นขึ้นมาก็ต้องดูว่าหนึ่งไปใช้งานอะไรที่ผิดปกติมาไหมเช่นบางคนแบบเดินเยอะมากแล้วบางคนแบบรูปเท้าผิดปกติไม่เหมือนกันสองข้างเลยครับเดินลงน้ำหนักไปข้างนึงแล้ว
1: ข้าง
3: นั้นแบบว่ามีปัญหาเยอะๆก็จะมีอาการบวมเจ็บขึ้นมาได
1: ้
3: คือที่จริงถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเราไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีเป็นเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจน
1: ิ
3: ดนึงครับยิ่งถ้าเกิดไม่ได้มีการแบบ
1: อุ
3: บัติเหตุอะไรเลยครับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเพราะบางทีนะครับเราเห็นว่าใต้ฝ่าเท้าเจ็บแต่ที่จริงเราข้อเท้าอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเท้าเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆของร่างกายเช่นพวกรูมาตอยหรือว่าพวกโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องยิ่งระวังเลยครับใช่ครับแบบนี้ถามอาจจะตอบไม่ได้ 100% ว่าอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบรองช้ำธรรมดาก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากใช่ครับเราก็อาจจะแต่ว่าก็ควรไปตรวจนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราลองพักก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดพักเราไม่ได้ใช้งานถ้าเกิดมีอาการบวมแดงร้อนมากลองประคบเย็นกินยาลดการอักเสบถ้าเกิดว่าไม่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยาลดการอักเสบเช่นพวกเลือดออกง่ายในทางเดินอาหารพวกนี้ครับก็ลองกินทานไปก่อนทานหลังอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประคบเย็นดูแลตัวเองแบบพักการใช้งานก่อนถ้าภายในสักประมาณ2-3 วันไม่ได้เลยใช่ควรไปพบแพทย์อ
1: ันนี้คือเบื้องต้นก่อน
3: ใช่ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณเฉลียงนะคะที่พูดถึงเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติบอกว่าเล่นตรวจสุขภาพนะคะของศูนย์ตรวจสุขภาพรามาค่ะผลตรวจคลื่นไฟฟ้าเนี่ยหัวใจเป็นแบบกราฟไม่มีคำอธิบายแต่ตรงหน้าสรุปคือบอกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติควรถือแฟ้มนี้ไปพบคุณหมอที่แผนกใดคะไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าไปที่ศูนย์โรคหัวใจเลยค่ะออกก็ตรวจสุขภาพที่รามา
2: แล้วส่วนใหญ่เขาเป็นกราฟอาจจะ
1: เป็นกราฟ
2: จะไม่ได้บอก
1: ไม่เข้าใจ
0: ใช่คนไข้ไม่เข้าใจอ่านออกได้
2: บางทีเราต้องไปเรียนแพทย์ก่อนมาอ่าน
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างนี้ควรไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าตรงดิ่งไปเลยศูนย์โรคหัวใจเลย
0: ก็คือบางทีศูนย์โรคหัวใจอาจต้องใช้เวลาในการนัดเนาะไม่งั้นเบื้องต้นลองไปให้คุณหมอที่เวชศาสตร์ครอบครัวดูให้ก่อนก็ได้
1: นะ
0: ก็คุณหมอเขาจะประเมินให้ว่า
2: เขาจะเรื่องกราฟให้ก่อน
0: ใช่ค่ะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยการนำกระแสไฟฟ้าอาจจะผิดปกติเล็กน้อยเหมือนแบบเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลย
1: อาจจะไม่ได้แบบว่ามีนัยยะสำคัญ
0: ใช่ก็คือแค่เข้าใจว่าอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งเฉพาะกับตัวคุณแต่ยังไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรแต่บางครั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันก็อาจจะผิดปกติแบบต้องรีบไปรักษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะแล้วคุณหมอเขาจะส่งต่อไปเอง
2: แต่ว่าดีที่มีผลอยู่ในมือแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
2: เยอะเลยค่ะ
1: วัน
2: น
1: ี้
2: ขออนุญาตทยอยคุณธนชนถามให้คุณลุงชุมอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก60ส่วนสูง160ซมบอกว่าโรคประจำตัวของคุณลุงชุมก็คือไขมันสูงแล้วก็ไส้เลื่อนทีนี้ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบ2กล้องจะบล็อกหลังดีไหมจะทำให้ปวดหลังหรือไม่ผ่าตัด2อาทิตย์จะปั่นจักรยานหรือยกของ
1: โอ้โห
2: คือจิตใจก็คือจะไม่พักเลยได้เลย
0: คนเล็กคนเล็ก
1: ได้แต่ว่าคุณลุงอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยการปั่นจักรยาน
2: ทำงาน
1: อะไรอย่างนั้น
0: หรือว่าอาจจะออกกำลังกายมีความชื่นชอบการปั่นจักรยานอยู่เดิม
2: แต่ถ้าเดินผ่าตัดไส้เลื่อน
0: ก็คือปกติในปัจจุบันนี้บางทีการผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยด้วยการส่องกล้องเนี่ยแผลมันก็จะเล็กไม่มีแผลเปิดใหญ
3: ่
0: แล้วก็โอกาสที่จะหายเร็วขึ้นกว่าแบบชนิดเปิดแผลใหญ่เนา
1: ะ
0: ซึ่งตามปกติคุณหมอเขาจะแนะนำเรื่องบล็อกหลังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนไข้หลายคนเนี่ยจะพูดส
2: ่
0: งต่อกันมาว่าการบล็อกหลังเนี่ยระวังระยะยาวทำให้ปวดหลัง
2: ดาวเคยบล็อกหลังเพราะคลอดลูกไม่ปวดนะคะ
0: ใช
2: ่ก็มันไม่ได้
0: มันไม่ได้เกี่ยวถึงขั้นนั้น
2: ไม่ได้อันตราย
0: ใช่หลายคนบอกเอ๊ะไม่รู้เข็มมันไปทิ่มเส้นประสาทหรือเปล่า
2: คุณจะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น
0: ใช่ค่ะก็คือความเชื่อเกี่ยวกับบล็อกหลังแล้วจะปวดหลังเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องก็คือทำได้แล้ว การบล็อกหลังเนี่ยมันก็จะปลอดภัยด้วยนะคะดีกว่าการที่จะมาดมยาอีกด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวหลายๆโรคเนาะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยหลังผ่า

0: ผ่าตัด2สัปดาห์เนี่ยจะไปขี่จักรยานแล้วก็ไปยกของหนักนี่ไม่แนะนำ
1: ครับ
0: เพราะว่าถึงแม้ว่าการผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อนเนี่ยจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นแต่แผลยังไม่หายดี
2: แผลปริได
0: ้มันก็มีแรงดันแต่จะไม่ปริอย่างเดียวนะคะไอ้ที่เราซ่อมเนี่ยผนังหน้าท้องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการ
2: กลับไปที่เดิม
0: ฉีกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลวมย่อนหมอว่าน่าจะปล่อยไปอย่างน้อยสัก3เดือนขึ้นไป 3-6 เดือน
2: ทำเบาๆไปก่อน
0: อาจจะเดินถ้าคิดว่าเป็นการออกกำลังกายก็เปลี่ยนรูปแบบของการออกกำลังกายเป็นเดินซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องแผลที่ผ่าตัดเนาะแล้วก็เว้นการยกของหนักไปก่อนนะคะ
2: เว้นไปก่อนเนาะคุณลุงชุม
0: หมอเคยมีคนไข้นะผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อน2ข้างปัดประมาณ 2-3 ครั้ง
2: โอ้โหมาจากผ่าแล้วก็กลับมาซ่อมเลยอ่ะค่ะ
0: เพราะผนังหน้าท้องเนี่ยจะหย่อนเมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนแล้วคุณลุงคนที่ได้รับการผ่าตัดหลายหนก็เพราะว่าเขาติดที่จะต้องซิทอัพทุกวัน
2: โอ้ก็เลยแบบไม่ได้ต้องซิทอัพ
0: แล้วเขาไม่ได้ซิทอัพธรรมดานะเขาซิทอัพวันละเป็นพันครั้ง
2: โอ้ได้แล้วขอแบ่งเราสักห้าครั้งไม่ได
0: ้กล้ามเนื้อแบบเป็นมัดๆอายุ70กว่า
2: เขาไม่ได้ซิทอัพเผื่อคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะคือจะแบ่งให้เราสัก10ครั้ง
0: ใช่ก็เลยหลังจากนั้นก็ซ่อมไปหลายทีรวมถึงเปลี่ยนผนังหน้าท้องให้มันเป็นแบบวัสดุเทียมแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไปออกกำลังกายแบบอื่นมันก็ดี
2: อดใจไว้หน่อยถ้าเกิดว่าโอเคแผลเคลียร์เรียบร้อยค่อยกลับไปทำ
0: ใช่ค่ะ
2: อุ้ยต้องขอบคุณคุณธนชนมากนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านคนไหนเจ็บป่วยมาถามหมอรามาให้ในรายการรัดคิวหมอน่ารักมากขี่จักรยานมาที่บ้านคุณธนชนเขียนอาการมาแล้วก็จะได้ไปเผยแพร่กันน่ารักน่ารักขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ไปที่คุณโนเนนะคะคุณโนเนบอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะนั่งทำงานนานๆเวลางอเข่าสักพักเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแปลที่เข่านะคะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะคุณหมอต้องไปตรวจที่แผนกไหนคะอายุ31ปีสูง160หนัก43ค่ะ
3: ส่วนสูงค่อนข้างดีอายุ30ปีก็อายุไม่เยอะ
2: ค่ะ
3: ใช่ครับหรือว่าเยอะแล้ว
2: ไม่เยอะเบาๆอาจารย์ปีอย่างสิที่นั่งกันอยู่นี
0: ่ได้เป็นหลายคนกระเทือนนะคะเนี่ย
3: ก็คืออาการที่อยู่ดีปวดแป๊บขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่า1เราใช้เข่าเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาบางคนใช้เข่าหนักมากแบบว่าต้องงอเข่าเยอะๆหรือไม่ก็แบบเช่นคนที่อายุเท่านี้แต่ว่าทำงานที่ต้องเดินขึ้นลงบันไดตลอดเวลา
2: บางคนบ้านมี6ชั้นไม่มี
3: ใช่ครับอันนี้ก็คือ
0: คนนั้นใช้แมนชั่นหรือ
2: เปล่าอาจารย
0: ์6ชั้น
2: รุ่นน้องจากแบบตัวอวบอ่ะพอบ้านใหญ่บ้านใหม่
4: 4ชั้น
2: บ้าน5ชั้นก็เราอยู่ชั้นบนสุดแก๊ปมาส่งนี่คือยังไงต้องลงมาเอา
0: บางคนทานแกลบน้ำหนักขึ้นแต่คนนี้ทานแกลบแล้วน้ำหนักลง
2: พอแกลบปวดหลอดนี่คือเกี่ยงกันเลยว่าใครจะลงใช้ขา
0: ทำลอกดีกว่าทำลอก
3: ไปช่องให้หย่อนไว้ใช่ไหมคร
0: ับ แล้วก็ชักขึ้นไป
3: อย่างนี้คือเราจะใช้เข่าเยอะเกินกว่าปกติใช่ถ้าเกิดต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆหรือบางคนแบบว่าวิถีชีวิตชอบแบบว่าปีนเขาขึ้นเทรลอะไรประมาณนี
2: ้
3: ทำอะไรพวกนี้ใช่พวกนี้เยอะๆก็คือจะยิ่งเข่าเนี่ยเสื่อมง่ายขึ้นกว่าคนปกติโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่มีกิจวัตรเป็นแบบนักกีฬามากๆครับวิ่งอะไรเยอะๆบางทีได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งตัดพวกเส้นเอ็นรอบๆเข่าอะไรพวกนี้ครับหรือบางคนเป็นพวกเกี่ยวกับนักบอลอะไรพวกนี้ครับมีเคยอุบัติเหตุแล้วมีเอ็นไขว้มีการขาดมีผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นการที่อายุน้อยแต่ว่ามีภาวะเข่าเสื่อมได้เร็วแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้ามีอาการแบบหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตแบบที่บอกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้ทำอะไรกับเข่ามากเลยอยู่ดีแป๊บขึ้นมาอันนี้แนะนำให้ไปตรวจก่อนใช่ครับเพราะว่าอายุประมาณนี้แล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะแบบนี้ครับไม่ควรจะมีภาวะเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติใช่ครับก็คือแบบขึ้นมาบางคนบอกว่าเข่าเสื่อมสายสัญญาณคืออะไรนะครับบางทีก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเดินแล้วรู้สึกมีเสียงกรอบแกรบหน้าเข่าใช่ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลางอเข่าเยอะๆจะปวดขึ้นมาเลยใช่ครับอันนี้เนี่ย
2: ลงบันไดแล้ว
3: ใช่ครับก็บางทีการตรวจร่างกายบางอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้พออาจจะต้องมีภาพรังสีวินิจฉัยหรือว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมาบอกด้วยว่าตอนนี้รังสีวินิจฉัยอยู่ในเกรดประมาณไหนแล้วมันจะมี0 1 2 3 4อย่างเงี้ยครับว่าเราเนี่ยเป็นที่จุดที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สอดคล้องกับอาการที่เป็นไหมเพราะบางทีไม่ได้สอดคล้องทั้งหมดนะครับเช่นบางคนภาพวินิจฉัยดูแย่มากเลยแต่อาการไม่ได้ดีมากใช่ก็เป็นไปได้ครับการรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันออกไปครับแต่เบื้องต้นวิธีป้องกันก็คือเขาก็จะให้ลดน้ำหนัก แต่ว่าใน
2: น้ำหนัก
3: ไม่เยอะเลยใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือลดการใช้งานที่แบบเยอะๆก็คืองอเข่างอข้อเยอะๆเช่นขึ้นลงบันไดตลอดหรือว่าแบบว่านั่งขัดสมาธิตลอดนั่งพับเพียบตลอดอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปเลยหรือบางคนบอกว่าไม่เคยนั่งเลยนะแต่นั่งเก้าอี้เตี้ยมากอย่างเงี้ยใช่ก็เกี่ยวเหมือนกันบางคนนั่งเก้าอี้เตี้ยซักผ้าอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาได้ครับแล้วก็อย่างที่สามก็คืออาจจะต้องออกกำลังกายที่ท่าที่เราบอกไปก็คือนั่งเหยียดเข่าค่อยๆ
1: ให้หน้าขากล้ามเนื้อขยุงเข่า
3: ใช่ครับ
1: วันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้เพราะว่านี้ยังมีคำถามอีก
2: ค้างอีกเยอะมาก
1: นะคะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอมิวนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคำถามเราเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยจากใบตองโครเซ็ตนะคะติดตามรับคิวหมอได้17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาจนถึงสุดทางรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: ฮะ
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
2: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
2: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงๆแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เจ็ดมหัศจรรย์

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับราย

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับพบกับรายการอนุบาลชั้นถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการต่อเติมลายเส้นจากเส้นปริศนาที่เรามีให้ครับและแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะมีลายเส้นปริศนาแบบนี้ให้ของวันนี้คือเป็นเส้นตรงที่มีเส้นยาวเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นสั้น1เส้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละพร้อมที่จะวาดกันหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วประจำที่

น้องๆทางบ้านครับผลงานของน้องต้นน้ำนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวาดแต่ว่าน้องต้นน้ำพลิกกระดาษมาเป็นแนวตั้งแบบนี้น้องก็ทำได้นะครับเชิญต่อเลยครับ

0: กับเราอนุบาลชันสมรที่นี่นะครับว่าเขาวาดภาพเป็นภาพอะไรแล้วก็ชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากน้องต้นน้ำนะครับน้องต้นน้ำนี่ภาพของน้องต้นน้ำเป็นแบบนี้ครับนี่น้องต้นน้ำวาดรูปนี้รูปอะไรแล้วชื่อว่าอะไรครับ
1: คนกำลังขับรถเปลี่ยนเลน
0: รถอะไรครับนี่เป็นรถอะไร
1: รถแข
0: ่
1: ง
0: รถแข่งแตกต่างกับรถทั่วไปอย่างไรครับ
1: มียาวๆข้างหลัง
0: ครับแล้วอะไรอีกครับ
1: แล้วมันเร็ว
0: ดูยังไงถึงจะรู้ว่ารถคันไหนเร็วครับ
1: ดูจากควัน
0: อ๋อนี่เป็นไอพ่นเลยนะเป็นไฟออกมาเลยนะใช่ไหมครับใช่ไฟไหมครับคือเร็วมากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับโอ้ทำไมถึงคิดว่าจะวาดตอนที่เปลี่ยนเลนทำไมไม่วาดตอนที่วิ่งตรงๆอะครับ
1: เพราะรถข้างหน้ากำลังขวาง
0: โอ้รถข้างหน้าขวางอยู่นะครับรถข้างหน้าขวางอยู่ก็เลยเปลี่ยนเลนน้องต้นน้ำนะครับไม่ได้วาดในมุมมองปกตินะเป็นมุมมองที่มองเหมือนมองลงมาจากบนท้องฟ้าใช่ไหมครับมาเห็นรถแข่งที่เห็นรถแข่งและถนนแบบนี้นะครับนี่เป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับซึ่งผู้ใหญ่บางทีอาจจะยังคิดแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยเรามาดูน้องคนที่2นะครับนี่คือผลงานของน้องลูกแก้วนะครับแบบนี้ครับนี่ภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
2: ภาพต้นไม้อยู่ในสวนค่ะ
0: ต้นไม้อยู่ในสวนไหนชี้หน่อยลูกไหนต้นไม้ของหนู
2: นี่ค่ะต้นไม้เป็นแอปเปิ้ลอยู่ข้างบนค่ะ
0: ครับ
2: แล้วนี่คือปากเพื่อต้นไม้มีชีวิตค่ะแล้วนี่คือหน้าเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ผู้หญิงค่ะแล้วนี่คือนกค่ะแล้วนี่คือพระอาทิตย์ค่ะ
0: ครับ
2: นี่คือภูเขาค่ะแล้วนี่คือดอกหญ้านี่คือดอกทานตะวัน
0: โอ้โห
2: นี่คือพระอาทิตย์ใกล้ตกดินค่ะ
0: ครับต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากไหมครับ
2: ใหญ่มากค
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยครับต้นไม้ใหญ่นี่ดียังไงครับ
2: ก็ดีเพื่อพอคนรดน้ำปุ๊บมันก็จะโตเร็วแล้วมันก็จะค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นนะครับนี่ดอกไม้เป็นเพื่อนต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นดอกทานตะวันเป็นเพื่อนของต้นไม้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นเพื่อนของต้นไม้นะครับนี่คือความใสนะครับความใสซื่อแล้วก็จินตนาการของเด็กที่มองทุกอย่างแล้วอยากให้ทุกอย่างมีความสุขใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยครับและแล้วเราก็มาถึงลำดับที่3นะครับตัวป่วนของเรานะครับวันนี้รูปภาพของน้องเคลลี่คือรูปอะไรครับ
3: อันนี้เรียกว่านกนกยักษ์ไตร้ายเขามีปากที่แหลมมากๆตอนนั้นกินบ้านเขาไปในท้องแล้วจากนั้นก็มีไฟขึ้นในท้องตรงนี้
0: ครับ
3: จากนั้น
0: มีนกยักษ์นะแล้วมีไฟในท้องด้วยนะ
3: จากนั้นมันก็เผา
0: ครับ
3: เผาข้างนอกทีนี้ก็นักไฟดับเพลิงก็มา
0: ครับ
3: เพลิง
0: ครับ
3: จากนั้นนกจักรใจร้ายก็หายไป
0: โอ
3: เพราะมันกลัวความร้อนมาก
0: ๆแล้วจากเส้นที่ตอนแรกมีให้คือเส้น2เส้นนี้ใช่มั้ยครับ1เส้นยาวๆกับ1เส้นสั้นๆนี
4: ้ครับ
0: วาดเป็นรูปอะไรครับน้องเคลลี
3: ่วาดเป็นรูปบ้าน
0: นี่บ้านเหรอครับ
3: อ๋
0: อนี่คือเป็นบ้าน
3: เป็นบ้าน
0: บ้านไหนๆหลังคาบ้านตรงไหนเนี่ย
3: นี่คร
0: ับอ๋อนี่หลังคาบ้านแล้วตรงกลางนี่อะไรเยอะแยะเลยอ่ะ
3: ห้องรกนะคร
0: ับ ห้องรกนะปรบมือให้หน่อยอ้าวมาที่น้องเซกิแล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิครับปิงนี่ผลงานนี้ชื่อภาพว่า
5: บ
0: ้
5: านแสนสวย
0: บ้านแสนสวยนะครับไหนลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
5: เด็กคนนึงเขาไปซื้อของมาแล้วก็กลับบ้าน
0: ครับ
5: มาหาแม
0: ่
5: เขาซื้อผลไม้ให้แม่กินแม่ป่วย
0: แม่ป่วยอยู่ด้วยโอ้โหน่าสงสารมากเลย
3: ใช่ก็สงสารแม
0: ่ครับ
3: สงสารแม่ของคนดีคนที่เรา
0: สงสาร แม่ของพี่เซกิใช่ไหม แล้วเด็กคนนี้ไปทำยังไงต่อครับ
5: เด็กคนนี้เขาเลยไปเอาฝรั่งมาให้แม่กิน
0: เด็กคนนี้หลังจากที่เอาผลไม้มาให้แม่แล้วเขาทำอะไรต่อครับ
5: เขาก็ไปอาบน้ำ
0: เอานี่คือผลงานนะครับของน้องเซกินะครับบ้านแสนสวยนะครับปรบมือให้หน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับนี่คือภาพของน้องพัดนะครับนี่ภาพนี้นะครับน้องพัดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: ตะกร้ากับสวนนายหลวง
0: ตะกร้ากับ
6: สวนนายหลวง
0: สวนนายหลวงน้องพัดตรงไหนคือตะกร้าครับ
6: ตรงนี้ค่ะ
0: ตะกร้าเหรอครับตะกร้าเป็น ใหญ่มากเลยใส่อะไรข้างในครับ
1: ใส่ของเต็มเลย
0: อ๋อใส่ของเต็มเลยเหรอครับแล้วอันไหนคือสวนในหลวงครับมีอะไรปลูกอยู่ครับคำว่าสวนเนี่ย
1: ยังไม่มีต้นไม้ปลูก
0: ครับมีอะไรอยู่ครับ
1: ยังไม่มีย
0: ังไม่มีอะไรเลยเหรอครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากเลยใช่ไหมครับเด็กๆเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแต่ความคิดของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับแค่จากการวาดรูปต่อเติมเส้นที่เหมือนๆกันยังออกมาได้หลากหลายและแสดงความคิดของเขาได้อย่างเฉียบขาดมากเลยครับท่านผู้ปกครองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ลากเส้นเป็นโจทย์ให้เขาเล่นๆได้ต่อเติมเล่นๆที่บ้านก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าน้องๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาเลยนะมารอพี่เซฟเลยนะครับอย่าลืมนะครับพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

เป็นไงบ้างครับน้องๆทางบ้านตอนนี้พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านว่าเสร็จกันหรือยังครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตกแล้ว
1: เอ๊ะฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
1: อ๋อ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ้า
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
2: ้บ๊ายบายจ้า
1: เอ
0: ๊
1: ะ
0: อ๋อไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ้าอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้าโมแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เ
0: อถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
1: ครับ

0: บ้างจ๊ะฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
2: อ้าวฟาฟา
1: ฮะแล้วก็ลมฝนลมฝน
2: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เอ
0: ๋อ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มนะสิที่แรมโบ้ถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันด้วยนะ
1: เอ๊
0: ถ้าไม่เชื่อฟาฟาก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: จริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้ะเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: โ
0: อ้แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยฟ้าร้อง
0: เฮ้ยจำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 น

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูเกือบลืมไปว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีโปรดวิทย์เหลืออยู่ไหมนะ

0: ด้วยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 พฤษภาคม 2569ค่ะจากแผนที่อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะมาดูกันที่คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันค่ะบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่

ที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับ
4: โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
5: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
6: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
5: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
6: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็ตาด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
7: แล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
5: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ

0: กี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
2: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
3: เฮ้ยน่ากลัว
0: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
1: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียน

0: ็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยแหละตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถ

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างงี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะลูบเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ําเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะสายคล้องแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวคล้องแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายคล้องแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อเราเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคมันก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายคล้องแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อทั้งน้องติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

จิ๊กซอว์ของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอว์ของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ทองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอล นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินค่ะนะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวขีดเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ

ไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นักวิชาการการศึกษาคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะการปัจจุบันได้

0: การศึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าปัจจุบันการศึกษายังไม่เข้าถึงประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยจึงทำให้เกิดนักวิชาการการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดการอบรมต่างๆและนำความรู้ไปสู่ภูมิภาคที่ความรู้ยังเข้าไม่ถึงรวมไปถึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนด้วย
1: สวัสดีค่ะชื่อกรรัตน์พิพัฒน์ผลนะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการการศึกษานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆนะคะถ้าพูดถึงคำว่านักวิชาการก็คือคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาก็คือในเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยทีนี้คนที่เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในของการจัดการศึกษาซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของการจัดการศึกษาทุกระบบบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญในของการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่โดยรวมก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการทำงานของนักวิชาการการศึกษาจริงๆเนี่ยในทุกเขาเรียกว่าองค์กรชุมชนสังคมต่างๆก็จะมีนักวิชาการการศึกษาเนี่ยอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของนักพัฒนาบุคลากรเสน่ห์ของอาชีพนี้เนี่ยของนักวิชาการการศึกษาก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พัฒนาคนทำให้คนเนี่ยได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลถึงองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ประเทศชาติด้วยความฝันตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากเป็นหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพที่พี่อยากเป็นมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆ ก็คืออยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยได้มีผู้ชักชวนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชักชวนเข้ามาในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากรเราก็เริ่มมาทำงานในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีมากๆในการที่ทำให้คนเนี่ยไม่รู้ได้รู้ทำให้คนที่ไม่มีทักษะได้มีทักษะเกิดความชำนาญในการทำงานอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วคนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกที่เราดีใจมาก

เอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะติดคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปทำงานที่บริษัท Media of Media ทำรายการโทรทัศน์ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากบริษัทนี้มากเลยทำอยู่สักพักหนึ่งออกมาเป็นเลขานุการขององค์การเภสัชกรรมได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องพอจบปั๊บนะคะก็มาทำงานสหวิทยาก็มีโอกาสในเรื่องของการทำฝึกอบรมการคัดเลือกบุคลากรดูการดูแลบุคลากรหลังจากนั้นก็ไปอยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัท NCC Management and Development ในการทำงานที่นี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักเช่นกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพอทำงานที่นี่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ไปต่อปริญญาเอกที่ศิลปากรในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์พอจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นกันในเครือของเซ็นทรัลนะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท WHA Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการสร้าง warehouse แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชด้วยก็ทำงานในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะใช้วิชาความรู้ให้มากขึ้นพี่ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระด้วยก็ทีนี้เริ่มเข้าไปให้คำปรึกษาทางบริษัทต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอนตามมหาวิทยาลัยด้วยเป็นวิทยากรให้กับบริษัทต่างๆด้วยซึ่งวิชาที่สอนก็จะมีหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างทีมการทำทีมบิลดิ้งในเรื่องของการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารการให้การบริการต่างๆเหล่านี้ที่เราเข้าไปสอนให้กับบุคลากรในบริษัทนี้นะคะแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะมีผลงานที่เราพึงพอใจเนี่ยแตกต่างกันไปนะในช่วงวัยที่เราเพิ่งเริ่มทำงานและเราเข้ามาเริ่มชีวิตของการเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเรามากๆก็คือในเรื่องของการได้วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจัดโปรแกรมการพัฒนาเขาเราสามารถที่จะพัฒนาและเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเขาได้ในตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรามากปรัชญาในการทำงานใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เหนือความคาดหวังมันอาจจะใช่เราอาจจะรักในงานที่เราทำแต่ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รักที่สุดแต่เราต้องรับผิดชอบและทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะเราต้องทำงานกับคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเราคือพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงจะทำให้เราทำงานกับคนได้

0: การจัดการสอบแข่งขันเพื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาครั้งล่าสุดมีผู้สอบผ่านทั้งประเทศเพียง66คนแต่ความต้องการนักวิชาการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความต้องการถึง300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ขั้นตอนการทำงานของนักวิชาการการศึกษานะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือเราคงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาปัญหาของเขาตอนนี้คืออะไรพอได้เรื่องของปัญหามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าหลักสูตรอะไรที่จะไปสามารถตอบสนองกับปัญหานี้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆมีการนำเสนอมีการพิจารณาร่วมกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาพนักงานนะคะก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากๆเราจะต้องมีการทำการศึกษาผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นคนกลุ่มไหนปัญหาเขามีอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมเกมเนื้อหาต่างๆให้สอดคล้องกันระหว่างที่เราเป็นวิทยากรแล้วก็ฝึกอบรมสอนไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการสังเกตตลอดเวลาว่าพฤติกรรมผู้เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราให้เขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วมันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือจะต้องมีแผนสำรองตลอดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีการประเมินผลออกมาว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาสาระโอเคไหมวิทยากรโอเคหรือเปล่าแล้วก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนก็อาจจะมีการ follow up ก็คือติดตามผลการพัฒนานะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน
2: วันนี้ก็คือมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยนะคะที่ตลาดน้ำบางพลีใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการการศึกษาค่ะแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนไปซึ่งเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลว่าเขามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ

วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้วิถีชีวิตชุมชนของตลาดน้ำโบราณนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ยาวนานมาเนี่ยและมีวิวัฒนาการอย่างไรเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาและความซบเซานะคะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการในการพยายามที่จะอยู่รอดและพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นงานขั้นตอนหนึ่งของนักวิชาการการศึกษาที่สำคัญที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสรุปในงานวิจัยของเราได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ

นักวิชาการการศึกษาที่ดีจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะการศึกษาเนี่ยมีให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมีความรักในคนเป็นผู้ให้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคะพูดถึงความสำเร็จของอาชีพนักวิชาการการศึกษานะคะในมุมของพี่นะคือพี่มีความมุ่งมั่นนะคะมีใจรักในวิชาชีพนี้ในวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความหลงใหลแล้วรักในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญคือใจต้องมาก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือการขวนขวายใฝ่เรียนรู้ให้กับวิชาชีพของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้การทำงานในอาชีพนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของพี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะจัดสรรเวลาได้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราทำงานเวลาไหนเป็นเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัววันไหนที่เราไม่ได้ออกไปให้คำปรึกษาหรือว่าไปสอนก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำงานที่บ้านได้แล้วก็คนที่บ้านก็มีความเข้าใจไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานของอาชีพนักวิชาการการศึกษาไหมคิดว่าไม่นะคะก็คืออาชีพนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดอาชีพของการเป็นที่ปรึกษายิ่งอายุมากประสบการณ์มากพี่คิดว่ายิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับต่างๆนะคะวิทยากรยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสั่งสมอยู่ในตัวเองมากนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อบรมสัมมนาได้นะคะคิดว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคของวิชาชีพนี้นะคะ

วัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำจิตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนแล้วเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

0: วัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างหนึ่งแล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนาการประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันธ์ภัทร ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะ

0: สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศาสตราชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันที่สองค่ะก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับการเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะคะของกลุ่มคนทั้งกลุ่มที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่สองคือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่3ค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยอะค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com

0: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การสอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองพิมพ์ข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกดแพด9วิชาสามัญส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนนโอเน็ตค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบพี่ระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีครับมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ
2: ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได
0: ้
1: อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะ
0: คะ
1: แต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient
0: เนี่ยสำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้กันมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ10ขวบค่ะ
0: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
0: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
2: ในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทยค่ะในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
1: อ้าวเหรอ
0: คนในบ้านที่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
2: น้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
0: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
2: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
1: คือตรงนี้น่าสนใจ
0: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
2: เป็นใหญ่มากค่ะ
1: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคน2บุคลิก
0: 2บุคลิก
1: 2บุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ม
0: ี
1: ก
0: ติกา
1: ใช
0: ่
1: แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
0: ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป็นใหญ
1: ่แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับ
2: เพราะว่าเราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
1: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
1: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยก
0: ็
1: ใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
0: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ

ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับเป็นนางค่ะอ้าวน้ำมะทูน้องโบนัสค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอูคูเลเล่ค่ะ
4: ฉะน้ำเสียงการพูดมั่นๆมากเลย
5: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้า
6: วเด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะ
4: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่กระทบสะท้าน
0: เชิญครับ
7: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
6: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
0: เชิญครับลูก
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตอัชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอกกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
0: โอ้อ้ําเก่งมากเลยครับได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยยอนด้วยใช่มั้ยเอาเรามาสลังไทยยอนไทยยอนสิไทยยอนสลังไทยยอนไทยยอนเชิญนางค้าตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกๆกันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยฮะมาพร้อมกันเด้อ1 2 3เดี๋ยวครูจะเลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนอ่ะหยิบมาเลยความแจกภาพเลยครับ
8: ใช่
4: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับโต๊ะ
6: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิดนึ

0: ครับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ค่ะแต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตัวมือหน่อย
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางบอลเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าครับ
2: ชนะได้ที่1ครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะขอเชิญให้บางบอลครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ต่อไปทริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเชิญบางบอลนะครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไหร่พวกเราจะไปหาราชินีก็ต้อง

0: มาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
1: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
0: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต
1: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
0: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปมาก็ชอบประเทศไทย
1: โอเคตบมือให้ทริสตันเป็นคำตอบที่ดีมากครับอ้าวต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับเชิญค่ะไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
2: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
1: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะอ่ะ
2: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
1: ขอเชิญคุณมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 พิงกี้พลอยชมพูนะ
3: ล่าเริงขึ้นแล้ว
4: อันนี้เป็น
3: สำหรับ
4: รูปมาค่ะแล้วนะคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
1: อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
5: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
1: เคยขี่บ่อยไหมครับ
4: ไม่เคยค่ะ
1: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพิงกี้จะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
6: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
1: โอเคขอเสียงปรบมือพิงกี้หน่อยค่ะ
4: ไม่ขาแล้ว
1: เอาละครับมาเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องปังปอนวันนี้ได้รู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
5: เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
1: ว่าน่ารัก
5: ว่าน่ารัก
1: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
4: หนูได้เรียนรู้
3: หน้าแดงเลยนะคะ
7: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
0: ผมได้รู้เรื่องเพื่อนสามคน
1: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโอ้โหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทางโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะอ้าวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
6: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
8: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
7: ะ
8: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
7: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนเอ็กซ์คือเขาจะกล้าแสดงออก
8: มี
7: เจนเอ็กซ์ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
8: ะ
7: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะ ตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก็คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียว
9: ใช
7: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว
8: ่
7: ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไต่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเด็กเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขานะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
8: ค่ะโอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีๆมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
7: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
8: ค
7: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
8: ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การ
7: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตอ่ะมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดงั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ
8: ์
7: นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกัน
8: ค่ะ
7: นะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
8: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
9: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะที่บอกว่ามีบุคลิกคือเราเหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเขา

0: เป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว
1: ่
0: าเอาไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
1: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
0: อยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นคิมซอ
2: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
1: ค้
2: นหาตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
0: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
2: ไม่มันมีอีกประเด็นนึงนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่
0: อ
2: นนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันน่
1: ะ
2: นะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะ
1: เปลี่ยนไปได้แม่ได้อยากจะเปลี่ยน
0: ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
1: จัดให้อยากทำ
0: ให้น่าจะเป็
2: น
0: เพราะเงื่อนไข
2: ที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
1: ะ
2: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะ
0: คะ
2: เล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
0: ร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
1: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังนั้นเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยปฐมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงปฐมเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะ ค
1: ุ
2: ณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยปฐมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
1: ทำจริงๆ
2: ใช่
1: ลงมือทำจริงเลย
2: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต
1: ้
2: องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
1: ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
2: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเรียนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบ

0: แลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
1: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด
1: ็
0: กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
1: ค่ะแม้วันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า

0: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวินทรศาสนาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนหมั่นเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปพร้อมอวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอที่2อิบฮัชฮุนไนแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28หรือการประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทย มีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Futureและศาสตราจารย์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:24 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกอบและถวายอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราษฎรวันนี้เวลา 13:50 นวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราษฎรมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูป ในปี2568สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรโดยใช้ศัพท์พระวิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือสงเคราะห์

เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทชัฟสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดวะผู่แก้ววัดสาลาลอยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเท่าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบางไผ่วัดสมรโกรธจังหวัดนนทบุรีวัดโพศีขุนเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้ระหว่างวันที่30 ถึง 31 พฤษภาคม 2560ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8 นาฬิกา 30 นาทีถึง 12 นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์
วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์มีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมในพิธีการอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTokพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

ดูคอนเสิร์ตในฮอลล์คอนเสิร์ตกับการดูคอนเสิร์ตในทีวีเหมือนหนังคนละม้วนเพราะมันคือม้วนมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะมันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือการดีไซน์ความรู้สึกแหละ

จริงๆแล้วไอ้สาขาอาชีพนี้มันไม่มีสายตรงแล้วก็พี่ก็ไม่ได้จบตรงแล้วก็จริงๆตำแหน่งนี้อาชีพนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นคนตั้งขึ้นมาด้วยเองด้วยซ้ำว่าอยากให้มันมีก็คือเป็นไอ้อาชีพไลฟ์ดีไซเนอร์หรือคอนเสิร์ตดีไซเนอร์เนี่ยพี่เป็นคนจบออกแบบอุตสาหกรรมด้วยซ้ำ product design ทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันเรียนเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสร้างของขึ้นมา1ชิ้นเป็น process ของการออกแบบแล้วก็พี่เป็นคนที่ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กทุกอย่างในโลกนี้มันต้องการการออกแบบแล้วเราก็เลยพยายามจะหาอะไรบางอย่างมารวมกันคือเราต้องการอะไรที่เราจะอยู่กับมันได้นานในชีวิตตอนนั้นคือมันรู้สึกว่าอยากจะทำงานอะไรที่มันอยู่กับมันได้นานก็คือเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมันก็เลยคิดว่าโอ้คงเป็นดนตรีที่เราชอบมันแล้วก็เราเรียนออกแบบมาเราก็เอา process ในการทำงานเราที่ต้องรู้เรื่อง marketing รู้เรื่อง research รู้เรื่อง product รู้เรื่องศิลปินรู้เรื่องสินค้านั้นๆน่ะเอามาผนวกกับสิ่งที่เราชอบซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแบบตำแหน่งที่เราคิดขึ้นมาเองมันจะน่าสนใจในตลาดจริงๆมันเหมือนจังหวะของชีวิตตอนนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คอนเสิร์ตเราเห็นน่ะเราทำงานกับลูกค้าหลายคนแล้วมันมีบางลูกค้าที่ทำคอนเสิร์ตเราเห็นว่าเอ๊ะคอนเสิร์ตเนี่ยมันเหมือนขาดการดีไซน์มันขาดการที่ใครต้องไปทำให้มันน่าสนใจกว่าเดิมไม่ใช่แค่เอาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็จบไปพี่ก็คิดว่ามันต้องการการใครสักคนนึงไปช่วยเขาคิดไปช่วยออกแบบคอนเสิร์ตให้มันน่าสนใจก็เลยเริ่มมาจับตรงนี้ชัดๆขึ้นเริ่มตัดงานอื่นๆทิ้งแล้วก็เริ่มทำงานนี้มากขึ้นจนกระทั่งมันก็ถึงวันที่เราสามารถที่จะไม่ทำงานอื่นได้เลิกทำงานแต่เฉพาะงานคอนเสิร์ตนับจากวันที่เริ่มที่จะเลือกคอนเสิร์ตก็10ปีถึงจะชัดเจนว่าอ๋ออาชีพนี้มันอยู่ได้ว่ะมันมีที่ให้อยู่

ถ้าคอนเสิร์ตแรกเลยจริงๆน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของ Boy Peacemaker มั้งซึ่งก็รู้สึกไม่ได้ดีเดย์อะไรนะตอนนั้นงงๆด้วยซ้ำว่าทำไมเราพยายามจะยัดคอนเซ็ปต์ในเชิงดีไซน์เราเข้าไปว่าต้องเป็นหนังสือสิแต่เราไปดูคนดูมันไม่เห็นจะดูหนังสือกูเลยดูแต่ Boy Peacemaker เราก็เริ่มจะค่อยเรียนรู้จากวันนั้นแหละว่าอ๋อเราต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปินบ้างหรือเกี่ยวข้องกับมวลรวมของโชว์นั้นบ้างหรือศิลปินจะต้องพูดอะไรเกี่ยวกับงานดีไซน์เราบ้างไม่งั้นมันจะเรื่องของมันการเล่ามันจะไม่เป็นเรื่องเดียวกันคอนเสิร์ตแรกก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบลองผิดลองถูกอ่ะใช้คำว่าลองผิดลองถูกเลยว่าดีไซน์ใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงว่าเกินไหมอันนี้ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเรียนรู้กับมันอ่ะลองอันนี้ลองทดลองไปปุ๊บอ๋อมันดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้แล้วมันก็ค่อยเรียนรู้หาประสบการณ์ในแต่ละคอนเสิร์ตพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

ันน่าจะคล้ายๆคำว่าครีเอทีฟที่เขาคิดกันนะแต่ว่าในคำว่าดีไซน์ของพี่มันจะมี process อยู่นะคือถ้าพี่เรียนดีไซน์มามันจะมีวิธีการมันต้องรีเสิร์ชเราจะต้องทำการทดลองแล้วก็เราจะต้องหาข้อมูลจากหลายๆด้านด้วยไม่ใช่แค่ด้านศิลปินแล้วเราก็ต้องศึกษา product ตัวเองเราต้องรู้จักตัวเองอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีหลังจากที่เรารู้ทุกอย่างแล้วจะต้องมี process บางอย่างที่ทำให้เราเอามากันกรองรวมกันมันไม่ใช่แค่เหมือนกับเราจะคิดอะไรก็ได้แต่คิดที่มาที่ไปมันจะต้องมีกรอบของมันอยู่แล้วมันพอมันได้เฟรมเราถึงจะสามารถเอามาดีไซน์มันต่อได้อันนี้คือ process ของการดีไซน์ซึ่งดีไซน์เนี้ยก็จะมีผลต่อการเกิดโชว์จำนวนมากเลยที่มันที่พี่ทำออกมาด้วย process เดิมๆเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราครีเอทได้หลายๆอย่างโดยที่อยู่ในกรอบแล้วก็คนดูรู้สึกโอเคกับมัน

มันเริ่มมาตั้งแต่ว่าชีวิตมันเหมือนการเรียนรู้อะแล้วเราก็ตั้งเป้าการทำงานไลฟ์ดีไซน์เนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะเรารู้สึกเราชอบมันและสิ่งที่ทำให้พี่ทำงานต่อกับมันได้เพราะว่ามันเหมือนชีวิตมันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบางทีในงานที่พี่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปียกจะไม่ได้เป็นดีเรคเตอร์ทุกงานบางงานพี่ก็เป็นทำแค่วิชวลบางงานพี่ก็ทำแค่โปรดักชันบางงานพี่ก็ทำสคริปต์ด้วยบางงานคิดตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตเลยมันก็เหมือนกับเป็นการแข่งขันกับตัวเองเรียนกับตัวเองแล้วตราบใดที่เรายังเรียนแล้วเรายังรู้สึกว่ามันให้อะไรใหม่กับเรามันให้พลังงานกับมาเราว่าโอ้ทำแบบนี้แล้วมันดีว่ะมันคนดูชอบมากเลยเราได้พลังงานเราเอาไปทำต่อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ยังชอบทำงานอันนี้อยู่มันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำมันมีหลายครั้งที่เราทำงานแบบว่าเราอยากทำอย่างนี้บ้างอ่ะฝรั่งทำอย่างนี้เราอยากทำบ้างโอเคคุณสามารถทำงานได้แต่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นคุณไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ก็จะไม่ค่อยดูผู้คอนเสิร์ตอีกแล้วแล้วพี่จะพยายามใช้ชีวิตเอาเช่นแบบเดินไปตามท้องถนนหรือว่าไปเที่ยวตามนู่นตามนี่ดูงานที่มนุษย์มันชอบสร้างอ่ะพวกงานเอ็กซิบิชันงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นป้ายแค่ป้ายโฆษณาอันเดียวนะเฮ้ยนี่ดูแล้วไม่รู้สึกว่ะเราจะเก็บความรู้สึกเนี้ยมาอยู่ในหัวและถึงวันหนึ่งอ่ะเราจะแบบโอเคเราเอ้ยอันนี้ใช้ได้หน้าที่คือเราหาสต็อกไปเรื่อยๆสต็อกในหัวก็จะมีเยอะมากเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าใช้ได้เมื่อไหร่แล้วเราก็จะถ้าเรามีเยอะเพียงพอเราจะสามารถเอามาใช้ได้ในแต่ละงานเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือการดีไซน์ความรู้สึกแหละ

ถ้าถามว่าตัวเองกลับมาดู DVD งานตัวเองไหมไม่เคยเลยเพราะว่ามักจะเห็นงานผิดพลาดของตัวเองเป็นคนแบบมีความคาดหวังสูงในการทำงานแบบว่าเออไอ้นี่ทำไมต้องยกมือซ้ายสิคิวนั้นแล้วเราจะเห็นในความผิดพลาดของงานเราอะว่าเอ๊ะตรงนี้มันทำไมมันไม่มาซึ่งจริงๆเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วล่ะเรารู้ตั้งคอนเสิร์ตที่ซ้ำว่าอะไรผิดบ้างเพราะเราเป็นคนเพราะงานดีไซน์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดคนที่ทำเนี่ยเขาไม่เห็นภาพตั้งแต่ต้นแต่ว่าในความเป็นจริงในการทำคอนเสิร์ตเสมอเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเอาศิลปินลืมบ้างเอาไฟลืมบ้างมันก็จะมีความผิดพลาดในคอนเสิร์ตเสมอการดูดีวีดีของพี่ส่วนใหญ่มักจะเป็นความรู้สึกว่าแบบนั่นไงเห็นไหมผิดจริงๆมันเหมือนตอกย้ำความรู้สึกตัวเองทุกครั้งแต่ว่าพี่จะจำบทเรียนตั้งแต่จบคอนเสิร์ตปั๊บพี่ก็จะคอมเมนต์ตัวเองแล้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเออลองอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่จบคอนเสิร์ตการทำคอนเสิร์ตดีไซน์มันไม่เหมือนการทำละครเวทีตรงที่ละครเวทีคือนักแสดงพูดทำตามผู้กำกับทุกบทในขณะที่คอนเสิร์ตคือแกจะพูดอะไร ฉันยังอาจจะไม่รู้เลยในความเป็นจริงแต่เราต้องประมาณว่าถ้าพูดไปทางไหนนี้เลอะเทอะแน่เลยมันก็เป็นการทำงานบริหารร่วมกันระหว่างคนที่แสดงและคนที่ช่วยคิดคนที่กำกับดังนั้นเนี่ยการทำงานพี่ก็คือเริ่มต้นจากการคุยกับเขาก่อนว่าครั้งเนี้ยเราอยากทำอะไรกันเราอยากคนดูรู้สึกอะไรกับมันวาระมันคืออะไรจูนให้เข้าใจกันในภาพรวมก่อนพี่ต้องเอาข้อมูลจากคนดูว่าณวันนี้ถ้าเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยคนดูอยากเห็นอะไรเขาอาจจะไม่เห็นไงเพราะเขาอยู่รอบๆตัวเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาไม่รู้หรอกจริงมวลเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรแล้วก็หน้าที่ไปคุยกับเขาคุยตรงนี้ให้จบก็ง่ายละหลังจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าโครงนี้มันจะทำงานยังไงต่อจะใส่ตรงไหนต้องใส่ครีเอทีฟเข้าไปตรงนี้เราแบบเป็นเพลงที่เศร้ามากเลยไม่รู้จักเลยแต่ผมอยากจะร้องมากเลยศิลปินบอกเพลงนี้ผมไม่ได้ร้องที่ไหนจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ร้องคอนเสิร์ตผมไม่รู้จะร้องที่ไหนละอ่ะทั้งนั้นเราต้องมาช่วยกันว่าเพลงนี้อยู่ตรงไหนดีจะแก้ปัญหาด้วยดีไซน์ยังไงให้เพลงมันไม่น่าเบื่อสำหรับคนที่ไม่รู้จักหลังจากนั้นมาปุ๊บเราจะได้เวทีที่ซัพพอร์ตทุกอย่างที่เราต้องการเวทีนี้ก็จะถูกแจกจ่ายไปที่ช่างแสงทำแสงทำกราฟิกสิ่งนี้ต้องการกราฟิกฮอลสิ่งนี้ต้องการไฟช่วยมันก็จะกระจายกันไปแล้วก็ออกไปคอนเสิร์ตในวันคอนเสิร์ตจริงๆ

มติตัวอย่างงานพี่เจเจตรินอย่างเงี้ยเกิดจากเริ่มต้นคือพี่ชอดคิดว่าวาระนี้แหละพี่เจน่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ได้สักครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นก็คิดว่า25ปีเจตรินไหมพี่เจก็บอกว่าไม่เอาแก่เปลี่ยนชื่อแล้วกันแต่ก็คือวาระนั่นแหละวาระของความคิดถึงพี่เจมาจากการคุยกันแล้วก็พี่เจด้วยแหละว่าผมว่าเอางี้ดีกว่าคิดเจดีเอ็นเอดีกว่าพอมันได้เจดีเอ็นเอก็จะได้คอนเซปต์ละว่าแบบก็อะไรที่เกี่ยวกับเจอ่ะอะไรที่เป็นดีเอ็นเอของเจอ่ะลูกไงเต้นเจวีดีเอเต้นอ่ะได้เต้นได้เพลงช้าซึ้งอ่ะได้ได้เนี่ยก็มีอยู่แค่สองสามข้อเองของพี่เจวนๆอยู่อ่ะความเอนเนอร์จีพี่เจพลังการพลังงานอ่ะอันนี้ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เลยเน้นไปที่การเป็นตัวเขาก็คือมีตัวเขาแล้วมีตัวเขาใหญ่ๆอยู่ข้างหลังก็คือ JDNA ตรงๆเขาก็พูดอย่างอื่นนะเขาพูดผมอยากได้จอใหญ่ๆอีเดียมพี่ผมอยากได้ตัวพี่ใหญ่ๆเขาเลยเอ้ยอันนี้ดีพี่ชอบอ่ะพอได้โครงเสร็จปุ๊บก็ง่ายแหละพี่เจชอบคอนเสิร์ตพี่เจชอบมุกแบบว่าผมอยากให้พี่มือบินไปเลยบินไปกับมือเลยเป็นเทพเจ้าเจอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มาจากพี่ทั้งหมดอย่างเงี้ยเอาว่าเออนี่ก็ตรงว่าโอเคชอบอยากได้ฝนตกอยากได้มอเตอร์ไซค์พี่ชอบอ่ะโอเคขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการหาไอเดียว่าอะไรเหมาะสมในเชิงโชว์ให้เขา1สคริปต์เกสที่เหมาะสมให้เขาเสร็จปุ๊บก็ไปขยำละพี่ก็เริ่มจากการสเกจขึ้นมาก่อนเป็นตัวเขาแล้วก็ลองทำหลายๆแบบนะหลายโมเดลให้น้องๆช่วยกันทำในทีมว่าเออหน้าตาเป็นไงบ้างแล้วก็ต้องลองปริ้นที่ดีขึ้นมาก็ตอนนั้นก็ปริ้นเป็นที่ดีทีดีพี่เจอย่างเงี้ยออกมาซึ่งจริงมันก็แล้วพอทำนี่เสร็จก็พี่ก็ต้องทำโมเดลเพื่อโมเดลจะมีความสำคัญคือ1คือความเข้าใจของลูกค้าในขณะที่เราจะต้องให้พวกฟังก์ชันคนอื่นดูด้วยพวกแบบระบบเอฟเฟกต์ทั้งหลายสมมติอย่างพี่เจมันจะกางออกเงี้ยเราก็ต้องดูอ๋อมันกางจากขานะฐานนี่มันจะเลื่อนไปทั้งฐานเลยตรงนี้มันจะต้องหลบมันจะเป็นการทำงานเพื่อให้คนเข้าใจว่าหน้าตาเวทีเราจะเป็นยังไงอย่างนี้มันเป็นตัวที่เป็นหน้ามันไม่ได้สร้างง่ายๆเราวาดเป็นรูปเป็นแบนเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจแต่ถ้าเราทำเป็นโมเดลไปเขาจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคตรงตาเนี่ยเจาะรูเดี๋ยวจะเอาไดไอซ์ไหลลงมาเหมือนเพลงแววตาร้องไห้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคอยู่ในหน้าของพี่เจมากขึ้นหน้าพี่เจเนี่ยจะแมปเป็นหน้าเขาเลยจะเขาก็จะพูด welcome to JDNA concert อะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนต่างๆที่แยกจากกันไปแล้วก็เปิดออกมาเห็นเป็นพี่เจอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็จะเล่าในโปรดักชันด้วยโมเดลที่เราทำความยากกับคอนเสิร์ตเสมอก็คือมันพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคุณไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วอะกว่าคุณจะประกอบทุกอย่างเสร็จมันแทบจะเป็นวันพฤหัสสมมติว่าเป็นเสาร์เนี่ยคือมันพลาดเย็นเราถึงจะเห็นรูปร่างทั้งหมดที่มันสำเร็จอยู่ในนั้นและเราถอยไม่ได้เราไม่สามารถจะแบบว่าซีนี้ไม่ดีว่ะอยากจะลื้อหัวทิ้งอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการทำคอนเสิร์ตของพี่ความยากที่สุดก็คือความแม่นมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่โปรดักชันแล้วมันต้องพูดถึงเรื่องสคริปต์ด้วยเพราะเราไม่สามารถปล่อยมุกนี้แล้วเราพบว่ามันไม่เวิร์กได้เพราะมันมีครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความแม่นในการทำงานดังนั้นขั้นตอนการที่ทำมาตั้งแต่ต้นมันต้องลงดีเทลพอสมควร

หลักๆเลยนะของการทำงานที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องการสื่อสารทำอย่างไรให้ได้การสื่อสารที่ตรงกันเพราะว่าเราทำงานอยู่บนเรื่องอารมณ์คอนเซิร์ตมันคือเรื่องอารมณ์มันไม่มีคำตอบที่ถูกผิดแน่นอนก็เหลือแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจว่าลองทำดูก่อนแบบนี้ถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวเรามาปรับกันเหมือนกันอันนี้คือคำพูดนี้ไม่ได้พูดกับศิลปินนะทุกคนเลยไลท์ติ้งก็เหมือนกันอันนี้พี่ว่าต้องพี่ไม่อยากได้สีแดงพี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงอะไรเหตุผลไม่มีลองทำดูก่อนพี่คิดว่าอารมณ์สีม่วงมันน่าจะดูเศร้ากว่าเนี่ยแค่พูดอย่างนี้พี่ก็มันไม่มีเหตุผลละเศร้ากว่าคืออะไรอีกเศร้าของคุณเศร้าของผมไม่เหมือนกันลองทำงานกันดูในตามระบบมันก็จะแก้ปัญหาในการทำงานในแต่ละขั้นได้เยอะ

งานที่จะรู้สึกว่าดีที่สุดคืองานต่อไปทุกครั้งเลยเพราะไม่เคยรู้สึกว่างานตัวเองอันไหนมันดีเลยงานที่รู้สึกว่ามีความสุขกับมันคืองานที่คนดูมันชอบมันคนดูแบบว่าโอ้โหพี่สนุกมากเลยซึ่งไม่ใช่คนดูแบบใกล้ๆตัวเลยนะเพราะพี่ไม่ฟังคนใกล้ตัวเพราะคนใกล้ตัวก็คือคนชมมันก็คนด่าเขาก็ไม่เดินมาบอกเราใช่ไหมเราก็ไปเห็นตามคนอื่นเขาพูดในเน็ตในอะไรเงี้ยเขาชอบกันเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขเรื่องของอะไรที่เกี่ยวอารมณ์มันไม่มีสุดจริงๆหรอกนึกออกใช่ไหมมันก็จะถนนมันเป็นปลายเปิดไปยาวเลยเราเหมือนเด็กอ่ะเดินไปตามถนนแล้วก็นี่กินขนมไประหว่างทางมันอร่อยไปเรื่อยๆข้างหน้ายังมีขนมอีกเพียบเลยที่เราให้ดูให้เรากินแต่ว่าเราก็ค่อยๆไปทีละอันสองอันด้วยการที่กินอันนี้อร่อยก็มีท้อแท้บ้างนี่กินแล้วไม่อร่อยอะไรเงี้ยโอ้ยนี่เน่าข้าวเน่ามันก็ส่วนใหญ่สิ่งพวกนี้มันกลับกลายเป็นความท้าพี่นะโอเคเดี๋ยวจานหน้าใจเย็นนะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่พี่เข้าใจแล้วขอโทษทีนึกว่าอร่อยไม่อร่อยมันเค็มไปเดี๋ยวได้ทำให้ใหม่มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตในงานดีไซน์ด้วยวิธีอื่นที่น่าสนใจกว่านี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นการเราก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วเราก็ต้องไปอินสปายตัวเองในหลายด้านว่าจะเอามาทำยังไงให้มันดีขึ้นคือมันเหมือนกับว่าพี่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องความถูกผิดแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องความดีไม่เชื่อเรื่องความสวยไม่เชื่อเรื่องความเจ๋งมันเป็นศัพท์ที่ไม่มีจริงมันเป็นศัพท์ที่เจ๋งของใครสวยของใครดีของใครดังนั้นเนี่ยแปลว่าสมมติเราดูคอนเสิร์ตเนี้ยพี่ชอบอันนี้พี่ก็ฉันชอบอะทำไมเหรอคุณไม่ชอบก็เรื่องของคุณแต่ว่าฉันชอบเนี่ยมันก็คือชอบในบริบทเขาก็ไม่ได้แปลว่าจะเทียบกับพี่ชอบอีกอันหนึ่งกันเทียบกันไม่ได้พี่ก็เลยไม่สามารถจะบอกว่าโอ้โหอันนี้พี่ประทับใจที่สุดเลยไม่มีอ่ะแค่เรารู้สึกว่าดูอันนี้แล้วพี่รู้สึกว่าดีมีอะไรดีจากมันแล้วเราเก็บมาเป็นพลังงานอ่ะ

เราทำงานอยู่ในจุดที่ทำมาเยอะเยอะอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าการแข่งขันหรือการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เขาก็เก่งๆกันเยอะแยะเนี่ยก็มีเยอะแยะที่เราก็ต้องมันเหมือนแข่งขันกันอยู่แล้วก็พยายามจะเดินไปข้างหน้าทั้งวงการแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าอยากจะไปกลับไปเป็นคนตัวเล็กกว่านี้อีกอะเช่นแบบย้ายไปทำหุ่นยนต์หรืออะไรที่มันที่เราเป็นเด็กแบเบาะเลยอะเราห่วยอะมีใครก็ด่าเราว่าเราห่วยได้แน่ๆแล้วเราจะรู้สึกว่า motivation เรามันน่าจะมีเยอะอย่างเช่นตอนนี้สมมติในพล็อตนี้เลยพี่ก็คิดถึงการทำแบบละครสอบสวนสักเรื่องนึงที่แบบเราเข้าไปเราเห็นคน 6-7 คนในเรื่องเราดูใครก็ได้แล้วเราก็ดูไปเรื่อยจนตอนจบมันมีฆาตกรอยู่คนนึงอย่างเงี้ยสมมติเอาอย่างเงี้ยพี่ก็คิดถึงการทำเพอร์ฟอร์มอะไรสักอันนึงที่มันไม่ใช่คอนเสิร์ตแล้วแต่มันเป็นไลฟ์เอ็กซ์พีเรียนซ์บางอย่างที่รู้สึกว่าน่าสนใจอันนี้ก็อยากจะลองทำอันนี้ก็เป็นเหมือน motivation ต่อไปหลังจากการทำพวกแค่คอนเสิร์ตอะไรเงี้ย

การดูคอนเสิร์ตในฮอลล์คอนเสิร์ตกับการดูคอนเสิร์ตในทีวีเหมือนหนังคนละม้วนมันเหมือนหนังคนละเรื่องกันเลยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันดูในทีวีเราบอกโอ้โหทำไมพี่ตูนร้องเพี้ยนโอ๊ยทำไมปามี่ร้องไม่ถึงแต่อยู่ในคอนเสิร์ตนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันคือมวลมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีหาไม่ได้แน่ๆดังนั้นในท้ายสุดพี่เชื่อว่าไลฟ์เพอร์ฟอร์มยังไงก็ต้องมีแล้วก็พี่เชื่อด้วยซ้ำว่ามันจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆพี่เชื่อด้วยซ้ำว่ายิ่งเรามีอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเท่าไหร่คนจะยิ่งอยากออกมาข้างนอกมากขึ้นเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเยอะมากเลยทุกวันนี้ตั้งแต่เราไม่อยู่บนทีวีก็จริงเราอยู่บนมือถือเราดูคลิปตลอดเวลาวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบนึงเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะในอนาคตยังไงแล้วไลฟ์เอ็กซ์เพรียนก็ต้องมีแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยพี่ถึงบอกพี่พยายามจะขยับจากการเป็นแค่ทำคอนเสิร์ตมาทำไลฟ์เอ็กซ์เพรียนมากขึ้นเพราะพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าสนุกกว่า

สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่คิดว่าคนดูต้องรักศิลปินมากขึ้นจบคอนเสิร์ตไปปุ๊บต้องแบบโอ้โหพี่โอ๊คค็อกเทลรักจังเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ศิลปินเองก็ต้องสามารถแสดงความเป็นตัวตนได้มากขึ้นเหมือนให้คนดูรู้ว่าเฮ้ยนึกว่าจะมาคาดหวังว่าคุณร้องเพลงนี้แต่คุณมีของมากกว่านั้นอันนี้คือถ้าคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่จะมีเป้าแบบนี้ว่าคนดูต้องได้ศิลปินก็ต้องโตขึ้นมันเป็นเหมือนหลักไม้อะปักหลักไม้ว่าโอเคเราจะไปตรงนี้เลยจะให้รู้สึกอิ่มเอมมีความสุขคิดถึงวัยอดีตเพลงสุดท้ายคอนเสิร์ตก็ต้องทำให้คนดูฮัมเพลงที่เราคิดถึงเมื่ออดีตนั้นแล้วก็จบไปด้วยความสุขจริงๆมันมีแค่นี้เลยคอนเสิร์ตมันไม่มีอะไรมากกว่าแค่ความรู้สึกสิ่งที่อยากทำให้วงการดนตรีอีกเรื่องนึงเลยนะซึ่งแบบทำไม่สำเร็จแล้วก็ยังทำไม่ได้ด้วยโมเดลบิสเนสเลยก็คือการทำเหมือนฝรั่งคือมีทัวร์คอนเสิร์ตสมมติว่าศิลปินออกอัลบั้มนึงเมืองนอกเนี่ยจะสามารถหากินกับอัลบั้มนั้นด้วยการไลฟ์เพอร์ฟอร์มได้เลยสมมติว่าโคเพย์ออกอัลบั้มใหม่ปั๊บเขาจะมีทัวร์เขาเลยซึ่งเพลงใหม่จะดังไม่ดังดังเพลงเดียวดังสองเพลงเขาหากินได้ด้วยการมีทัวร์ในขณะที่ประเทศไทยยังทำไม่ได้ปัญหาใหญ่ๆ ในตลาดก็คือเรายังไม่ทำไม่ได้เพราะเรามีอีเวนต์ที่เป็นฟรีคอนเสิร์ตเยอะจนเกินไปมันทำให้มีคนที่สามารถไม่ดูอันนี้ไปดูอันนั้นได้ในราคาที่แทบจะฟรีหรือว่าแทบจะ2ฝาของเครื่องดื่มบวกกับเงินอีก40บาทคุณก็ดูได้แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างนี้วงมันจะมีพื้นที่มีแฟนตัวจริงที่เข้ามาได้ดูของจริงๆได้ดูความตั้งใจของวงจริงๆโปรดักชั่นที่รับกับโจทย์วงจริงๆเพราะว่าพี่เองด้วยตัวเองก็เหมือนกันว่าเราดีไซน์คอนเสิร์ตนึงมันน่าเสียดายนะเหนื่อยมากคอนเสิร์ตเหนื่อยมากเลยกำลังจะฟินเลยอ้าวจบแล้วแต่ถ้าเราเล่นหลายๆรอบเรารู้สึกคุ้มไงโหทำแทบตายเล่นอีกฝรั่งเนี่ยที่มันกำไรเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันทำครั้งเดียวมันซ้อมแล้วซ้อมเล่ามันปิดสตูซ้อมมันทำไฟแล้วทำไฟเล่าเช็คเรียบร้อยแล้วมันทัวร์โลก100ประเทศเล่นเหมือนเดิมเราควรทำอะไรให้ได้อย่างนั้นแล้วเราถึงจะพัฒนาเวลาคนชอบมาถามว่าของเราสู้ฝรั่งได้ไหมจะไปสู้ได้ยังไงเราทำกันเสร็จเนี่ยเราลื้อถากทิ้งเลยของเราที่แบบไม่ดีว่ะอ้าวแต่เลิกแล้วจบพอดีเลยต้องไปแก้กันคอนเสิร์ตหน้าโน่นอีกไม่รู้5ปีจำไม่ได้ละเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำโมเดลนี้ได้เมื่อไหร่พี่ว่าวงการทำไลฟ์เพอร์ฟอร์มของแบบคอนเสิร์ตก็จะพัฒนาขึ้นอีก

เราคิดว่าเราชอบอะไรไม่ต้องบอกว่าเราชอบนะไม่ต้องลังเลคิดว่าเออเราคงชอบนี้แหละแล้วทำมันเลยถ้าอยากจะทำงานนี้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะชอบนะทำเลยแล้วพอคุณทำไปเนี่ยคุณจะรู้เองแหละว่าคุณชอบมันหรือเปล่าคุณไม่สามารถนั่งอยู่ที่บ้านแล้วคุณก็อาจจะชอบมันไหมนะมันไม่ทางจะรู้เลยเพราะว่าของจริงมันคือของจริงจินตนาการคือจินตนาการดังนั้นเนี่ยพี่แนะนำว่าใครที่อยากทำงานด้านนี้ทำมาเลยอยากจะให้ทำเยอะๆด้วยซ้ำเพราะว่ายิ่งมีคนเยอะเท่าไหร่แสดงว่างานออกแบบมันจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเราจะยิ่งมีการพัฒนางานเห็นงานเขาดีแล้วก็มาทำเห็นงานคนนั้นไม่ดีเราไม่ทำมันจะเห็นการแข่งขันและการอยู่ร่วมกันไม่ต้องกลัวว่าเราไม่เคยทำมาก่อนมันไม่มีใครทำอะไรมาก่อนทั้งนั้นอ่ะพี่ไม่ได้จบด้านนี้มาพี่เรียนหนังสือในวงการนี้จากพี่ชอดจากพี่บอยทะกลพี่บอยโกศิยพงศ์พี่เต็ดยุทธนาพี่เรียนหนังสือจากช่างไฟชื่อพี่ซันชื่อพี่เมาพี่เรียนจากคนทำกราฟิกเยอะแยะดักยูนิตซึ่งเขาไม่เคยสอนพี่หรอกเราดูเขาเราก็อ๋อทำความเข้าใจกับงานเขาแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรอะไรมันก็เรียนหนังสือกับการทำงาน

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะ
0: มีเสียง
1: บางอย่าง
0: มีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปเฮ้ยอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์ธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมบทชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย

0: คุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไป
1: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: คนก็จะไม่เล่น
1: ถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก10-20ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ10-20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
0: นะไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเราม
0: ากโซมากเหนื่อย
1: ืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นเล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกที
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
0: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉย
1: ๆ
0: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
1: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
1: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่แล้ว
1: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ได้เปลี่ยนเขา
1: ใช่ครับก็มีการวิจัยที่ติดตาม ก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลยมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
1: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
0: ก็ไม่ใช่อ
1: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมนี้ได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก็
1: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู
1: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
1: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิด อาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
0: เดี๋ยวก่อนแต่จะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
1: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
0: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
1: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
0: ่
1: มั้ยครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
0: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
1: ้แก้ไขได้ครับ
0: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
1: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
0: ี้
1: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
0: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
1: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
0: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
0: โดนด่าทุกวัน
1: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทํายังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
0: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
1: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทําของประเทศไทยเราก็ทําเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทําให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทําให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
0: แก้ที่ต้นตอ
1: ครับใช่ครับ
0: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะ ป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มันดีๆหน่อยสิเป็นโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยตายละ
1: ขอโทษครับท่านประธาน
0: เอ้ยปั๊บมันโดนเท้าฉัน
1: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
0: อุ้ยอีลมเนี่ยก็ทิ้งๆไปเลยไป
1: ได้ครับ
0: มันเจ็บนะเนี่ย
1: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนร่มไปทางไหนอ่ะ
0: โอ๊ยตายละสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋า
2: ค่ะ
0: ช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
2: ได้ค่ะ
0: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
2: อ๋อละค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ท
2: ่
1: านประธาน
0: พี่เลื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า
2: ได้ค่ะ
0: ลมเสียสะอาดแล้ว
1: น่าจะโดนน้ำ
0: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูสินะ
1: ท่านประธานนี่ตลกจริง
3: ๆเจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
0: เฮ้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านใหญ
1: ่หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
0: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
1: ตอนนี้ป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่อิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
3: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะนี่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้ว แล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมเนี่ยฮะ
2: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
0: น่ารักไม่เหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
2: ค่ะ
0: นี่ค่ะกระซิบนี่เอาไหลในสารน่ะ
1: ก็อยากฟัง
0: ยืนดี
2: แนะถามว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
3: ได้ครับ
2: ได้แล้วเหรออื
1: เรื่องมันขำขนาดนั้นเลยนะครับพี
2: ่พี่จักรจี
0: โอ้ยอีก
2: รอบค่ะอีกรอบ
0: ตื่นแล้ว
2: น้าบอกว่าโอเค
0: เนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียวอ่ะ
2: ก็คุณนาพูดว่าเองไม่ได้ยินนี่ค่ะ
0: มาอีกที
3: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
0: แค่นั้นน่ะเนาะไม้นี่โป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังไงครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
3: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมไหมครับน้ำพริกอร่อยไหมครับ
2: ไหนดูสิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
3: ยอดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
2: กุ้งเยอะดีหลังซื้อผักด้วยนะ
1: พี่ป้อง
3: ซุดซิด
1: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
3: เจ
2: ๊น้ำตาล
3: เดี๋ยวหกไปหกเลยนะ
1: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกครูสอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
3: อุ๊ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: เอาของจองไว้ก่อนเอาละครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมอดโอยครับผม
0: ยากเล
1: ยและท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
3: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดี

0: ไปหมดอะฮะ
1: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลยจริงไหม
2: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
3: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะเนี่ย
0: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะขอเชื่อด้วย
2: ปิงปองฮะเฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มาล่อของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
4: แต่ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนอาราบิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
2: อู้ตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
0: รู้ทันอีกแล
2: ้วร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยสิ
3: เชิญครับผม
5: เชิญค่ะ
2: มาแล้วโอ้โหเป็นไง
0: หล่อใจเย็นพี่ใจเย็นอะไรครับเนี่ยขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
5: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่เหรอคะเนี่ย
0: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ว่าผมอะตื่นตีสองทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
2: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพกผิวพันแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
0: แต่ว่าเห็นผิวพันอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
3: ไม่เจอหมอครับ
0: ไม่เจอโรคครับ
5: พี่ออดิชั่นต่อดีกว่านะพร้อมไหมคะ
0: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
5: ได้ค่ะได
0: ้1 2 3 3 10
1: นี่ก็จะกระป๋องแรก
3: กระป๋องวางด้วย
5: นักมวยเป็นนักมวย
2: ด้วย
0: เป็นไงครับผ่านไหมครับ
2: ผ่าน
0: ครับโอ้โห3ผ่านเลยนะครับ
2: ใช่3ผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
0: โอ้ดีก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
3: แค่วอร์ม
0: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
6: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
5: อะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันคะเนี่ย
6: บอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
3: ใช่ใช
5: ่ทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริง
6: จริงนะ
5: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรหรอ
3: พร้อม
7: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
0: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลยครับ
3: พร้อมครับตอนนี้
0: ผมพร้อมเสมอครับ
3: ไปครับลุย3 4
0: ไก่ย่างถูก

0: ันสักทีละครับแม่คุณ
1: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไม่ได
0: ้มาเต็มๆอีกเลย
2: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
0: อ๋อต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมนึกว่าเต้นเอาฮา

0: องถึงมือคุณหรอกค่ะ ฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาให้ยักไก่ย่างแล้วก็ถูกหุบเผาเฮ้ยมันจะโดนไม่เจ็บเฮ้ยมันจะโดนไม่เจ็บเฮ้ยเสียบตูด
1: ปล่อยเขาแลบไ
0: ปเสียบตูดเฮ้ยรอจริงเฮ้ยจริงจริงแล้วก็จริง
1: เฮ้ยปล่อยไป
0: เฮ้ยจริงแล้วก็จริงจริงเฮ้ยไก่ย่างเฮ้ยไม่เหนื่อยป่ะเหนื่อยหมดแล้วเนี่ย
2: วิชันค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: นัน
1: สวัสดีครับไม่ใช่ครับขอวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
2: อ๋อ
1: ในวันนี้ครับจะมาออกกําลังกายด้วยผ้าขาวม้ากันพร้อมมั้ยฮะ
4: ได้คร
2: ับ พร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
0: จ้าๆๆ
2: เราเป็นกรรมการ
0: จ้า
1: ๆๆอ่ะฮะวันนี้เหมือนเดิมเลยเพจของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
5: วันนี้เตรียมมาดีแล้วเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
1: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ท่านเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
5: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
1: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
5: ่ครับ
1: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
5: ใช่
1: ขยับ
5: มีจังหวะอยู่ใน
1: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
5: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
5: เริ่มที่มืออีกครับ
1: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
5: โอเคครับ
1: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทําช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันใหม
5: ่
1: เมื่อกี้ไม่พร้อมกันเน
5: า
1: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ดัก1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 78 4 3อึ๊บ2
5: เริ่มสนุกแล้วนี่
1: 1ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
5: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
1: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
5: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
1: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2สเต็ปเนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2สเต็ปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
5: ได้เลยครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
5: 3
1: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
5: โอเคครับ
1: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7อย่าเพิ่งมือไม่ถึงครับ1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากถ้าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียวมันสองสเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
5: ด้านหน้า
1: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมผ้าขาวม้าขึ้นมาบริเวณอก
5: กำหรือแบมือ
1: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
5: โอเคครับ
1: ดังนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
5: า
1: ะโอเคครับ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 25 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเค
5: โอเคโอเค
1: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
5: สับสนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
1: ่แล้วลองรอบไหม
5: ได้เลยคร
1: ับ โอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะ3 2

0: ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 2 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1และหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปเรื่อยๆเลย
1: ได้ครับ
0: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
1: จะท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
0: ทำได้เลย
1: ผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
0: ่ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะท่านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
1: ส่วนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซแท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างนี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1
1: 2
0: 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญามือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2มือมา1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณเนาะฟังก์ชันของหัวไหล่
1: หัวไหล่
0: ให้เราแกว่ง
1: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทั้งบั้นเอวหรือสะโพก
0: ช่วงสะโพกครับก็คือเราเตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
1: ู้สึกได้
0: ขย
1: ับ
0: ตลอดเวลา
1: ใช่ครับมีความรู้สึก
0: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: ครับผม
0: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายๆครับ
1: ง่ายๆยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่ป่ะครับ
0: ยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
1: ใช่
0: ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 43 2 1โอเคหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
1: ไว้
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
0: อ๋อตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 35 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหลเนาะถ้าเกิดเรายกนาน
1: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
0: ปกติเลยครับอย่าไปลองไปฝึกมันทำตามที่ลมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
0: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
0: ้โอ้ดีมากเลยฮะ ถ้าพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดี

0: หาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: าใช่แล้วก็เพลง
1: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
0: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
1: ใช่
0: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
1: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
0: โอ้ครับกำลังใจให้เลย
1: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
0: ยินดีนะครับ
1: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหนื่อยบ้าง
3: ครับสุดยอดสุดยอดท่าเนี้ยขึ้น
1: ท่าเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
2: โอ
4: ้ครับ
2: ท่าหอด
3: น้ำมันมวย
1: เขาผ่านใช่ไหมครับ
5: ผ่านเองผ่าน
3: น้ำมัน
5: ไปเลยอ่ะ
3: พี่มีน้ำมันมวยแวะกลับมา
2: เนาะมือนักอิงเนาะ
3: ใช
2: ่โอ้โหเป็นนักมวย
5: สอนผมม้วนนิดนึงนะ
3: อีกท่านึงอีกท่า
1: ม้วนนะครับอย่างนี้ก็ชอบ
5: เฮ้ยคนละม้วนไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลย
2: ไม่น่ามีแฟนเลย
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
2: ก็ใช่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
2: ก่อนดีใจมากเลยค่ะ
7: เนี่ยจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแต่ไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
2: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แปลอนาคตไม่แน่โ
8: อ้ไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มี

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการพ่อแม
0: ่สู้สู
1: ้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเป
1: ็
0: นเรื่องนี้ฮะ
1: เป็นเรื่องอะไรคะเดี๋ยววิ่ง4คูณ100เมตรเหรอคะพี
0: ่วิ่งไม่เท่าไหร่นี่นา
1: ทำไมคะ
0: แต่อันเนี้ยซนลูกซนฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลูกซนแต่เราจะมาเปลี่ยนความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นความเข้าใจพร้อมกับเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรอยู
0: ่ใช่แล้วครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นครอบครัว5ครอบครัวจากทางบ้านเช่นเดิม
2: และนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเรา
1: บ้านไหนคิดว่าลูกซนที่สุด
0: นี่ก่อนเลยนี่มั่นใจในความซนของลูกมากเป็นไงครับคุณแม่ครับ
3: เขาจะไปไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยนิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาบางทีกระโดดชนกระจกตู้ตอนนี้2บานแล้วยังไม่ซ่อมเดี๋ยวเอาไว้ทีเดียว
0: อ๋อนี่ประกาศเคลมทีเดียว
3: ใช่
0: รอก่อนเกี่ยวมีบ้านต่อไปอย่างงี้นะ
1: แม่คุณแม่ขาแล้วกระจกแตกหรือหัวลูกแตกคะ
3: ทั้งหัวลูกแตกแล้วกระจกแตก
0: โอ้ลูกก็เจ็บด้วยของก็เสียหายด้วย
1: จดคะแนนความ
3: แต่ไม่ร้องนะคะ
1: ไม่ร้องเลย
3: ไม่ร้องเพราะเขาทำเอง
1: โอ้นะก็เลิศนะ
0: อ
1: ่ะเอานะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกกัน
0: วันนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการซนของลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะไปพบกันเลยกับคุณหมอเก๋ค่ะ
2: คุณหมอใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณพ่อบอยคุณแม่นีนาแล้วก็คุณแม่ของลูกๆจอมซนทั้ง5ด้วยนะครับ
0: นี่หมอเก๋อยากจะพูดอะไรเกริ่นนำเรื่องความซนของลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยไหมครับ
4: เมื่อกี้ที่คุณบอยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะความซนเป็นเพราะว่าเด็กๆเขาเป็นของเขาเองหรือเป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆบอกว่าเป็นทั้งสองส่วนเด็กก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่หนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สู้ๆแล้วนะรับมือได้แน่นอน
0: ไม่ต้องนี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเคล็ดลับมียุทธวิธียังไงในวันนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักนะคะกับลูกๆของครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวกันเลยค่ะ
5: หนูชื่ออะไรคะ
6: พายกุ้งค่ะ
5: โอ้แล้วหนูอายุเท่าไหร่นะคะ
6: 15ค่ะ
5: บ้านซนไหมคะน้องพายก
6: ุ้งซนค่ะตอนเด็กๆหนูก็ชอบลื้อของคุณพ่อคุณแม่หนูอ่ะใจดีแต่แค่ลื้อของพ่อแม่จะใจร้าย
7: ของเล่นกอสามหัวให้ได้เลยแม่ก็บอกปุ๊กก็ร้องอ่ะ
5: สุดท้ายคุณแม่ทำไง
7: สุดท้ายก็เอาขึ้นรถหนูก็นั่งเฉยแล้วก็หลับไปเลย
5: พ่อเป็นคนไหนครับ
7: ตื่นเล่นโทรศัพท์พ่อเล่นไอโฟนพ่อแค่นั้นแล้วตอนเล่นตอรี่แล้วพ่อก็ว่าหนูแล้วก็ตีหนูเลย
5: ชื่ออะไรครับ
8: หนูชื่อซันนี่อายุ5ขวบ
5: ซนไหมคร
8: ับ
5: น้องซ
8: ัน
5: น
8: ี่
5: ว่าน้องซ
8: ัน
5: น
8: ี่
5: ซนไหมคร
8: ับซนค่ะ
5: ซนขนาดไหน
8: ขนาดที่พ่อแม่ดูน้องดูแบบหนูไปเล่นเกมของพ่อเขา
5: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่นะ
8: หนูอยากจะบอกขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วขอบคุณคุณพ่อ

0: ที่ท้องฟ้าเลยชื่อก้องครับ
1: ก้องอายุเท่าไหร่นะครับ
0: อายุ18นะครับ
1: 18แล้วหมู่บ้านซนไหมครับ
0: ไม่ซนครับแต่ซนนิดเดียวครับซนคือที่เด็กที่ดีแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็ซนตอนหนูกินข้าวครับหนูก็ขึ้นที่ในบนเก้าอี้โซฟาหนูก็กระโดดโต๊ะเต้นแบบนั้นครับ

0: แม่หนูชื่ออะไรครับ
1: แม่เรียวกับโรเบิร์ตกับพ่อเอ็ก
0: ซ์โรเบิร์ตครับปกติหนูซนป่ะซนป่ะ
1: ซน
0: ยังไงอ่ะ
1: ซ้ำจะอีฟัง
0: เคยโดนดุ
1: โดนสิ
0: โดนดุยังไงอ่ะทำอะไร
1: รักแม
2: ่ชายใจแล้วนี่ลูกเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ซนไงคุณหมอคร
3: ับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับดูวีทีอาร์แล้วดูอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกวัยรุ่นอายุ15 18กันแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกโตเร็วมากนะครับ
2: 18ค่ะนะคะเอาละค่ะได้ทำความรู้จักเด็กๆนะคะทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าแน่นอนสำหรับเกมในช่วงแรกของเราเป็น guessing game นะคะเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะ
3: เราจะมีสถานการณ์ครับเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์แรกครับคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีคุณครูบอกให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนนั่งบนเก้าอี้แล้วคุณครูจะออกจากห้องไปแล้วก็บอกลูกๆเราว่าอย่าลุกไปไหนนะถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: ตอนแรกน่าจะนั่งก่อน
3: น่าจะนั่งก่อน
4: แต่พอคุณครูออกไปสักพักน่าจะลุก
3: น่าจะลุก
4: ค่ะ
3: เชิญครับแม่
4: แล้วก็ชวนกันลุก
3: แล้วก็ชวนกันลุกด้วย
5: เล่นกันสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าครูไม่อยู
6: ่คิดว่าพอเห็นเพื่อนๆลุกก็คงจะลุกตามมาแล้วครับ
3: เอาละฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตอนแรกก็คงนั่งแหละแต่เดี๋ยวพอครูออกก็จะลุกไปดูกันครับ
0: นั่งบนเก้าอี้ห้ามลุกไปไหน
7: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต่างคิดว่าเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเล่นแน่นอนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนนั่งเฉยอยู่เวลาผ่านไปไม่นานโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นสนุกกันเลยครับ
3: ค่อยๆลุกมีหัวโจกเห็นไหมฮะมีหัวโจกลุกปุ๊บขึ้นมาคราวนี้ก็ลุกตามขึ้นมาเลยครับเนี่ย
8: จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนนะก็อยากจะอยู่นิ่งน
2: ะ
8: เพราะว่าครูสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ใจมันอยากจะไปพอมันมีคนนึงกระตุ้นขึ้นมามันเหมือนกับพวกเราอะเวลาอยู่คนเดียวอะเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับเราว่าเราซ่าระดับนึงเนาะแต่พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราจะซ่ามากขึ้นความซ่าทุกคนมันจะรวมกันมันจะมีคนกระตุ้นให้คนอื่นทำตามและในที่สุดทุกคนก็ลุกเหมือนกันหมด
3: ครับ
8: อันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวนึงที่ทําให้เด็กอยู่นิ่งได้หรืออยู่นิ่งไม่ได้ครับผม
3: นั่นคือคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกปุ๊บเนี่ยอ้าวมันยังจะมีคนนําหน่อยนะฮะ
8: ถูกต้องครับ
3: คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่2ครับ
2: ค่ะ
3: สถานการณ์นี้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนจะเข้าไปอยู่ในห้องที่กําลังมีคนนั่งสมาธิครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
6: ก็คงวิ่งเล่นเหมือนปกติแหละครับ
3: ที่คนกำลังนั่งสมาธินิ่งๆเนี่ยนะฮะ
6: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ
9: สักพักนึงอะครับ
3: ครับ
9: อีกสักพักนึงก็คงจะเล่นกันเหมือนเดิม
3: เหมือนเดิมไม่คิดว่าลูกจะนั่งสมาธิกับเขาด้วยเหรอครับ
9: อ๋อคงไม่ฮะเพราะว่าลูกผมไม่เคยนั่งสมาธิ
4: มีทำตาแต่คงต้องมองก่อนมองก่อนว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะลองทำดู
3: ไปวิปัสสนาด้วยกันเลยครับ
7: พี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสงบเด็กๆเข้ามาจะเป็นอย่างไรมีของเล่นอยู่ใกล้มือโอ้โหต่างคนต

0: ครับวิ่งไปวิ่งมาด้วยแน่มีสะกิดพี่เขาอีกไม่มีใครอยู่นิ่งเลยครับ
1: เด็ก2คนลูกใครครับแค่นี้นะฮะนี่นะฮะนี่คือทำลายสมาธิตัวยงเลยนะฮะอันนี้นะฮะนี่ครับหมอครับ
2: คือมันมีบรรยากาศทั้งที่ชวนให้เด็กนิ่งก็คือว่าทุกคนนั่งนิ่งหมดเลยแต่มันก็จะมีบรรยากาศที่เร้าตัวเด็กอยู่นะครับก็คือเพื่อนที่เข้าไปทั้ง5คน
1: อ
2: ่ะไม่มีใครนิ่งสักคนเลยอ่ะทุกคนพยายามที่จะสนใจเรื่องของตัวเองอยากเล่นของเล่นคนนี้เล่นของเล่นเสร็จฉันก็อยากจะเล่นด้วยไม่สนใจละใครจะนั่งนิ่งไม่สนใจเพราะว่ามี2สถานการณ์ที่อยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเห็นว่าสถานการณ์ถ้าหากว่าต้องการจะให้เด็กเนี่ยคล้อยตามกันหนึ่งมันควรจะมีเรื่องเดียวจะไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณนี่นาครับ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีเพื่อนคอยเร้าอยู
1: ่
3: จริงๆก็อยากจะไปลองนั่งอยู่แหละแต่มันฝั่งนี้มันดูสนุกกว่าเนาะ
2: ใช่ครับอ
3: ะไรอย่างนี้นี่ก็คือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เด็กๆก็ยังซนอยู่นะคะพี่บอยคะทีนี้มีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะ
1: สถานการณ์ที่สามฮะคราวนี้ลูกของเราเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งสมาธิแต่คราวนี้เข้าไปทีละคนครับเมื่อสักครู่เข้าไปพร้อมกัน5คนคราวนี้ทีละคนเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะดีขึ้นไหมฮะพ่อแม่คิดยังไงครับ
4: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะ
1: หยิบของเล่น
4: แล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
1: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
4: แน่นอน
5: น่าจะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
1: ฮะ
5: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
1: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู่
5: น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ดูว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาแข็งขนาดนี้อย่างนี้นะ
5: คะค่ะค่ะคงสังเกตก่อนละค่ะ
6: ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
7: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
1: ครับ
7: ครับผม
8: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับไม่ได้แบบวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ครับคราวนี้ต้องโหวตแล้วฮะต้องโหวตเลยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลูกเข้าไปทีละคนแล้วอยู่เฉยคิดว่าเด็กอยู่เฉยนิ่งยกมือครับ
9: ทุกคนบอกว่า
1: ถ้าคิดว่าลูกเข้าไปแล้วซนแน่ยกมือครับ
9: โอ้โหเป็นเอกฉัน
1: ท์เอกฉันท์จริงๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญครับ
0: มาเริ่มที่น้องพายกุ้งคุณแม่ทายว่า
4: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะแล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
1: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
4: แน่นอน
0: และน้องพายกุ้งครับไปหยิบของเล่นมาแต่ก็นั่งเฉยๆครับมาดูน้องบุ๊กครับคุณแม่คิดว่า
5: จะเข้าไปแล้วก็มองก่อนแล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
1: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู่
5: น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: น้องบุ๊กเดินอย่างเงียบๆไม่ได้สะกิดใครครับมีย่องด้วยเออมีเสียงแล้วก็เล่นอย่างเงียบๆคนเดียวมาดูน้องซันนี่คุณพ่อทายว่าอย่างไร
6: เป็นน้องซันนี่นี่ก็คงหยิบของเล่นแล
1: ้
6: วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
0: น้องซันนี่พยายามไม่ทำเสียงดังเดินไปเอาของเล่นทำของหล่นโอ้โหดูหน้าครับแม่รู้สึกผิดซะด้วยมาดูน้องก้องครับคุณพ่อทายไว้ว่า
7: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
0: คุณพ่อบอกว่าจะไม่อยู่ใกล้คนนั่งสมาธินะครับน้องก้องไปหยิบของเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วก็เดินไปหามุมเล่นเงียบๆคนเดียวน้องออโต้ล่ะครับคุณพ่อทายว่า
8: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อย

0: ผู้ปกครองของเด็กคนสุดท้ายช่วยยกมือด้วยครับขอบคุณครับด้วยความภูมิใจที่สุดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สรุปไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องพึ่งคุณหมอเก๋แล้วครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วเห็นว่าตอนสถานการณ์แรกเนี่ย5ป่วนเข้าไปพร้อมกันป่วนรุนแรงกว่านี้เนาะ
0: ใช่ฮะ
2: ใช
0: ่
2: ใช่ไหมดูนิ่มลง
3: นกถูก
2: ดูเบาลง
3: ใช่ไหม
2: ดูคนสุดท้าย
3: เขาพยายามจะย่องเห็นไหมครับเขาแบบรบกวนคนอื่นเขาพยายามจะย่องอ่ะเขาก็รู้ว่าเขาไม่ควรจะป่วน
0: ใช่
3: ไหมครับยกเว้นคนสุดท้ายทำไมคนสุดท้ายถึงสร้างเสียงออกมาได
2: ้
3: เพราะว่าเขามีโอกาสในการสร้างเสียงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะควบคุมไม่ให้ลูกเราป่วนหรือป่วนน้อยๆได้ยังไงก็มีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมทำให้มันอย่าไปกระตุ้นเขามากนักอ
0: ัน
3: ที่สองลดโอกาสของการสร้างความป่วนของลูกคือของคนสุดท้ายที่ถ้าไม่มีไอ้เป่าๆเนี่ยนะ
2: เขาอาจจะเล่นอีกแบบน
3: ึ
2: ง
3: ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้จะทำยังไงให้เกิดเสียงอ่ะ
0: ค
3: นอื่นเขาเงียบเหมือนก็อาจจะลุกขึ้นมาย่องคุณพ่อแม่อาจจะทายผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วมองหาได้ว่าโอกาสที่จะสร้างความปวดให้กับลูกเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยพ่อแม่ต้องสู
0: ้
3: ๆเอามันออกไปให้ไกล
2: ๆ
3: ครับผม
2: คราวนี้เรามีอีกหนึ่งสถานการณ์
0: ใช่ครับสถานการณ์ที่4ครับคราวนี้พ่อคุณแม่ครับเมื่อครูให้ลูกแต่ละคนจัดโต๊ะอาหารโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยจัดโต๊ะอาหารแล้วมีเพื่อนที่ซนเข้ามาป่วนฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราจะเป็นยังไงครับ
4: ก็ซนเหมือนเดิม
0: เละแน่ๆใช่ไหมฮะ
4: แน่นอน
0: เละแน่
5: ๆก็คงบอกเพื่อนนิดนึงสักนาทีหรือ2นาทีต่อไปก็คงจะเล่นด้วยกันนะ
0: ก็คือละเลงอาหารด้วยกันแน่ๆเลย
5: ละเลงด้วยกันแน่นอนครับ
0: ครับผม
6: อาจจะเตือนพอเป็นพิธี
0: ครับ
6: แล้วก็เข้ากวนเดียวกันเหมือนเดิม
7: ก็คงจะปวดมากเลยแหละค่ะ
0: ครับ
7: เพราะว่าเป็นแสดงแบบนั้นกัน
0: ต้องปวดแน่ๆเลย
7: ปวดแน่ๆเลยค่ะ
8: คือถ้าน้องไผ่กุ้งเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทําแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมาปวดเนี่ยเขาจะว่าเพื่อนแน่นอน
0: ว่าเพื่อน
8: ใช่ครับ
0: กําลังตั้งใจทําอะไรอยู่มีคนมาป่วนว่าแน่ๆสำหรับไทยกุ้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจัดโต๊ะอาหารอยู่มีเพื่อนเข้ามาป่วนลูกเราไม่สนใจจัดจนเสร็จเรียบร้อยเลยยกมือครับทุกคนรักลูกแล้วโอ้โหมั่นใจในตัวลูกมากจริงๆเลยแล้วทั้งพ่อคุณแม่คิดว่ามีคนเข้ามาป่วนโต๊ะเละแน่ยกมือครับ
2: เป็นเอกฉัน
0: ท์ช่วยไม่ได้
3: ต้องไปดูนะครับ
0: ต้องไปดู
3: คร
0: ับ การจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรู
9: พี่ชอพี่ซ่อมเอช่วยคุณครูจัดหน่อยได้ไหม
10: น้องไผ่กุ้งครับเห็นเพื่อนเข้ามาหันมองเพื่อนด้วยโอ้โหคุณครูบอกให้ฟังครับคุณครูบอกว่าต้องจัดให้เสร็จครับอยากเล่นแบบนี้จะจัดเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ทำได้ครับน้องบุ๊กบ้างเห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นมองเพื่อนไปจัดโต๊ะไปแล้วก็จัดจนครบเลยครับน้องซันนี่คุยกับเพื่อนไปจัดโต๊ะไปครับโอ้โหรีบจัดด้วยเพื่อนชวนคุยครับก็ยังจัดต่อแล้วก็จัดสำเร็จครับน้องก้องดูจะเหงาทีเดียวจัดโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยมองเพื่อนบ้างมองโต๊ะบ้างแต่ก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่

0: ใจอยากเล่นครับแม่จัดสำเร็จจนได้น้องออโต้เห็นเพื่อนเล่นเดินออกมาเลยครับยังไม่จัดโอ้โหมาเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นจนเพลินครับผ่านไป5นาทีค่อยกลับมาจัดใหม
1: ่ครับรอครับครับ
0: จะไปเล่นอีกไหมเนี่ยไม่เป็นเล่นแล้วครับจัดจนเสร็จเลยครับ
2: โอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับจัดสำเร็จทุกคนฮะสำเร็จทุกคนฮะหมอฮะ
3: คือถ้าเรามองในแง่ของตัวเด็กเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้ถึงแม้จะซุกซนเนาะแต่เขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะมีวินัยอ่ะมีคนสั่งให้ทำมาทำได้แล้วก็รู้ด้วยนะเห็นไหมครับไม่มีใครเอาจานมาแล้วก็ใส่ซ่อมกับซ่อมช้อนกับช้อนนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนใส่ถูกหมดเลยมีจานแล้วก็มีช้อนและมีซ่อมเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากกว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ประเมินลูกต่ำกว่าที่ลูกเป็นใช่ไหมครับ
2: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังยิ้มกลิ่มเลยนะที่ภูมิใจเลยครับ
3: ให้ดูให้คุณพ่อคุณแม่ดูตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราเห็นลูกมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้มาเพื่อจะมาสู้ๆกันเพื่อจะรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะฝากคุณพ่อแม่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กซนเนี่ยคนจะบอกว่าก็เป็นเด็กฉลาดเนา
1: ะ
3: เป็นธรรมชาติของเด็กตามวัยแต่ว่าความซนของเขาเนี่ยจะต้องมีขอบเขตนะครับนะมีขอบเขตอย่างเช่นไม่เป็นอันตรายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกัน
2: หมอเก๋ครับมีขอบเขตหมายถึงซนแล้วจับขังหรือเปล่าครับ
1: ไม่ดีเหรอคะ
3: อันนั้นเป็นขอบเขตทางกายภาพ ใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบเขตทางกายภาพเนี่ยไม่สำคัญเท่าขอบเขตทางจิตใจเราต้องทำให้เขามีขอบเขตด้วยใจของเขาเองครับ
1: โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วคงอยากจะได้คำแนะนำแล้วก็แนวทางยุทธวิธีการรับมือทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยซนอย่างมีขอบเขตซนเพื่อพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีรับมือกับลูกซนมาฝากอย่าลืมนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้และในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวจากทางบ้านบ้างละค่ะคุณพ่อคะจะเป็นการแชร์แบ่งปันเทคนิคนะการรับมือกับความซนของลูกเทคนิคเหล่านี้จากทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนเลยกับครอบครัวนี้นะคะครอบครัวน้องมะจันค่ะ
2: แม่มีลูกทั้งหมด3คนค่ะก็จะมีพี่มะจังแล้วก็มีน้องฝาแฝดชื่อตังมะกับตังมาค่ะน้องมะจังส่วนใหญ่ก็ปีนไปที่บ้านก็จะมีที่กั้นสำหรับกั้นน้องไม่ให้เดินไปอ่ะพี่มะจังก็จะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาค่ะบางทีก็กระโดดมาหาแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยืนอยู่ก็กระโดดโถมเข้ามาหาแม่ค่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะซนมากนิดนึงอย่างแบบบางทีอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นฉีดน้ำเขาก็จะฉีดไปทั่วค่ะบางทีก็ฉีดที่รถบ้างบางทีก็จะมีฉีดเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะคะแน่แม่บอกว่าพอได้ยังบอกว่าให้พอก่อนมันเปียกแล้วเดี๋ยวย่าว่านะเสื้อผ้าเปียกน่ะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มเขียนบ้านเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
1: แม่ก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นเด็กโซนที่แบบว่าชอบขีดเขียนไปทั่วค่ะขีดตอนแรกก็พยายามจะจำกัดเขาว่าโอเคให้เขียนแค่โซนนี้ตรงนี้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตรงที่อื่นมาเลอะเทอะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอห้ามแล้วบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่เชื่อน้องก็พยายามต่อไปเรื่อยๆค่ะตอนหลังแม่ก็เลยปล่อยให้น้องมาจังเขาเขียนไปเลยอะค่ะเพราะว่าเขาอะก็เคยถามว่าทำไมมาจังทำอันนี้แม่ก็ห้ามทำอันนี้พ่อก็ห้ามย่าก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับแม่เหมือนกันนะคะแม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงห้ามเพราะอะไรห้ามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายห้ามเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเขาก็บอกแต่บางทีมาจังก็รู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะถามย้อนกลับเข้าไปแล้วมาจังรู้แล้วมาจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มาจังอยากทำอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้นะเขาก็จะบอกเขาอยากทำ

0: กับวิธีนี้จริงๆคุณแม่ก็รู้ว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
1: วิธีการห้ามที่แม่ทำเนี่ยใช่ค่ะมันก็มีบางครั้งที่ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเลยก็มีค่ะคือแต่ก็คือต้องทำอะค่ะถ้าไม่ทำเลยหรือปล่อยเขาซนไปมากๆเนี่ยเราจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยอะค่ะเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าห้ามเขาหรือบางทีเนี่ยแม่ก็จะไปบอกทางคุณปู่คุณย่าเขาแล้วก็ป้าว่าถ้าเกิดเขาเป็นซนแบบนี้หรือว่าไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยให้ห้ามเขาหรือถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยให้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าทำไมถึงทุกคนถึงต้องห้ามเขาไม่ให้เขาทำแบบนี้
2: นี่ถือว
1: ่
2: าคุณแม่ใจเย็นมากอ่ะ
1: โอ้โห
2: น้องมัจจังนี่อาร์ตสุดๆแล้วก็ซนมากด้วยนะฮะ
3: คือน้องมัจจังเป็นผู้ชายนะคะ
2: เป็นผู้ชายนี่นึกเป็นผู้หญิงนะเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่บอกว่าที่ไม่ตัดผมนี่คือไม่อยากตัดผมไม่อยากทำเนาะไม่อยากทำนี่เป็นตัวของตัวเองนะคะเอาละค่ะก็เรามาถามแต่ละครอบครัวกันก่อนดีกว่า
2: คุณยายครับใช้เหตุผลอะไรยังไง
4: พูดดีค่ะ
2: ครับ
4: กับเขาก็จะดีขึ้นยาเนี่ยดุเนี่ยรู้สึกเขายิ่งจะ
2: ทำ
4: รุนแรงขึ้น
2: ครับ
4: แต่ถ้าพูดกับเขาดีๆเขาจะดีขึ้นมาค่ะ
5: ก้องก็เหมือนกันค่ะ
2: ครับ
5: ต้องพูดดีๆใจเย็นๆแต่ถ้าดุยิ่งดุยิ่งว่าเนี่ยยิ่งประชด
2: หรือว่ายิ่ง
5: อ่านต่อต้าน
2: ครับ
5: แต่ถ้าพูดดีๆเขาก็จะฟังแล้วก็จะเขาจะกลับถามกลับว่าแล้วทำไมหนูทำไม่ได้คุยกับเขาดีๆค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็มีเหตุผลให้เขา
2: พูดดีๆก็แสดงว่าลูกเราก็ฟังเราเหมือนกันครับผมคุณหมอครับ
6: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้แล้วส่วนมากเนี่ยคนสมัยนี้ก็จะทำกันก็คืออธิบายให้เหตุผลกับลูกครับคุณแม่นี่นะครับเพราะส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ลูกรู้เราจะใช้คำว่าฉลาดรู้ในชีวิตของพวกเราเนี่ยนอกจากรู้แล้วเนี่ยอันที่สองคือต้องทำได้ด้วยฉลาดรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรผิดอะไรชั่วไม่ทำอะไรชอบอะไรดีเนี่ยให้ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวทำไม่ได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะไม่ได้พัฒนาครับ
2: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเสร็จเราก็ต้องบอกว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องให้ลูกทำได
1: ้
6: เหมือนที่เราอธิบายแล้วจะเห็นว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งคือฉลาดรู้ครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหฟังแล้วได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการรับมือกับความซนของลูกไปเลยนะคะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเทคนิคจากครอบครัวทางบ้าน
2: ใช่แล้วครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีวิธีจัดการลูกซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาพบกับครอบครัวของน้องจีน่าและเจโน่ครับ
7: สวัสดีค่ะจีน่ากับเจโน่ใครซนกว่ากัน
8: เจโน
9: ่ก็น้องจีน่านะคะน้องก็จะคุยเก่งช่างพูดชอบแกล้งน้องช่วงนี้มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาค่ะชอบแกล้งน้องน้องอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะตอนนี้6ขวบน้องก็จะเริ่มลื้อของเล่นแรงๆอะค่ะเหมือนแบบผักพี
8: ่โอ๊ยอย่าต่อยดีน้องเขาไม่ได้ให้ต่อยเขาไม่ได้ถึงตัว
9: ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็จะห่วงไงคะห่วงว่าแบบมันจะอันตรายเนาะอะไรเงี้ย
8: เพราะว่าเจโน่ทำกิจกรรมมาเยอะกิจกรรมอะไรบ้าง
10: กิจกรรมฝาผนัง
8: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดไร
9: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอ่ะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบ

0: หน้า
1: อย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบสนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะเคาะประตูคุณแม่ครับน้องขอโทษคุณแม่ครับปล่อยน้องเถอะให้น้องออกไปเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแบบแม่ครับแม่ครับแบบแรงแบบทุบแบบแรงเลยค่ะแบบทุบหนักอะค่ะทุบที่ประตูค่ะแล้วก็ตะโกน

แล้วลูกมาสนอีกอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีตีแรกๆจะตีเลยค่ะตีลูกแบบคือตีอ่ะไม้บรรทัดอยู่ใกล้มือก็ฟาดเลยค่ะฟาดลูกไปแล้วพอน้องหลับอะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีแบบเออคือแบบเราก็กลับมาคิดตัวเองอะเนาะพอเห็นลูกหลับเงี้ยลูกร้องไห้หลับไปนะคะเราก็มาคิดว่าแบบเออที่เราทำไปอะลูกก็เจ็บเนาะแล้วเราก็เจ็บแล้วก็เสียใจอะแล้วเราก็ต้องมานั่งทายาให้ลูกใช่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าเออทำวิธีนี้ก็ไม่ควรอะควรจะให้ลูกแบบสงบไหมค่อยๆแบบแม่ก็เลยมาคิดว่าควรจะแบบลองนั่งสมาธิไหมเพื่อที่ให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขากลับมาคิดว่าเออเขาทำอะไรไปแล้วเราก็สอนเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แม่ก็ลองให้เขานั่งพี่จีน่าด้วยโน่เจโน่ด้วยแล้วแม่ก็จะสอนเขาไปว่าเหมือนแบบว่าที่แม่ลงโทษโน่อะโน่ทำผิดอะไรเขาก็จะแบบตอบมาทั้งที่เขานั่งอยู่นะคะหลับตาเขาก็จะบอกว่าเขาทะเลาะกับพี่นะแม่ก็บอกว่าแม่ก็คือไม่อยากตีโน่เนาะเพราะว่าแม่ตีโน่โน่ก็เจ็บโน่เจ็บไหมโน่เจ็บครับอะไรเงี้ยแม่ก็เจ็บถ้าโน่เจ็บแม่ก็เจ็บกว่านะเพราะแม่เป็นแม่ถ้าโน่ไปโซนที่อื่นเนี้ยทุกคนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเจโน่นะว่าเจโน่แบบดื้อเจโน่โซนเขาส่วนมากเขาจะมาว่าแม่นะอะไรเงี้ยเจโน่รักแม่เจโน่ก็ต้องเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยก็แบบส่วนมากจะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไปด้วยว่าเราอยู่เป็นพี่น้องกันสองคนนะเราควรรักกันอะไรเงี้ยค่ะ

0: ที่ใช้วิธีเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะนั่นคือว่าหยุดกิจกรรมที่มันจะเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วใช้ความสงบเคยใช้กันบ้างไหมฮะ
1: เคยค่ะพอดีว่าปิดเทอมอะค่ะไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีเด็กๆมาอีก3คน4คนไงค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาเล่นซนกันมากก็เลยบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิกันสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำก็ได้ผลนะคะก็อยู่นิ่งแต่ก็จะมียุกยิกแต่ก็คือไม่มีเสียง
0: ได้กี่นาทีครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณ5นาทีอะ
0: ถือว่าที่สุดแล้ว
1: แต่ก็มียุกยิกของเขาอะค่ะ
0: ครับคงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็หยุดความเคลื่อนไหวลงได
3: ้ส่วนตัวที่บ้านแล้วเนี่ยจะไม่ให้นั่งสมาธิก
0: ็
3: จะออกเป็นแนวพวกระบายสีแล้วก็ฟังเพลงอะไรออกไปแนวนั้น
0: กิจกรรมที่มันนิ่งลงหน่อยเคลื่อนไหวน้อยลงหน่อย
3: แต่ก็พักเดียว
0: ก็ยังดีเป็นเวลาสวรรค์ของเราไม่วุ่นวายมากคุณหมอเก๋ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลอุบายของพ่อแม่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นมารยาของพ่อและแม่นี่แหละโจทย์ของเราก็คือว่าลูกอยู่ไม่นิ่งลูกไม่สามารถที่จะจดจ่อได้ทำยังไงดีลูกถึงจะนิ่งได้และจดจ่อได้เราก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่ชวนลูกมาเรียกว่านั่งสมาธิบางบ้านอาจจะว่าเดี๋ยวเรามาเล่านิทานกันมาฟังนิทานกันเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่ามาช่วยคุณยายทำตรงนี้ดีกว่าลูกก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นโทรทัศน์เอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยตอนที่ใช้อยู่เหมือนจะนิ่งเนาะเป็นใจจิตใจมันว้าวุ่น
0: ม
4: ันมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เร้าลูกตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลุดออกจากตรงนี้ไปครับเขาจะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใช้กิจกรรมที่ทำร่วมกันจากมารยาของพ่อของแม่นี่แหละในการที่จะรับมือกับลูกต้องสู้ๆเข้าไว้ครับ
0: นี่เรามีวิธีจากทางบ้านมาทั้งใจเย็นแล้วก็ทั้งใช้ความสงบแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีวิธีอื่นแชร์กันหน่อยไหมฮะเป็นประโยชน์กับหลายครอบครัวเดี๋ยวให้คุณหมอคอมเมนต์ด้วย
5: เราต่อตัวต่อค่ะต่อตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาต่อ
0: ไปถึงตัวต่อของเล่นไม่ใช่ตัวต่อบอลลังนะฮะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: โอเคครับ
5: เอามาต่อกันแล้วเขาคือเขาเหมือนเขานิ่งได้นิ่งได้นานค่ะได้นานมากๆคือนานจนแม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวหนูต่อเสร็จก่อนแม่หนูถึงจะกินแม่ป้อนหนูสิหนูจะต่อเขาบอกอย่างนี
0: ้โอ้กลายเป็นมีสมาธิเฉยเลยจากที่กำลังวิ่งเล่นอยู่พอเจอตัวต่อของเล่นเข้าไปอยู่กับที่ได้เลยครับคุณหมอ
4: ใช่ครับนี่แสดงว่ากิจกรรมที่เราทำกับลูกเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าการต่อตัวต่อที่แบบว่าเด็กมีโอกาสคิดเองสร้างสรรค์จินตนาการเองมันเป็นการฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้เด็กไปพร้อมๆกับฝึกทักษะด้านอื่นนะครับ
0: ครับ
4: อย่างเช่นรู้จักสังเกตอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้ได้ชิ้นนี้ต่อไม่ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะต่อแบบนี้แล้วจะต่ออะไรอีกแล้วก็วางแผนพอวางแผนเสร็จเอ้ามันไม่ได้ตามแผนนี
2: ่
4: เขาต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำไปบ่อยๆสติปัญญาจะดีจะฉลาดมากขึ้นมือก็พัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาทำงานประสานกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำมันทั้งวันถูกไหมครับเพราะอายุอย่างขนาดของน้อง

0: ต้องเนี่ยยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการเคลื่อนไหว
1: เดี๋ยวจะอยู่กับที่มากเกินไป
0: นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าลูกเองก็มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในขอบเขตแล้วก็มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันตรงนี้ต้องสมดุลในครอบครัว
1: ครับวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจเรื่องความซนของลูกกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยและตอนนี้เราจะมาใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกกับเล่นคุยอ่านครับ
2: นี่ครับการเล่นเพื่อเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกด้วยอุปกรณ์ในบ้านครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรามีของใกล้ตัวแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเห็นเขาเล่นกันเด็กก็จะได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของทักษะสติปัญญาด้วยนะเรื่องมีของจินตนาการล่ะพยายามที่จะมาเล่นเลียนแบบเล่นให้มันดูเหมือนเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆถืออย่างเช่นน้องผู้ชายคนนี้ก็ถือที่เป็นกระดาษใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ฮะ
0: คุณน้องผู้หญิงนี่ก็ถือไม้กวาดแล้วบอกว่าไม้กวาดนี้ไม่ทำอะไรก็ชวนเด็กๆก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกับลูกเอ๊ะไม้กวาดเราไว้ทำอะไรดีนะจะทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน์พอลูกกวาดก็โอ้โหน่ารักมากเลยบ้านสะอาดขึ้นเยอะ
1: เกิดการถามตอบเกิดการใช้ความคิดขึ้นมาด้วย
0: ใช่ครับอย่าไปทำเฉยๆถ้าหากว่าลูกทำอยู่เฉยๆพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกเลยโอกาสเรียนรู้มันจะลดลงครับ
1: โอ้ครับอุ๊ยคราวนี้พอแต่งตัวแบบนี้แล้วมันสนุกแล้วสิช่วยถูบ้านหน่อยถูบ้านถูบ้านครับตรงนี้ก็ไม่สะอาดเลยหนูถูบ้านเอ้านี่ก็แบบกวาดฝุ่นหน่อยจ้ากวาดฝุ่นกวาด
3: โอ้ยสุดยอดต้องขอบคุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะ
1: รักที่สุดเลย
3: ไอเดียนี้ดีเดี๋ยวกลับไปใช้กับลูกที่บ้านเลย
1: ครับ
3: เอาล่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็เปลี่ยนพลังโซนให้เป็นพลังบวกได้จริงๆนะคะ
1: ได้ครับ
3: เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีเป็นอะไรเดี๋ยวไปดู
1: มาถึงยุทธวิธีการคุยครับนั่นคือเราจะเอาชนะความโซนด้วยหลักชอบ
3: ชอบแปลด้วยค่ะพี
1: ่ชอชื่นชมอยากบอบอก
2: หลักการนี้ก็คือถ้าจะชื่นชมต้องบอกเหตุผลไปอย่าให้ทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลเช่นกันครับ
0: คือจะต้องบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรดีๆหรือมีดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราชอบและดีวิธีบอกก็คือเนี่ยครับลูกน่ารักต้องบอกพฤติกรรมด้วยนะครับลูกน่ารักที่ลูกเชื่อฟังแม่เอาจานข้าวไปเก็บหลังจากกินอิ่มแล้วบอกพฤติกรรมลูกด้วยลูกจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีพ่อแม่ชอบไม่งั้นเวลาเราชมเสร็จลูกน่ารักมากเลยลูกดีมากเลยลูกไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรน่ารักถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่อยากให้มีอยู่เราใช้วิธีชื่นชมเราเรียกเสริมแรงให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ดี
1: ลองพูดตัวอย่างเอาแบบชื่นชมพ่อคุณแม่ฮะ
4: ก็ถ้าเขาทานข้าวเสร็จ
1: ครับ
4: แล้วเขาเอาจานไปเก็บเอาน้ำเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วเขาก็วิ่งออกมาแม่ถามว่าแล้วออโต้จานไปเก็บยังลูกเอาเก็บแล้วออโต้เปิดน้ำใส่ด้วยนิดนึงก็จะชมว่าออโต้คนเก่งเก่งจังเลยวันนี้อาจารย์ไปเก็บเอง
0: ก็โอเคครับเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆว่าอุ๊ยทำอย่างนี้ดีจังเลยแต่สิ่งที่จะช่วยเขาก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่พ่อแม่ชอบคืออะไรออโต้กินเสร็จแล้วออโต้รู้จักว่าจะต้องเอาจานไปเก็บให้คุณแม่เบาแรงคุณแม่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปเขาจะรู้ว่านอกจากเอาจานไปเก็บแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่เบาแรงเขาจะอยากทำขยายไปถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกด้วยเราคงไม่อยากให้ลูกเก็บจานอย่างเดียวเนาะเราอยากให้ลูกช่วยเราด้วยเรื่องอื่นด้วยครับเราจะบอกว่าดีจังเลยทำเบาแรงของแม่ส่วนคำว่าอยากเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลูกๆอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะทำนั่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยลูกอยู่ไม่นิ่งเลยลูกวิ่งทั้งวันเราจะห้ามลูกทั้งวันอะอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้พอลูกจะทำเสร็จลูกจะมองหน้าแม่ตกลงแม่ทำป่ะถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหนูทำไงล่ะหนูตัดสินใจเองไม่ได้
1: คิดไม่ได้แล้วต้องทำ
0: ถูกไหมครับต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดนั้นคำว่าอย่าเนี่ยเราก็เลือกไว้อย่างเช่นออกไปนอกถนนนะอย่าไปนะไปแล้วรถจะชนถูกไหมครับเราบอกลูกไม่ให้ไปทีนี้เวลาที่เราอยากเสร็จเราก็ต้องบอกลูกว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราอยากจะให้ลูกทำไม่อยากให้ลูกทำใช้เหตุผลอย่างเช่น 3-5 ปีเนี่ยพูดกันสั้นๆครับไม่อยากให้ลูกออกไปนอกถนนเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยจะถูกรถชนจริงๆแล้วเด็กประมาณ 3-5 ปีนี่นะครับเขาเริ่มที่จะเรียนรู้กรอบขอบเขตเราเห็นไหมครับเริ่มไปโรงเรียนอ่ะใครก็ทำเขาก็ทำได้ถึงเวลานอนเขาก็นอนได
3: ้
0: ครูบอกว่าให้เอารองเท้าไปเก็บก็ไปเก็บได้แต่แปลกหลายคนอยู่ที่บ้านทำไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนงั้นกฎระเบียบต้องบอกลูกเลยบอกว่ากลับมาถึงบ้านนะเอารองเท้าไปวางตรงนี้นะเวลาบอกให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยลูกรู้แล้ว

0: แล้วลูกไม่ทำพ่อแม่ก็อาจจะต้องเออแล้วแข่งกันหนูเอาไปข้างนึงแม่เอาไปข้างนึงเอาแข่งกันบ้างดูสิใครเก่งกว่ากันเห็นไหมครับลูกก็จะทำได้เหมือนที่เราอยากให้ทำ
1: ค่ะ
0: เป็นมารยาของคุณแม่คุณพ่ออีกละ
2: ครับอย่าอะไรดีครับพ่อแม่เอาที่เราพูดกันอยู่เลยล่ะกับลูกบ่อยๆว่าอย่าอะไรบ้าง
1: เว็บแรกที่เข้ามาในความคิด
3: คือกลัวมากคือว่าเวลาไปห้างอะค่ะ
2: ครับ
3: คือชอบที่จะวิ่งไปเลยคือไม่รอเราอะ
2: ครับ
3: บางครั้งเรากลัวว่าใครมาแล้วจับเขาไปอ
2: ่
3: ะก็เลยบอกเขาว่าอย่า
2: ลักพาตัวเด็กเยอะ
3: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วพอลูกวิ่งไปคุณแม่ว่าไงฮะ
3: ก็บอกว่าบุ๊กถ้าคราวนี้หนูหายไปอ่ะจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลย
2: เพราะเขาว่าเราต้องให้เขาเป็นเงื่อนไข
3: ใช่เพราะว่าเขารักเราไงเพราะนั้นถ้าเขาดื้อกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อฟังเราเขาก็จะไม่ได้เห็นเรา
2: โอเคครับ
1: บอกแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
0: ครับคือหลักการเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเราจะใช้หลักการนี้นะครับ เราจะพูดสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่มันดูแบบมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าดราม่าเนี่ยพยายามอย่ามาพูดกับลูก
2: ครับ
0: เพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะพยายามไม่ตามหาลูกอ่ะอันนี้มันดูมากเกินไปเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะหายไปไหนพ่อแม่ต้องพยายามหาลูกให้ได้เนาะแล้วเราต้องพูดตามความจริงครับอย่างเช่นถ้าหนูไกลจากแม่แล้วแม่ไม่เห็นอาจจะมีคนพาตัวหนูไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องซ้อมลูกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วหนูกับแม่พัดหลงกันมีคนมาบอกหนูว่าให้ไปซื้อท็อฟฟี่ด้วยกันหนูจะทำยังไงดีอย่างนี้ครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยลูกได
2: ้ครับ
1: แล้ว
0: บ
1: อกเขา
0: ถูกต้อง
1: แนะนำเขาอย่าง
0: นี้ใช่ครับแล้วบอกลูกเลยบอกว่าเวลาไปเดินในห้างนะคนเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครหนูต้องเกาะมือแม่ไว้ตลอดเลยนะห้ามไกลจากแม
1: ่
0: นั้นหลักการก็คือว่าพูดสั้นๆพูดง่ายๆแล้วพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดอะไรที่มันเกินจริงแล้วเราก็ไม่พูดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
1: เอาละค่ะนี่เป็นกลวิธีนะคะที่เรามาแนะนำกันเรื่องของหลักชอบถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกลูกก็ต้องชอบแน่ๆเลย
2: ครับมาถึงการอ่านแล้วล่ะครับนิทานที่จะอ่านเพื่อสอนลูกซน
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างครับหมอเก๋ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกซนนะครับถึงลูกไม่ซนการอ่านก็ช่วยมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือเราไปคิดแค่ว่าสอนให้ลูกรู้ภาษาแล้วเห็นว่าในนั้นมีอะไรให้เราสอนลูกมากมายเลยอ่ะอย่างเช่นอายุ 3-5 ปีเราฝึกให้ลูกสังเกตใช่มั้ยครับพอฝึกให้ลูกสังเกตเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านนึงเลยน
1: ะ
0: สังเกตอันนี้ทำไมมันรูปอย่างนี้เค้าเรียกอะไรอ่ะมันกลมอันนี้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะได้สังเกตละรู้จักสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะนิชาบอกว่าตัวเนี้ยทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆชมถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคิดวิเคราะห์เป็นส่วนที่สองละอันที่สามก็เป็นเรื่องของการรู้จักวางแผนครับเอ๊ะเต่าเวลาออกจากบ้านจะเดินไปแข่งกับกระต่ายเต่าควรจะทำยังไงดีนะ
1: อ๋อมันถามไหมคะ
0: ให้เขารู้จักวางแผนเต่าก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเต่าใส่รองเท้าแล้วหรือยังใช่ไหมครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ต้องดูอีกว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ต้องใส่รองเท้าคู่หนึ่งถ้าไม่ตกก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งอันนี้รู้จักวางแผนละต่อไปถ้าหากว่าวางแผนเสร็จถามลูกอีกว่าอ้าวใส่รองเท้าคู่ที่สำหรับใส่แห้งๆไปเดินไปแล้วฝนตกทำไงดีล่ะ
2: ครับ
0: ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาครบถ้วนเลยเห็นไหมครับพัฒนาการด้านสติปัญญาสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวเนาะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญที่คุณหมอแนะนำก็คือให้ตั้งคำถามใช่ไหมคะในการเล่านิทานอย่าไปเล่าทีเดียวยาวแน่หนึ่งถึงสิบจบแล้วลูกเป็นสรุปไปซะอย่างนั้น
2: เรามาดูตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเรา
1: ได้เลยค่ะ
2: น
1: ี
2: ่คุณแม่ครับนิทานเรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะนี่เกี่ยวกับอะไรครับ
4: เกี่ยวกับการขอโทษเพื่อนค่ะการขอโทษเวลาที่ทำผิด
2: แล้วถ้าคุณแม่เล่านิทานให้น้องไข่กุ้งฟังจะตั้งคำถามอะไรครับ
4: ก็จะถามเขาว่าถ้าเวลาหนูวิ่งชนเพื่อนล้มหนูควรทำยังไงคะก็จะถามเขาอะค่ะ
0: อันนี้เป็นการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับให้เด็กๆรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้สึกยังไงและฉันควรจะทำยังไงอย่างเช่นก็เป็นการสอนเรื่องที่เราเรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนเขาคงจะเจ็บนะแม่เนาะหนูต้องขอโทษเพื่อนอะว่าถ้าเป็นหนูก็คงจะเจ็บเหมือนกัน
2: ครับ
0: เห็นไหมครับ
1: จดเลคเชอร์
2: จดเอาไว้เอาไว้ใช้ได้ด้วย
0: ครับผม
2: เอาขอตัวอย่างอีกสักท่านนะครับน่าเชิญครับ
5: เรื่องเจ้าเต่าพูดขอโทษค่ะ
2: แล้วมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคุณแม่
5: เรื่องเจ้าเต่าเด็กเจ้าเต่าเนี่ยซนมากวิ่งไปชนเพื่อนแล้วพูดขอโทษสักแต่ขอโทษขอโทษไปงั้นๆแหละ
2: อ๋อขอโทษไปอย่างนั้นไม่สำนึกอะไรแล้วอย่างนี้คุณแม่จะถามกับ

0: ถามอะไรกับลูกครับคุณแม่
1: จะถามว่าถ้าหนูไปชนเพื่อนแล้วหนูลองคิดดูสิว่าเพื่อนจะคิดกับหนูยังไงถ้าหนูไปชนเขาอย่าง
2: น
1: ี้
2: คือเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยที่เราสามารถจะดึงขึ้นมาสอนลูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดึงอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถ้าหากว่าลูกเราซนมากเลยเราอยากจะสอนเรื่องของความซนละว่าไม่อยากให้ลูกซนจังเลยเราใช้เต่าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกเห็นไหมครับหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างเช่นเราบอกเลยเต่าตัวนี้ซนมากเลยแล้วก็เที่ยวไปวิ่งชนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบต่อให้ขอโทษแล้วคนก็ไม่ชอบแล้วคนก็ไม่ยอมเล่นด้วย
0: ครับ
2: เขาลูกจะรู้อ๋อแสดงว่าความซนนี่ไม่ดีนะใช่ไหมครับลูกหนูซนไหมล่ะใช่ไหมครับหนูซนไหมหนูก็ว่าหนูซนอยู่นะแล้วหนูคิดว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วทำยังไงดีเห็นไหมครับเราใช้นิทานในการที่จะสอนลูกแล้วเห็นว่าตัวหนังสือเองก็ทำให้ลูกนิ่งขึ้นเวลาที่นั่งฟังหนังสือเนี่ยฟังนิทานเนี่ยเด็กจะนิ่งความซนมันจะหายไปชั่วขณะนะครับขณะเดียวกันอ่านเล่ากันแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอีกนะเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะยอมทำตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได
3: ้สุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีใช่ไหมคะพี่บอยคะ
4: ใช่แล้วล่ะครับนี่คือยุทธวิธีเล่นคุยอ่านที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกได้ครับ
3: วัยซนนะคะคือวัยแห่งการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบเรียกว่าชื่นมื่นสนุกสนานไม่เครียดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
4: แล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ของลูกเป็นสิ่งสำคัญและพ่อแม่คือคนที่เข้าใจลูกมากที่สุด
4: ถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผู้เชี่ยวชาญของเราขอบคุณหมอเก๋ครับ
3: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากทั้ง5ครอบครัวด้วยครับ
3: ขอบพระคุณค่ะลืมนะคะเราต้องท่องเอาไว้ค่ะเข้าใจเอาไว้เลยว่าการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พ่อแม่ทำได้พ่อแม
5: ่สู้สู
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
1: ค่ะชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: ชมพู

0: อน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคือนั้นนะคะ
1: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
2: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
1: โอ้ยก็แน่นอนแล้วค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยานุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

คิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
3: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเรือนครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ4ครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดิยตาลชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
1: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้อง
3: ครับ
0: ผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุสึครับ
3: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
3: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
3: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
3: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
4: ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ย
0: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอ่ะ
3: 16ครับ
0: 16
4: 16
0: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
3: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
3: ใช่
0: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
3: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แข่งกันนี้แข่งประมาณไหน
3: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
0: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
4: ก็เป็นคู่กัน
3: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
0: ก็คือเรา2คน
4: ใช
0: ่
4: คร
0: ับ เล่นคู่กัน
4: เล่นคู
0: ่กันก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
4: ก็แสดงนิดหน่อย
3: แสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อะครับ
0: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนัง
3: ใช่
0: ไหม
3: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
3: ใช่ครับ
0: ต้องมี3แบบเหมือนกันไหม
3: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างงี
0: ้
3: เราต้องทำที่เขากำหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่มเอาเองอ๋อ
0: แล้วต้องไม่คิดภาพเพิ่มเองด้วย
3: ใช่ครับ
0: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
3: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
0: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
3: ใช่ใช่
0: แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
3: ่ได้ถ้าแชมป์โลกได้200,000ครับ
0: 200,000เราอะ
4: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
3: ้16ครับ
0: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
3: ก็ให้แม่กับพ่อ
0: ให้คุณพ่อคุณแม
3: ่
0: เราอะ
4: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
0: ใช้หนี้นี่อะไรเนี่ยจะติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
4: พ่อครับ
0: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
3: ใช่คร
0: ับ โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
3: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
0: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
4: ใช่ครับ

0: เป็นนักกีฬาอยู่หนังสือเนี่ยตอนเด็กๆ เป็นเด็กแบบไหนเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านนี่ไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนนี้
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยใช่เด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทางสันล่ะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นตั้งแต่ไปเล่นเนี่ย
2: ไม่กินข้าวก็ขอแม่น
0: ะขอแม่
2: ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลย
2: ผมก็แอบไปบางที
0: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อยด้วย
0: ก็คือ
2: ไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นครับเขาแกล้งผม
0: อ๋อคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมาก
0: อืม
1: ใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: อ๋อแล้วทางสันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยแล้วก็แห้งๆครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยครับก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผม
0: เอาตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
0: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยอะไรบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับคิดจะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
0: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
0: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งอ่ะเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เหวี่ยงหมัดสเปซสปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
0: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็

0: จำมา
1: จำมาก็เลยเอามาใช้เพราะมันถึงขีดสุดแล้ว
0: ใช่มันไม่ไหวจริง
1: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
0: วิ่งครับ
1: วิ่งเหรอ
0: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
1: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
0: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
1: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมคร
0: ับบอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
0: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
1: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
0: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับนี่ผมไปทำเขา
2: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมา ค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีนะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
1: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างเงี้ยมันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมาลุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะครับ
1: ครับ
0: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
1: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกได้ยังไงครับ
3: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูรู้สึ
1: กครับ
3: โค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
1: ก็เลยมาเจอซัน
3: ใช่ครับครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
1: ับ อ๋อก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
3: ใช่ครับ
1: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
0: 13ประมาณนั้น
1: โอ้โหม.2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
0: ใช่ครับ
3: ตื่นเต้นมาก
0: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นมาก

นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์ตลอดครับ
1: ใช่ครับ
0: วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็5 โมงเย็นถึงประมาณ4-5 ทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้กว่าจะกินข้าวกว่าจะอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไรก
1: ินหกโมงตื่นมาวิ่ง
0: 6 โมงเช้าถึงจะวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก็
1: วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเร
2: ื่อ
0: ยๆ
2: จนหนึ่งเดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัว1 เดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
0: แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมาก
1: คุ้มมาก

0: แบบ
1: หล่อคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
2: ใช่ครับมันโจนเข้าไป
1: แต่ชกดิอ๋อนี่พี่มันโดนเฉยๆนี่ว่า
3: แค่ต้องรับให้ทัน
2: แค่สกิดเข้าไป
1: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสกิดแหละจริงๆแล้วอ่ะตอนชก
2: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดนอย่างนี
1: ้
3: ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
1: กีฬาเพศนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
2: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
1: ้ก็อ๋อก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
2: เจ็ดขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
3: แต่ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
2: เขาก็จะแบบถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเง
3: ี้ย4ครับ3ท่าร
1: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
2: มีครับ
1: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
2: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
1: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานเท่านั้นก่อนหมดเลยใช่ไหม
4: ใช่คร
1: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
3: ก็ฝึกครับ
2: เตะถ้าเตะอะไรเงี้ยครับถ้าเตะถ้าต่อย
1: ความว่าไอยูยูสึเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
3: ้
1: ยูโดก็ต้องรู
2: ้ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได้
2: ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
1: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบเนี้ยมันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
2: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
5: ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเราไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยแต่ว่าสำคัญไหมสำคัญระดับนึงแต่ว่าดีที่สุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเรียกไม่ได้ถ้าเราเรียกไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
1: พอเราสองคนฝึกยื้อสื่อมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
2: ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยเลย
3: ไม่เคยเลย
1: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อ่ะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
2: ได้ครับ
3: ป้องกันได้
1: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
2: คิดว่าได้เลยถ้ามี
1: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วก็ให้เขามาทำร้ายเรา
2: ใช่
3: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนเฉยเราก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
1: จนกว่าเขาจะทำอะไรเรา
2: ใช่ครับ
1: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
2: ใช่ครับ
1: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
2: ถูกต้อง
1: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
2: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
1: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
3: คอยบอกเทคนิคอะไร
2: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
1: อ
2: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
1: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
2: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
1: ใช่เพราะว่าตอนพอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
2: ๆใช่
1: แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้กัน

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆนะเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบ

0: นี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการอยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
1: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
0: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
1: แน่นอน
0: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
1: ที
0: ่ดีที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
1: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
0: เป็นเรื่องปกติ
1: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
0: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นน่ะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี้ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันจะอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่ความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก
1: ็สังคมเขาพาไป
0: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
1: โอ้เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆนะครับ
0: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
1: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
1: แ
0: บบส
1: ิ่
0: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตกไปตรงม
1: า
0: ถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบเป็นอย่างเขาม
1: ันก็เป็นเรื่องดี
0: ถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอันหนึ่งที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
1: นี่เหรอครับ
0: เยอะมาก
1: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมชื่อว่าน่าจะ
0: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกันอยากไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเยอะเยอะก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
1: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
0: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
1: สอนให้เขาคิดให้ได้
0: หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
1: ไม่ถูกต้องพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกเองไปเจออะไรมาบ้างวันต่อวันถูกไหมครับมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
0: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็นนะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะคับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอดซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
1: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าคร
0: ับก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
1: ก็คือมีคนควบคุมอยู
0: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
1: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเรียนแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
0: มีก็ไปดูสิเวลาละครอะไรเงี้ย
1: เด็กก็ออกมา
0: เด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องอะค่ะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับ

0: เขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนในเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยากร้องแล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
1: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆแล้วเด็กน้อยเต้นแบบตาม
0: ใช่อย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าไม่ควรหรือเปล่า
1: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
0: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
1: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเรียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
0: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
1: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
0: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
1: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬายุสุระดับประเทศ
0: อ
1: ันนี้อาจเป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
0: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู้นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังของเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นรูปแบบของความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหม มันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่ที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
1: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลังก็คนละแบบ
0: ใช่ใช
1: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: โอเคจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋ครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ปลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: มาว่ายน้ำกันเถอะ
1: ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่นู่นนู่นด้านนู่น
2: A E I O U
1: A E I O U
2: Stop A E I O U Stop A E I O U Stop
3: เฮ้ยไม่ไหวแล้ว

0: Mom!
1: What is it?

0: ุณวัวมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
1: นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะมาว่ายน้ำน่ะ
2: แต่สงสัยจะมาผิดทางนะครับ
0: ว่ายน้ำเหรอคะเขาสวยไม่กล้า
3: Let's go Let's go
0: เขาสวยว่ายน้ำสนุกนะจะบอกให
2: ้ทุกคนก็ว่างอยู่ตกลงไปกันเถอะพวกเรา
4: ใช่ย่
2: ขอพวกเราไปด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับไม่มีปัญหา
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นนะผมไม่กินเนื้อครับ

0: ถึงแล้ว
1: คราวหลังบินมาก็ได้นะครับคุณยาน
0: เอ๊อยู่ไหนกันนะ
1: โอ๊ยฮะหมูหยองเป็นอะไรคะโอ๊ยไม่รู้สิเหมือนจะโดนอะไรกัดอะฮะ What is it

0: C-R-A-B, crab, a crab. Crabs.
1: ว้าวคุณปูเต็มเลย
0: Crabs, crabs, crabs.
1: ขอโทษทีจ้าที่ทำให้ตกใจพวกเธอมาเที่ยวกันเหรอ
2: ใช่ครับคุณปูพวกเรามาเที่ยวกับคุณวัวครับอ้าวหายไปไหนซะแล้วอ่ะ
0: Mr. Cow where are you
1: นั่นไงคุณวัวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นคะ
3: คือกลัวปูหนีบครับ
1: ไม่ต้องกลัวคุณปูไม่ทำอะไรหรอกครับ
3: แน่ใจนะ
1: แน่ใจจ้ะพวกเราคอยดูแลที่แห่งนี้แล้วก็คอยดูแลเพื่อนๆที่ว่ายน้ำไม่เก่งจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอก
3: โอเคครับ
2: แล้วเพื่อนของคุณวัวล่ะครับอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: ฮะมีคนต้องการความช่วยเหลือฮึฮึ
4: เมียว
2: What is

0: C-A-T, cat. A cat. Cats.
1: ฮะ คุณแมวกำลังตกอยู่ในอันตราย
2: เฮ้ยแล่เฮ้ยเฮ้ยแล่เฮ้ยเฮ้ยแล่เฮ้ย
3: คุณแมวอยู่ที่นี่เอง
4: อ้าวคุณวัวคุณวัวเมื่อกี้กลัวมากๆเลยอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วนะว่าแต่กลัวน้ำไม่ใช่เหรอห่วงยางก็ไม่มีแล้วทำไมถึงลงไปเล่นซะล่ะ
4: คือว่าผมมาถึงเร็วเห็นน้ำทะเลสวยใสอดใจไม่ไหวเลยรีบวิ่งลงไปเล่นรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่สักไกลฝั่งว่ายกลับก็ฝั่งไม่ไหวหมดแรงเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
3: อย่างนี้นี่เองตอนนี้ผมแล้วพวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะนะวันนี้มีเพื่อนๆมาเยอะแยะเลยด้วย
4: เฮ้ยไม่เอาแล้วถ้าเกิดคราวนี้เกิดจมน้ำขึ้นมาจริง

0: ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณแม่มีห่วงยางก็น่าจะปลอดภัยนะครับแท้แดง
1: ถึงจะมีห่วงยางแต่ผมก็กลัวจมอยู่ดีฮึย
2: กระดึบกระดึบกระดึบกระดึบ
0: หือ What is it

0: A caterpillar. C A T E R P I L L A R. Caterpillar. A caterpillar. Caterpillars. Hello, caterpillars.
1: สวัสดีจ้าทุกคน
2: ใส่คนละสองอันเลยเหรอคุณแมวดูสิครับคุณหนอนผีเสื้อตัวเล็กนิดเดียวยังไม่กลัวเลยครับคุณหนอนผีเสื้อตัวเล็กกว่าพวกเราตั้งเยอะยังกล้าหาญเลย
3: ใช่
2: ก็เขาเพื่อนเยอะนี่นาคุณแมวก็มีพวกเราเป็นเพื่อนนี่ครับ
4: ใช่และก็มีพวกเราคอยดูแลอยู่ด้วยไว้ใจได้ให้พวกเราช่วยดูแล
5: ใช่
2: งั้นตกลงเล่นก็เล่น
5: เย
0: ้ Let's go
4: ไปเล่นกันเถอะพวกเรา
6: เรีบลงมาสนุกด้วยกันเถอะจ้า
7: ฮะเฮ้ย

0: caterpillar. A cat, a cow, a crab, a caterpillar.
1: เพื่อนๆครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาเล่นเกมกับหมูหยองก่อนเกมจับคู่คำศัพท์ครับ
2: Let's play.

0: cat. Crab. Cow. Good job.
1: What is it?
0: Cat. Crab. Caterpillar. Good job.
1: โอ้โหเพื่อนๆนี่เก่งจังเลยแฮะใช่แล้ว

0: วนอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
0: ตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของน้ำหนึ่งเองทั้ง3คนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
7: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
8: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
9: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
0: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
7: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง

0: ขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
1: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับ1ได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
0: เศษ1ส่วน4
1: แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
0: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
1: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
0: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
1: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
0: การลบ
1: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
0: คือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
1: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
3: ได้สิภูผา
2: ขอบคุณนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยัน
0: เพื่อไป

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: าว่ายน้ำกันเถอะ
1: ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่นู่นนู่นด้านนู่น
2: A E I O U
1: A E I O U
2: Stop A E I O U Stop A E I O U Stop
3: เฮ้ยไม่ไหวแล้ว
1: มอมโม่โม่

0: W. Cow. A cow. Cows.
1: เออคุณวัวมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะมาว่ายน้ำน่ะ
3: แต่สงสัยจะมาผิดทางนะครับ
1: ว่ายน้ำเหรอคะเออเขาสวยไม่กล้า
4: Let's go, let's go
1: เขาสวยว่ายน้ำสนุกนะจะบอกให
3: ้ทุกคนก็ว่างอยู่ตกลงไปกันเถอะพวกเรา
5: ใช่ยอเย้
3: ขอพวกเราไปด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับไม่มีปัญหา
6: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นนะผมไม่กินเนื้อครับ

0: ถึงแล้ว
1: คราวหลังบินมาก็ได้นะครับคุณยาน
0: เอ๊อยู่ไหนกันนะ
1: โอ๊ยฮะหมูหยองเป็นอะไรคะโอ๊ยไม่รู้สิเหมือนจะโดนอะไรกัดอ่ะฮะ What is it

0: crab. C R A B crab. A crab. Crabs.
1: ว้าวคุณปูเต็มเลย
0: Crabs crabs crabs
1: ขอโทษทีจ้าที่ทำให้ตกใจพวกเธอมาเที่ยวกันเหรอ
2: ใช่ครับคุณปูพวกเรามาเที่ยวกับคุณวัวครับอ้าวหายไปไหนซะแล้วอ่ะ
0: Mr. Cow where are you
1: นั่นไงคุณวัวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นคะ
3: คือกลัวปูหนีบครับ
1: ไม่ต้องกลัวคุณปูไม่ทำอะไรหรอกครับ
3: แน่ใจนะ
1: แน่ใจจ้ะพวกเราคอยดูแลที่แห่งนี้แล้วก็คอยดูแลเพื่อนๆที่ว่ายน้ำไม่เก่งจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอก
3: โอเคครับ
2: แล้วเพื่อนของคุณวัวล่ะครับอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: ฮะมีคนต้องการความช่วยเหลือฮึฮึฮึ
4: เมียวเมียวเมียว
2: What is

0: 耶嘿！
1: คุณแมวอยู่ที่นี่เอง
2: อ้าวคุณวัวคุณวัวเมื่อกี้กลัวมากๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วนะว่าแต่กลัวน้าไม่ใช่เหรอห่วงยางก็ไม่มีแล้วทำไมถึงลงไปเล่นซะล่ะ
2: คือว่าผมมาถึงเร็วเห็นน้ำทะเลสวยใสอดใจไม่ไหวเลยรีบวิ่งลงไปเล่นรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่สักไกลฝั่งว่ายกลับเข้าฝั่งไม่ไหวหมดแรงเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
1: อย่างนี้นี่เองตอนนี้ผมก็มาแล้วพวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะนะวันนี้มีเพื่อนๆมาเยอะแยะเลยด้วย
2: เฮ้ยไม่เอาแล้วถ้าเกิดคราวนี้เกิดจมน้ำขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงล่ะ
3: ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณแม่มีห่วงยางก็น่าจะปลอดภัยนะครับแท้เด
2: ถึงจะมีห่วงยางแต่ผมก็กลัวจมอยู่ดีอุ้ย
1: กระดึบกระดึบกระดึบกระดึบ
3: What is

0: A caterpillar. C A T E R P I L L A R. Caterpillar. A caterpillar. Caterpillars. Hello, caterpillars.
1: สวัสดีจ้าทุกคน
2: ใส่คนละสองอันเลยเหรอคุณแมวดูสิครับคุณหนอนผีเสื้อตัวเล็กนิดเดียวยังไม่กลัวเลยครับคุณหนอนผีเสื้อตัวเล็กกว่าพวกเราตั้งเยอะยังกล้าหาญเลย
3: ใช่
2: ก็เขาเพื่อนเยอะนี่นาคุณแมวก็มีพวกเราเป็นเพื่อนนี่ครับ
3: ใช่
4: และก็มีพวกเราคอยดูแลอยู่ด้วยไว้ใจได้ให้พวกเราช่วยดูแล
3: ใช่
2: งั้นตกลงเล่นก็เล่น
3: เย
0: ้ Let's go
4: ไปเล่นพวกเรา
5: เรีบลงมาสนุกด้วยกันท่านจ้า
6: ฮะเฮ้ยฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ

0: pillar. A cat, a cow, a crab, a caterpillar.
1: เพื่อนๆครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาเล่นเกมกับหมูหยองก่อนเกมจับคู่คำศัพท์ครับ
2: Let's play.

0: What is it?
1: Cat? Crab? Job.
0: What is it?
1: Cat? Mm-mm.

0: Good job
1: โอ้โหเพื่อนๆนี่เก่งจังเลยแฮะใช่แล้วค่ะแล้วเจอ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
1: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
1: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
1: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
1: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: คิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะ

0: ด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอยู่แล้ว
2: ตกลงค่ะกึ๊บเล่นด้วยค่ะ
3: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร
1: ์ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
3: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
3: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: เอ๊

0: อแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉยๆ
1: สรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
2: ช้าไปนิดเดียวเอง
1: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
2: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
1: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
2: แก๊บรู้แล้วครับแก๊บรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
2: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
1: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
2: เย้ อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จำนะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะคิดกองนี
2: ่เอาก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
1: ้เอาละยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
2: ถามเลยครับคุณยายแกจะได้รางวัลสักที
1: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
2: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกุ๊ก
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
2: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้แย่แล้ว
2: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
1: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
2: ฮ่าเจอแล้วครับ
0: เจอแล้วเหร
2: อข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
1: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
2: เย้แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
1: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้ยังเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ละ
0: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
2: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
1: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
2: ฮะแกปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
1: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: แย่ที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะเลี้ยงมันมีอยู่ว่า
0: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
2: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
0: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
0: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
2: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจู๊ดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ฮะไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้เราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอบละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นนะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาทำอะไรนะจ๊ะ
1: กุ๊กอยากจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
2: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
3: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วเฮ้ย

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะยอดเต่า ที่มีข

0: าสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะยกคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
1: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
3: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดนิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เซฟตี้คิดส์ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
3: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู่
4: พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นอะ
5: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
6: ตอนนี้เลย
5: เฮ้ยร้อน
4: ไปบ้านไปบ้าน
5: ไปไปไป
4: ใกล้บ้านเราด้วย
5: ไ
6: ปไปนั่นไงพี่ยา
7: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
5: ค่ะ
7: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
5: โอเคค
7: ่
5: ะ
7: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
8: ทางม้าลายสะพาน
7: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
8: สะพานลอย
7: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
8: ไฟเดิน
7: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
8: ผู้ปกครอง
7: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
9: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
7: 5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
8: อยากรู้ค่ะ
7: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
8: ซ้ายขวาซ้าย
7: มองขวาซ้าย
8: ขวาน
7: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
8: ฟังเสียงรถค่ะ
7: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
8: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
7: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
8: ค
7: ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
8: หยุด
7: หยุด2
8: มอง
7: 3
8: ฟัง
7: 4
8: คิด
7: แล้วก็5
8: เดิน
7: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
8: ข้ามได้แล
7: ้
8: ว
7: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
8: เดิน
7: วิ่งได้ไหม
8: ไม่ได
7: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโ
2: ต้แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริงๆ
0: Huh?

0: วล่อสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ ดีใจจังเลยไปเล่นไปแล้วกลับมาแล้วครับพ
1: ่
0: อ
1: เย้ยปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
1: ่ออ๋อแมวเหรออ๋อไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนั่นเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้หืมมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวหืมเหมียวๆๆๆอ๋อเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
1: ่ออ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงงๆ
2: และเขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะหรือไป
4: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
5: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันเนี้ยพวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมา
4: ดี
0: ฮ่าเล่นกันลองดูนะ
2: โอ้โหลอยได้
4: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิฮะ
2: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
5: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
4: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
4: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ่
0: โอ้โห
5: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
2: ของฉันขอเป็นเรือใบ
4: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
2: งูงี้งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้
0: อ่ะของข้าวโพดอะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิหนีแล้วหนีแล้วจอนสลัดมาหนี
4: หายไปไหนแล้วล่ะ
0: ฮะ
2: เย้แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยล่ะ
0: ฮะ
5: ทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
4: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแม่น้ำหรอก
0: เจ้าเหลืองเจ้าเหลืองอย่านะเจ้าเหลืองอย่า
4: เจ้าเหลือง
0: จะตกลงไปเจ้าเหลือง
5: เจ้าเหลือง
0: เจ้าเหลืองพี่พึ่งไปในน้ำ
1: มื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุด

0: พ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
1: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองล่ะจ้า
2: ลูกชาย
1: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
2: อย่างนี้เอง
0: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
1: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
3: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ทนาเจ้าเหลือง
4: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ

บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: นหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกต่างหากแล้วอ่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสินผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับพ
3: ่อเอ๋อ้าวหัวเห็ดกับคุณพ่อคุณแม่มา

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะ
5: หัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ดีกับพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ

0: ผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: เอ๊ะน่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่อยเถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะยันนี่นะ
1: กลับมาเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมูสามตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้ายหมาป่ามา
0: พวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะ
2: ว้ายหมาป่าเฝ้าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะ
0: คราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คนรอง
2: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
3: เย่ yeah, แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
4: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพดเฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
4: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
4: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
4: อะขอบใจนะฟักทอง
2: จับตัวได
1: ้แล้ว
4: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
5: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
2: หัวเห็ด
0: หัวเห็ดหัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วพ่อฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เย้เย้ให้เป็นเพื่อนดี

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: างใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสักเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆเหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับ

0: นิปุนเขาเป็นคนยังไงฮะ
1: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงครับว่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากวงการตลกไปเลยดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
1: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งาน เล่นเกม
1: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
2: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
1: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่โอ้ยนี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
1: เคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอล
3: เทควันโด
0: มีไหม
2: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาติมีไหม
1: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใครครูชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครครูชื่ออะไร
2: จำไม่ได้
0: ครูก็เป็นทีมชาติไหม
1: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกำไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรน่ารักมากคู่นี้นะครับทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงเลยอยากจะกืนกินเข้าไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
5: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนั้นเข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
5: ไม่ใช่คุณแม่
0: อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
5: น้องของคุณพ่อน้องมีคุณ
0: น้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
6: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีก้ามเหรอครับ
6: ป
0: ูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่โป นี่สนิทกันมากไหมครับ
5: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแทมมี
5: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไร
5: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาด้วย
5: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาร์แทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
5: เพราะอยากสีอาร์ตั้ม
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาร์แทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
5: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
5: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
5: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
7: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
7: รัก
0: เหรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
7: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
7: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
7: แบ่งกัน
0: เราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
7: ทั้งคู่
0: โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้อยบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
7: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
8: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนละเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระ

0: วังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันเทมมี่อยากได้มีไหม
1: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
0: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคนะหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอ่ะจริงๆเด็กๆก็มีมั้ยมาลบเล้าไอเทมมีมั้ย
2: มีค่ะแต่ว่าเราตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
2: ใช่ค
0: ่ะนะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดูซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยยิงเฉยเลย
3: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
4: บ้านหินสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
5: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
4: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
5: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
4: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
5: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจี๊ยบตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจี๊ยบช่วยรอซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซ็ตเลยค่ะ
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเซ็นค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
0: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุนเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุนก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแทมมี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินเป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันที
0: ได้ของง
1: ่
0: าย
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบขอตังค์แม่เขาเลยแม่เขาบอกเออซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาเทมมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิเราเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็ดสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาอ่ะแม่คุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
1: ช
0: อบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ A ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบเออจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน
0: ์เลยครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่คร
0: ับ น้องญี่ปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรญี่ปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนป่าวะไม่ว่าไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
4: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมขอให้เติมเกมครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะครับ
5: อ่ะเดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
4: ขอบคุณครับป้าหญิงสวย
6: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะ

0: จะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองเหรอ
1: นั่นสิคะหนูไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
0: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
1: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
0: ซื้อบ้านเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
1: โ
0: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
1: ก็ได้ค่ะ
2: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมากครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
3: ไหว
2: ไม่ไหว
3: 2ล้านชั่วโมง
2: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
3: ไม่
2: ได้หลับอะไรนะ
3: หลับไม่ได้นอน
2: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้ง2ทีมเลยนะครับ
4: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
2: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไหม
5: ไม่ถึง24ชั่วโมง
2: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
6: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
2: ค่อนข้างเยอะ
6: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
2: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้อง
7: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบบการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
2: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
3: สู้ครับ
2: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
3: สู
2: ้เอาล่ะสู้นะ
3: สู้ครับ
2: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
7: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
6: โอ้ยหยิบไม่ได้
2: แล้วครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะก่อนนะฮะมีปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
7: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนิปุนดีน้องๆน่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ
8: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: อนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลุกอ่ะนะแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลุกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสัก2ทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: เพียงแค่นี้พอใจแล้วลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วเนาะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าดูนะคะเพราะลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับท่าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนะที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้งให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วก็จะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้ส

สบายแล้วผ่อนคลายตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบิดนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมก็อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่หอบตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่นะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอน2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมุติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงพวกแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเริ่มไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงจะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุ4ช้อนชาแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่ดีสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

เราไม่ห่อตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใยประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหม แต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูดจากเต้าอ่ะ

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมรันนมวนนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไง
0: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: หมายถึงท่านดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางค์แล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีก

0: คุณแม่ซันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี้ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชง

0: แล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องใดค่ะในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: รู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเรารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
2: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
3: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุธมีคำถามค
2: ่
3: ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
2: ครับ
0: เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าเค้าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินเหมือนนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างนึงจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาเลย

0: เงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
1: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
2: โดยปกติผมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
2: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดๆปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี่อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึง
2: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
3: ช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณสิบโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่น

ือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4 ชั่วโมงตื่นครั้งหนึ่งถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะมีอันได้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
1: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: สิด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:10 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่15มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
0: ดาวพิศรานะคะแน่นอนว่าเราอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านวันนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆสังเกตว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีคำถามเยอะ
1: ใช่แล้ว
0: หลายคนแบบเอ๊ะเสาร์อาทิตย์แบบมีข้อสงสัยอยากจะถามจังเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งคำถามของคุณเข้ามาค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยอาจารย์หมอทั้ง2ท่านที่อยู่กับเราเนี่ยโอ้โหโรคฮอตโรคฮิตนะคะทุกเรื่องทุกโรคถามมาท่านแรกเลยวันนี้อาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอมิวค่ะประมาณว่าหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลย
0: ปังมากเก่งเรื่องแบบกายภาพ
1: ใช่แล้ว
0: สำหรับพวกเรา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แพทย์เตชิตจิรวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่กับเรานะคะสวัสดีอาจารย์หมอมิวนะคะ
0: ก่อนเข้ารายการจะได้ฟื้นฟูให้อาจารย์เอิงกับดิฉันมาแล้วสำหรับคนที่ปวดสะบักเดี๋ยวจะมีจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าบอก
3: ข้างหลังค่อมด้วย
0: พวกเราเนี่ย
3: เราชอบนั่งหลังห่อ
1: บางทีเรา
3: ด
1: ู
3: ตัว
1: มันเหมือนท่าที่นั่งแล้วสบายนะคะ
4: สบายแต่ว่าพออยู่นานๆไปมันจะยืดคอกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหลังให้มันยาวขึ้นแล้วพออยู่ในท่านั้นนานๆมันไม่สมดุลครับพอคอบ่าด้านหลังมันจะยืดใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหน้าก็จะหดใช่ทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังเกิดการหดเกร็งผิดปกติหรือด้านหน้าหดเกร็งผิดปกติได้
0: เดี๋ยวใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถ้าทางการนั่งหรือว่าการผิดรูปไปของกระดูกต่างๆเดี๋ยวจันมิวจะมาเคลียร์ให้
1: ใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะวันนี้รายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีคำถามถามได้แล้วช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลค่ะเรามีไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้และที่สำคัญฝากคำถามได้เช่นเดียวกันแต่ว่าขอรายละเอียดและขอข้อมูลด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดคำถามที่คุณผู้ชมจะถามนะคะจะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมนะคะอาการของโรคเป็นยังไงเมื่อก่อนตอนแรกๆก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาต้องมาถามอายุถามเพศถามน้ำหนักถามส่วนสูงจะไปทำไมจริงแล้วพอมาจากรายการถึงรู้ว่ามันมีความสำคัญต่อโรคภัยไข้เจ็บ
0: ต่อการวิเคราะห
1: ์
0: ใช่
1: ค
0: ่ะวินิจฉัยโรคนะคะ
1: ดังนั้นตอนนี้เริ่มไลฟ์สดแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็เริ่มแชร์รายการแล้วขออนุญาตแชร์ไปด้วย
0: ค่ะ
1: ระหว่างนั้น
0: คำถามแรกแหละที่ดาวกับหมอเอิงเพิ่งปรึกษากันนี
2: ่ค่ะ
0: อาจารย์ขออนุญาตแนะนำท่าสำหรับคนที่ปวดหลังปวดไหล่สะบักไหล่คอหลัง
2: ออฟฟิศซินโดรมคันอยู่นะคอมนานๆแล้วก
4: ็ได้ครับแบบนี้มันก็จะต้องแบ่งการออกกำลังกายเป็นประมาณ2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการยืดเหยียดแล้วอย่างที่2ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงการยืดเหยียดเนี่ยตัวกล้ามเนื้อที่เป็นกันบ่อยๆเลยก็คือบริเวณบ่าไหล่ตรงนี้ครับใช่ครับเวลาเรายืดเหยียดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเก้าอี้อุปกรณ์ง่ายๆเลยมีแค่เก้าอี้นั่งครับหรือว่าบางคนจะยืนก็ได้ถ้าเกิดสมมติมีเก้าอี้นั่งครับข้างที่เราจะยืดเหยียดสมมติเป็นข้างซ้ายเราก็ใช้ข้างซ้ายเนี่ยจับขอบเก้าอี้แต่ถ้าเกิดใครยืนก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเอามือข้างซ้ายเนี่ย
0: ควายหล
4: ัง ไว้ซ้ายครับควายหลังไว้อย่างนี
2: ้
4: แล้วมือด้านขวาเนี่ยอ้อมศีรษะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจับศีรษะก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปให้จนถึงจุดที่ตึ
0: ง
4: ใช่ลองทำได้เลยครับ
1: ตึง
4: มันจะตึงจะรู้สึก

0: ายแต่พอยืดเสร็จจะรู้สึกอุ้ยผ่อนคลายใช
1: ่ค่ะจะเมื่อยมากแต่พอเล่นเสร็จจะสบาย
0: ใช่ครับอย่างเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยนับ1ถึง10ถือเป็น1ครั้งนะครับเวลานับเนี่ยขอมีข้อแม้นิดนึงก็คือพูดออกมาเลยก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้ไม่กล้าหายใจเนื่องจากอะไรการหายใจมีประโยชน์มากต่อหนึ่งการยืดหยุ่นของกล้ามเนื
1: ้
0: อบางทีถ้าเกิดสมมติไม่หายใจกล้ามเนื้อจะยิ่งเกร็งครับ
1: ถ้าเราเกร็งบางทีเวลาที่เราทำแล้วเราจะเผลอกั้นหายใจ
0: ใช่
2: ถ้าเกิดว่ายิ่งกั้นหายใจก็จะยิ่งเกร็งมากกว่าเดิม
1: ดังนั้นนับออกมาดังๆ
0: ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็สำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีภาวะพวกความดันโลหิตสูงเงี้ยครับถ้ายิ่งกั้นหายใจมันจะเป็นเหมือนแบบทำให้ความดันขึ้นได้ใช่คร
2: ับ แล้วทำนี่คือแบบทำสองข้างสลับกัน
0: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าก็เน้นข้างนั้นเป
1: ็
0: นหลักแต่จำนวนครั้งก็อาจจะประมาณจำง่ายๆก็สักเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่ละคนใช้ไม่ได้เยอะมากครับแต่ละคนสามารถไปอะแดปต์ได้เช่นถ้าเกิดระหว่างทำงานมีช่วงเวลาว่างเนี่ยก็อาจจะตอนกลางวันสัก5ครั้งอะไรเงี้ยครับใช่
1: ก็คือเป็นการยืดเหยียดอันนี้ stretching
0: เป็นอันนี้ก็ stretching ครับ
1: ทีนี้การทำให้แข็งแรงทำไง
0: การทำให้แข็งแรงส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยกับจันเอิงกับพี่ดาวไปเนี่ยก็คือเวลาคนที่มีไหล่ห่อจะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายไหล่ห่อคือยังไงลักษณะอย่างงี้ครับคือจะเป็นลักษณะไหล่งุ้มมาข้างหน้าคอยื่นไปข้างหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้น1ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราเป็นแบบนี้1เราคือไม่ใช่เงยหน้านะครับ1หรือเราต้องแอนไหลออกไปด้านหลังใช่ครับเหมือนแบะไหลออกไปด้านหลัง
2: กางไหลออก
0: ทุกคนก็ทำไปด้วยกันหมดเลยข้างหน้าหน้ากล้องนี
1: ่นี่ต้องพยายามคิดว่าตอนนี้เรากำลังจะประกวดนางสาวไทย
0: อ
1: ย
0: ู่
1: นะ
0: ครับใช่เราพอเราแอนไปข้างหลังแล้วถ้าเกิดคอเรายื่นเก็บคางนิดนึงครับเหมือนเก็บเหนียงประมาณนี้ครับ
1: ม
0: า
1: ท
0: ำเหนียงใช่ประมาณนี้ครับคอเราจะตั้งตรงแบบนี้ถ้าช่วงแรกๆที่ใครทำแบบไม่ค่อยชินกับท่านี้มันจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่สบายเลยรู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ต้องบอกว่าท่าที่สบายของเราก็คือท่าห่ออย่างเง
1: ี้
0: ยพอห่อไปนานๆเราจะมีออฟฟิศซินโดรมตามมาแน่นอน
1: ปวดหลัง
0: ปวดไหล่แล้วถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปนานๆนะครับตัวทรงของกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปนั้นใช่ก็คือทำให้กลายเป็นคนหลังค่อมก็คือบุคลิกภาพก็จะไม่ดี
1: แล้วกลับมาได้ไหมจานเราค่อมมา40ปีแล้ว
0: ค่อมอย่างค่อมเหนื่อยไหมถ้าเกิดว่าเป็นที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวกล้ามเนื้อเรายืดไม่ค่อยแข็งแรงเช่นกล้ามเนื้อที่เดี๋ยวเราจะสอนถ้าออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงกันนะครับถ้ากล้ามเนื้อตัวนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเราออกกำลังแข็งแรงหรือบางคนที่เขาเรียกว่าไปเล่นหลังไปเล่นเวทหลังอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดดีขึ้นบางคนโพสเจอร์เปลี่ยนเลย
1: ก็คือ
0: ได้เหมือนกัน
1: บุคลิกภาพท่าทางจะเปลี่ยน
0: ยกเว้นแต่ว่าบางคนที่เป็นมีผิดปกติไปถึงพวกกระดูกอะไรพวกนี้แล้วด้วยหรือว่าบางคนเป็นโรคพวกหลังแข็งหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีปัญหาก็คืออาจจะกลับไปไม่ได้อาจจะต้องแบบถ้าเกิดสมมติว่ารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องดูเช่นส่งฟิล์มเอ็กซเรย์วินิจฉัยดูว่าเอ้ยตัวกระดูกเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยครับกระดูกแกนกลางกระดูกสันหลังเราครับตรงคอเนี่ยจะต้องแอนนิดนึงแอนไปด้านหลังนิดแอนมาด้านหน้านิดนึงแล้วตรงอกเนี่ยจะเหมือนค่อมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ค่อมแบบเยอะครับค่อมนิดนึงแล้วพอมาเอวเนี่ยก็จะแอนอีกทีนึงใช่ครับอันนี้จะเป็นภาวะปกติแต่บางคนเนี่ยครับเอ็กซเรย์มาแล้วคอตรงเด่งเลยครับคอตรงเด่มาอย่างนี้ก็คือแบบบางทีอาจจะต้องบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะมาอาจารย์ขาที่เขาจะมีเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อใส่แล้วดึงหลังช่วยได้ไหมอาจารย์
2: เหมือนเป็นยางยืดอะไรสักอย่าง
0: ตัวนี้ครับก็ที่จริงมันยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดบางคนใส่รัดแน่นเกินไปรัดแน่นเกินไปแล้วใส่เป็นระยะเวลานานเนี่ยครับมันไปกดตรงบริเวณนี
1: ้
0: หนึ่งกล้ามเนื้อเจ็บสองบางทีนะครับกดเส้นประสาทตรงแขนงประสาทตรงนี้ทำให้ต่อมาแบบว่าชามือชาแขนอ่อนแรงเลยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดเราปรับให้แบบว่าเข้ากับร่างกายของเราได้ดีเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้าง
1: ซัพพอร์ต
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่สำคัญคือคนเราอยากใช้ตัวช่วยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าที่จริงแล้วว่าถ้าเกิดเราออกกำลังให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยตัวเองเนี่ย
1: ดี
0: ก
1: ว่าเลยอาจารย
0: ์เลยดีกว่าครับอันนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงก็คือถ้าเกิดเป็นฟิตเนสบางคนไปก็จะมีเครื่องที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องที่ทำอย่างน
1: ี้
0: ใช่เล่นหลังแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยที่จริงประยุกต์ง่ายๆเลยบางทีใช้ยางที่กระโดดยางนะครับตอนเด็กๆใช่เป็นยางเป็นยางวง
1: ต้องร้อยหนาสักแค่ไหน
0: แต่ร้อยประมาณ5เส้นคร
1: ับ
0: 5
1: เส้น
0: ไปเรื่อยๆ
1: แบบเจี๊ยบกับน้อยหนา
0: ใช่ใช่ครับโอ้อันนี้แบบแฟนฉันรู้อายุกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือบางคนเอามาใช้ครับยางอย่างเงี้ยแล้วเวลาจับนะครับก็จับแล้วก็ยืดให้รู้สึกตึงประมาณนึงเอาอย่าฝืนมากถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่ามัน
1: แค่ไหน
0: เบาไปอาจจะทบ2ทบแล้วก็ดึงไปอย่างงี้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีหนังยางที่จริงบางทีตอนนี้ในออนช้อปปิ้งออนไลน
1: ์
0: มีเยอะมากอาจจะเกิดว่ารับเบอร์แบน
1: ยางยืด
0: ใช่รับเบอร์แบนมันจะมีหลายสีแต่ละสีเนี่ยความหนืดก็ต่างกันใช่ไปลองได้ครับแบบนี้ก็เอามาใช้เนี่ยท่านี้นับ1ถึง10เหมือนกันเลยแล้วค่อยๆผ่อนห้ามกลั้นหายใจเวลานับก็พูดออกมาก็ได้ครับถ้าแบบนี้สักประมาณ

0: 10ครั้งเช้าเย็น
1: ค่ะ
0: จำนวนเซตเนี่ยไม่ค่อยต่างกับท่ายืดเลย
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็พักแล้วก็ทำอีก
0: ใช่ทำเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเป็นประจำ
2: อันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เคยมีประสบการณ์กับการฝืนมาแล้วค่ะเนื้อฉีกค่ะอักเสบแล้วก็บอกว่าขับรถไม่ได้เลย
0: ใช่อย่างที่บอก
3: แค่นั้น
0: อย่างที่บอกก็คือว่าบางทีอาจจะต้องดูพวกแรงเหนื่อยนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าวันแรกๆโดยเฉพาะวันแรกๆนะคะเวลาคนที่เล่นพวกกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ย
1: ค
0: ือมันจะประมาณเหมือนเล่นเวทเวลาคนเล่นเวทครับวันแรกๆจะปวดกล้ามเนื้อมาก
1: ปวด
0: ที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันเขาเรียกพัง
1: ตับ
0: แตกคือไฮเปอร์โทรฟีก็คือมันจะใหญ่ขึ้นพอเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเฮือกหุ้มกล้ามเนื้อมันถูกแบบดันบางทีมันแตกอะไรเงี้ยครับแล้วเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมันก็จะเกิดการอักเสบเหมือนยืดไปด้วยเงี้ยเขาก็จะปวดกล้ามเนื้อมากๆนั่นเองครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาพักเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาเล่นเวทกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเลยต้องเล่นสลับวันที่เขาพูดกันว่าวันนี้เล็กเดย์วันขาวันนี้วันแขนอะไรครับไปเสพวันนี้ไปเสพอะไรประมาณนี้ครับเราอาจจะต้องมีช่วงวักเช่นแบบวักสักวันถึง2วันอะไรอย่างเงี้ยครับวันแขนวันจันทร์เล่นอีกทีวันพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: สลับกันไปแต่ว่าเอาเท่าที่ได้แรงมีแค่ไหนค่อยเป็นค่อยไป
0: ใช่ครับ
4: วันแรกเต็มที่
0: ใช่ครับ
1: นี่อย่างเงี้ยจะมีบอก
4: ครับโครงการ
1: ทำทุกวันค่ะฮิตมากแล้วก็นั่นแหละเจ็บแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลย
2: แต่มีประโยชน์นะที่จะมีบอกมีประโยชน์คุณผู้ชมลอง
0: ดู
2: คร
0: ับ
2: นะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะเพราะว่าวันไหนที่อาจารย์มิวมาวันไหนที่อาจารย์หมอเอิงมาคือจะเป็นโรคที่แบบครอบคลุมในทุกครัวเรือนเลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรีบถามคำถามตอนนี้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วนะคะ
3: มาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์มิวฮอตมากคุณสุดใจอายุ85ปีน้ำหนัก70ส่วนสูง160ซมบอกว่ามีอาการปวดหลังบริเวณเอวค่ะจะทำอย่างไรให้อาการปวดน้อยลง
0: อ๋อต้องบอกว่าจากอายุนะครับจะก็สิข้างอายุมากแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าอายุมากแล้วน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามีพยาธิสภาพอะไรบริเวณเอวหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อายุค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดูกทับเส้นบริเวณเอวได้ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ต้องอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายอันนี้ก็ต้องบอกว่าการปวดหลังบริเวณเอวเนี่ยเจอได้เป็นปกติครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเรามีอาการอื่นด้วยไหมเช่นมีชาหรืออ่อนแรง
2: อ่
0: อนแรงแบบชาปวดชายังไงเป็นชาร้าวลงขาอย่างเงี้ยครับ
2: ชาจากเอวไปที่ขา
0: ปวดหลังแต่มีชาด้วยครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากเลย
2: กระดูกทับ
0: ใช่กระดูกทับเส้นพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆเราจะช่วยได้ยังไงบ้างที่จริงก็มีท่าบริหารง่ายๆเลยครับเหมือนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมครับแล้วก็นอนราบปกติเอามือสอดใต้เข่าครับแล้วก็ดึงเข้ามาเหมือนเข่าถ้าเข่าชิดอกทำทีละข้างใช่ครับให้รู้สึกตึงเหมือนกันเลยครับ
2: ตึง
0: ตรงที่หลังใช่ครับนับ 1-10 ครั้งไว้แล้วค่อยๆผ่อนครับอันนี้เป็นท่าเบื้องต้นสำหรับคนที่มีปัญหาที่ตรงกล้ามเนื้อใช่กล้ามเนื้อบั้นเอวจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอย่างอื่นด้วยเช่นเดินผิดปกติเดินแล้วชาแล้วลงขาเดินแล้วมีเข่าทรุดเดินแล้วแบบว่าอ่อนแรงอะไรพวกนี้ครับอันนี้ควรไปพบแพทย์เลยอัน
2: นี้ต้องมาติดตามว่าเป็นจากสาเหตุอะไรแต่ว่าท่าที่อาจารย์มิวแนะนำผู้สูงอายุทำได
0: ้
2: เพราะว่าทำบนเตียงแล้วต้องค่อยเป็นค่อยไป
0: ใช่ครับแล้วผู้สูงอายุก็ต้องหลีกเลี่ยงการที่แบบก้มหลังโดยเฉพาะก้มหลังในท่าที่แบบยืนแล้วก็ก้มลงมาเลย
4: ก้มหยิบ
0: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณรอบๆกระดูกสันหลังแกนกลางเนี่ยครับมันจะอ่อนแรงพออ่อนแรงไปเนี่ยครับมันจะโอกาสที่เกิดพวกหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือการที่เรามีแบบว่าพวกหินปูนไปเกาะทางออกของเส้นประสาทเนี่ยแล้วมันจะยิ่งทำให้กล้ามตัวกระดูกเนี่ยเคลื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายครับใช่เพราะฉะนั้นต้องระวัง
2: ยังไงดีของตก
4: เรียกหลานมาหยิบให้
2: จริงๆอยู่คนเดียวอาจารย์มิว
0: จริงๆบางคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตกแล้วแบบงอเข่าลงไปเก็บเอาปวดเข่าอีกบางทีสูงอายุบางทีก็จะใช้ท่าที่เหมือนแบบท่าคุกเข่าขอแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
4: อันนั้นไหวไหมนะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วถ้าลุกไม่ได้อีกทำไงจ๊ะ
0: อ๋อก็จะลุกไม่มีตัวช่วย
4: หกหกเก้า
0: อาจจะต้องมีตัวช่วยมีอ่ะเก้าอี้ข้างๆจับเก้าอี
2: ้แต่ไม่ควรที่จะก้มลงไปแบบนี
0: ้ไม่ควร
2: อันนี้แหละที่จะเป็นทำให้เคลื่อนได
0: ้
4: หรือเราเอาไม้เท้ามาแบบว่า
2: เขี่ย
4: ช่วยเขี่ย
0: ดีไหมเดี๋ยวมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าแอสซิสซีฟดีไว
2: ส์
0: หยิบตัวยิ้มข
2: ้
0: อตัวช่วยใส่ถุงเท้าตัวอะไรเยอะแยะ
2: โอ้ใช่เจ็บเยอะปัจจุบันนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังเรื่องท่าทาง
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะมาแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ฝากทักทายอาจารย์หลายท่านเลยนะคะมีคุณวันคุณสุธีรพจน์คุณเฉลียงคุณลินคุณสสิธรคุณสอนพลคุณมอลลี่ฝากสวัสดีอาจารย์มา
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: แล้วก็มีคำถามจากคุณเฉลียงคุณเฉลียงบอกว่า ผลตรวจสุขภาพบอกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรตรวจซ้ำอีกทีเมื่อไหร่คะ
4: คำว่าผิดปกติยังกว้างมากเลย
2: ค่ะ
4: ไม่แน่ใจว่าคุณเฉลียงมีรายละเอียดไหมคะว่าคำว่าผิดปกติหมายถึงอะไร
2: มันจะเป็นกราฟหรือเป็นตัวเลขคะ
4: มันเป็นกราฟแล้วก็มีหลายรูปด้วยนะคะรวมจนถึงใบอ่านถ้ามี
2: ถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าส่งรูปไม่ได้นะคะถ้ายังไงรบกวนบอกนิดนึงว่าค่าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเขาบอก
4: ที
2: ่
4: เขาว่าผิดปกติหรือผิดอะไรกันแน่
2: เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้บอกอาจารย์อีกทีนะคะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณลินนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ24ปีหนัก69สูง164ไม่มีโรคประจำตัวค่ะสายตาสั้น500วัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะบอกว่าเพื่อไปตัดแว่นอาชีพคือเป็นโปรแกรมเมอร์ปัญหาคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมีอาการปวดแป๊บแป๊บบริเวณเบ้าตาซ้ายขึ้นผ่านคิ้วไปที่ศีรษะซีกซ้ายไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวคืออะไรอันตรายไหมคะต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านไหนต้องการไปตรวจที่รามานะคะมาได้ไหมคะปวดแป๊บแป๊บจะเกี่ยวกับสายตาหรือเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
0: ์ที่จริงแบบถ้าเกิดว่าสายตาบอกว่าไปวัดมาแล้วสั้น500ที่จริงถ้าเกิดบางคนนะครับได้รับการคอเรกโดยการใส่แว่นก็คือแบบว่ามันจะเกี่ยวกับการหักเหของแสงอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดได้รับการใส่แว่นแล้วบางคนดีขึ้นเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสายตาเราสั้นหรือว่ายาวผิดปกติไปเวลาเรามองอะไรต่างๆเราจะต้องเพ่งใช่มั้ยคร
4: ับ
0: บางทีกล้ามเนื้อบริเวณตาบริเวณศีรษะขมับอะไรเงี้ยทำงานหนักเกร็งมันก็จะมีอาการได้แต่ว่าที่จริงแล้วบางทีก็อาจจะไม่สามารถแยกได้กับพวกภาวะที่ปวดหัวข้างเดียวหรือไมเกรนยังบอกแบบนี้ครับซึ่งไมเกรนเนี่ยที่จริงก็มีสาเหตุมาจากไมเกรนเองจริงๆที่จะมีออร่านำมาเช่นที่เขาบอกว่าเช่นบางคนจะรู้สึกว่ามีแสงวูบวาบหรือบางคนเป็นหลังจากที่อากาศร้อนมากหร
4: ือ
0: ว่าอากาศชื้นมากเลยครับเป็นได้หลายแบบถ้าเป็นแบบนั้นมาอาจจะนึกถึงไมเกรนจริงๆแต่จะมีอีกอย่างนึงครับก็คือไมเกรนจากกล้ามเนื้อบริเวณคอที
4: ่
0: เกรงผิดปกติบางคนเนี่ยพอแก้ไขกล้ามเนื้อบริเวณคอเช่นฝังเข็มสะกิดหรือว่าเช่นทำยืดหยีดกล้ามเนื้อหรือว่ากินยาลดการอักเสบเนี่ยอาการนี้ก็ดีขึ้นเลยใช่เป็นได้
2: หลายสาเหตุ
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณลินจะไปพบคุณหมอคุณจะต้องไปที่แผนกไหนอะไรยังไงดีคะ
0: เบื้องต้นเลยน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องตาให้เสร็จก่อนใช่ครับ
4: ไม่แน่ใจว่าสายตาที่วัด500นี่คือใส่แว่นตลอดไหมคะ
2: ค่ะแล้ววัดเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยสายตาอาจจะมีการเปลี่ยนระดับแล้วอ
4: าจจะมีการเปลี่ยนคุณลินอายุ
2: 24ปี
4: คือถ้าอายุสัก40เนี่ยอาจจะ
2: เริ่มมี
4: เปลี่ยนไปเรื่องเป็นสายตาผู้สูงวัย
0: ค่ะ
4: แล้วนั่นก็คือมีปัญหาว่ามองใกล้ก็ไม่ชัดมองไกลก็ไม่ชัดก็คือเหมือนจะเวียนหัวใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนเวียนหัวปวดหัวได้ง่าย
3: แต่ทั้งสองท่านมองว่าควรจะไปเคลียร์เรื่องสายตาก่อน
4: ไปเคลียร์ก่อน
3: ว่าเปลี่ยนแปลงไหมปวดหัวได
4: ้ค่ะใช่ค่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะคะ
3: คุณแมวค่ะอายุ64ปีน้ำหนัก54ส่วนสูง155เซนติเมตรบอกว่าผ่าตัดข้อเข่ามามีอาการเข่าลั่นตอนนี้ทานคอลลาเจนคิดว่าเป็นไทป์ 2อาจารย์ตอนนี้ทานคอลลาเจนไทป์ 2และบริหารข้อเข่าแบบนี้ทำถูกต้องไหมอย่างที่2คือใส่ถุงน่องกับกันเส้นเลือดขอดแบบเปิดปลายเท้าจนขาแต่มีอาการเจ็บที่นิ้วโป้งเท้าอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์คำถามแรกค่ะผ่าตัดมามีอาการเข่าลั่นทานคอลลาเจนไทป์ 2และบริหารอันนี้ถูกต้องหรือยัง
0: อันนี้ต้องตอบก่อนว่าผ่าตัดเป็นผ่าตัดอะไร
2: ค่ะ
0: บางคนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยส่วนมากถ้าเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยมันก็จะมีที่จริงเข่าของคนเราบอกเบื้องต้นมันจะมีลักษณะของกระดูกสะบ้าที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าครับก็ต้องดูว่าบางทีหลายๆครั้งที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยก็ไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกใช่ค่ะพอไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกเวลางอเข่าเหยียดเข่ามันก็จะมีการเคลื่อนตัวของกระดูกสะบ้านี้เช่นเดียวกันก็อาจจะมีเสียงกรอบแกรบหรือว่าที่บอกว่าเข่าลั่นยังมีได้อยู่นะครับใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเอาออกไปทุกอย่างแล้วคุณหมอเขาบอกเอาออกส่วนใหญ่จะไม่ควรมีเพราะว่าข้อเทียมก็จะไม่ควรจะกรอบแกรบได้
3: คือจะสมูท
0: ปกติใช่ครับก็แต่ว่าส่วนมากในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เอาออกนะครับใช่ก็อาจจะยังมีได้บ้างเพราะว่าไอ้ตัวลูกสะบ้าหรือว่ากระดูกสะบ้าเนี่ยมันช่วยเหลือในการงอเหยียด
3: ถ้าไม่ได้เป็นมาอาจารย์ก็จะเก็บเอาไว้ถูกไหมแต่ทีนี้เสียงกองแก๊กมันก็มาจากที่อุปกรณ์โดนกับสะบ้าจริงๆ
0: อาจจะเป็นพวกเนื้อเยื่อที
3: ่สีกัน
0: ใช่ครับเนื้อเยื่อหรือว่าพวก แคลเซียมหรือว่าอะไรพวกหินปูนอะไรที่อยู่แถวนั้นใช่เวลาอายุมากขึ้นก็จะเสื่อมใช่ไหมครับ
2: กอกแก๊ก
0: มันก็จะกอกแก๊กได้
2: ทีนี้คอลลาเจนอาจารย์มันมีคอลลาเจนไทป์ 2ที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกับเข่ามันช่วยได้ไหมอ
0: ันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรยืนยันนะครับหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนโดยเฉพาะการกินเพื่อช่วยเรื่องเข่า
2: แต่ว่ากินปุ๊บ

0: าเธอไปลงที่หัวเข่าฉันนะมันไม่
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลากินคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นไทป์ไหนเข้าไปค่ะมันจะถูกย่อยร่างกายเราย่อยกลายเป็นกรดอะมิโนก
2: ็
1: คือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนนี่แหละ
2: ค
1: ่ะใช่คือถามว่ากินคอลลาเจนเนี่ยข้อเสียเยอะไหมคือที่จริงก็ไม่ได้ข้อเสียเยอะนะครับโปรตีนก็อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กมันก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆใช่ครับตัวมันก็จะซ่อมแซมทั้งตัวบางคนกินแล้วก็แบบหน้าใสขึ้นรู้สึกว่าเปล่งปลั่งอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามันจะเจาะจงแบบที่พี่ปุ๊กบอกว่าจะเข้าไปช่วยข้อเลยไหมก็ไม่นะครับใช่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่ากินแล้วแบบจะดีขึ้นทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมียาบางชนิดที่กินแล้วลดอาการปวดอย่างเงี้ยครับช่วยได้เช่นที่เขาบอกว่ากินแล้วแบบพวกยาที่เสริมพวกเหมือนคล้ายๆน้ำในไขข้ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่พวกกลูโคซามีนซัลเฟตอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยถามว่ามันช่วยเพิ่มน้ำในไขข้อจริงๆไหมที่จริงก็ไม่ใช่นะครับมันเพียงแค่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำในไขข้อเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะให้ในกรณีคนที่มีการปวดแต่ถ้าให้แล้วแบบบางคนไม่ได้ดีขึ้นเราก็จะออฟนะ
2: คะ
1: ไม่ได้ให้ไปตลอดใช่ครับแล้วการบริหารข้อเข่าที่บอกไม่แน่ใจว่า
2: ทำแบบไหน
1: ใช่เพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากแต่ว่าถ้าเบื้องต้นนะครับก็คือจะเป็นนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดูกข้อเท้าขึ้นใช่ครับพังไว้นับ 1-10 แล้วค่อยๆเอาลงแต่บางคนทำผิดวิธีคือสะบัดเนี่ยก็จะยิ่งไม่ดีจะยิ่งทำให
2: ้
1: ม
2: ี
1: การใช
2: ้
1: ข้อเข่ามีการอักเสบหรือว่ามีการเหมือนบาดเจ็บอะไรได้ครับต้องค่อยๆครับแต่บางคนถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับท่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้แบบเหมือนเอาหมอนหรืออะไรเล็กๆรองใต้เข่าในท่านอนบนเตียงครับแล้วกดเข่าลงไปก่อนในช่วงแรกใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาการการผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำท่าแบบที่บอกได
2: ้ค่ะ
1: ส่วนข้อที่2บอกว่าพอใส่ซัพพอร์ตมีเปิดปลายเท้าใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีอาการแบบว่าเหมือนเจ็บ
2: ปลาย
1: นิ้วโป้งเท้าอันนี้ต้องบอกว่าซัพพอร์ตเราอะรัดเกินไปหรือเปล่าใช่บางคนถ้ารัดเกินไปเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นทูนิเก้เอฟเฟกต์ทูนิเก้เอฟเฟกต์พูดยังไงดีเหมือนขันชะเนาะอะครับ
3: เหมือนใช้ลูกชายแล้วก็รัด
1: ใช่เวลาเรารัดตรงกลางครับตรงต้นกับตรงปลายจะบวมใช่ก็คือพวกเนื้อเยื่อน้ำข้างอยู่ในนั้นเยอะบางทีอาจจะปวดได้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติรัดแล้วตรงปลายเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันจะมีอาการปวดอันนี้ต้องดูดี
2: ๆอันตราย
1: ใช่ครับอันตรายเหมือนกัน
0: อาจารย์อันนี้ถามไปถึงเรื่องของคนที่แบบใส่ชุดแบบลักหัวข้างในอะ
4: พวกคอร์เซ็ตอะไรอย่างเงี้ย
0: อะไรประมาณน
3: ี้เสื้อในใช่ไหม
2: ว่าชุดโกยตัวเองเข้าไปให้ผอม
0: ใช่
2: เป็นเหมือนกับอีลาสติกแล้ว
0: ที่มันจะรัดตัวเองมากตั้งแต่แบบเนี้ยเลยไปจนถึงก้นอะไรอย่าง
4: เ
0: งี้ย
4: กำลังจะซึมว่าใส่ใช่ไหม
0: แค่อยากรู้ว่าเนี่ยใส่ชุดแบบเนี้ยทุกวันคนใส่นอนด้วยบางคนบอกอุ้ยเนี่ยนอนนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะผอมอะไรเงี้ยอันตรายไหม
1: อันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าการหายใจอะไรมีการเหนื่อยไหมผิดปกติไหม
0: อันนี้ต้องสังเกตตัวเอง
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าแบบกระชับหน้าท้องหรืออย่างนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหายใจไม่อิ่ม
2: อึ
1: ดอัดมากอันนี้ต้องระวังแล้วครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัว
2: อาจจะวูบได้
1: ใช
2: ่คือมันจะเป็นเหมือนสเตย
0: ์
2: สเตย์สเตย์ทั้งตัว
1: ใช
2: ่คล้ายๆมัมมี่พันมันไปเลยทั้งต
4: ัวจริงๆคือใส่แล้วหุ่นดีก็เพราะว่ากินอาหารไม่ได้
2: กินไม่ได้แน่นมาก
4: กินแล้วทานแล้วแบบว่าจะหายใจไม่ออก
2: แต่ดีที่สุดคือออกกำลังกาย
1: ใช่ค่ะ
2: กินอาหารที่จำเป
1: ็
2: นค่ะ
0: นะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจ Drama Channel กันบ้างนะคะมีโอ้โหคำถามมารัวๆเลยค่ะคุณซัมพลบอกว่าไม่ทราบว่าตรวจทาลัสซีเมียแพงไหมและสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมคะจันเอิงคะ
4: อันที่หนึ่งก็คือมีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ที่ไหนคะ
0: นะไปตรวจ
4: ถ้าเกิดไปตรวจตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์เนี่ยและบวกกับมีข้อบ่งชี้คงจะไม่ใช่อยากตรวจเพราะว่าอยากรู้เฉยๆคุณอาจจะต้องแปลว่าคุณมีเม็ดเลือดจางหรือว่าเม็ดเลือดแดงตัวเล็กแล้วก็สงสัยว่าน่าจะมีทาลัสซีเมียเป็นสาเหตุหรือเปล่าอันนี้ไปตรวจได้ตามสิทธิประกันสังคมก็น่าจะรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าราคาแพงไหมถ้าเกิดว่าไปตรวจมันแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะ
0: คือตรวจเลือด
2: ตรวจเลือด
4: ค่ะตรวจเลือดทั่วไปแต่มันจะมีการตรวจหายีนเฉพาะสำหรับทาลัสซีเมียใช่ทำมันจะมี2ชนิดด้วยน
2: ะ
4: มันเนื่องจากทาลัสซีเมียเนี่ยมันจะมียีนสายฮีโมโกลบินจะมี2สาย
2: ค
4: ืออัลฟากับเบต้าเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยเอาไว้ดูเบต้าแล้วเรียกว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะคะและอีกอันนึงเอาไว้ดูอัลฟาอันนี้มันจะเป็นการตรวจแบบเหมือนดู DNA นิดนึง
2: ค่ะแต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน
4: ราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเป็นเรทของ ัฐบาลหรือเอกชน
2: แต่ไม่ได้แพงมากหรอก
4: ไม่ได้แพงมากใช่ค่ะตัวโควิดน่าจะแพงกว่าตอนที่นับจำนวนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยดูการติดเชื้ออ
2: ันนี้น่าจะแบบพอจ่ายได้เพราะเป็นการตรวจที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็มีมานานพอสมควรแล้วถูกไหมอาจารย
0: ์ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะคะ
2: คุณเล็กค่ะถามให้ลูกชายลูกชายอายุ22ปีบอกว่าลูกชายทำเลสิกมา2ปีกว่าอาจารย์คะเกิดอุบัติเหตุสายตากลับมาสั้นอีก อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าทำเลสิกจะอยู่ได้เป็น10ปีอันนี้อาจารย์พอมีข้อมูลไหมคะอาจารย์หนึ่ง
4: คือเกิดคำว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหมายถึงว่าที่ดวงตาหรือว่าบังเอิญสายตากลับมาสั้นอีกความหมายหมายถึงอย่างนั้นกันแน่ไม่แน่ใจ
2: ว่าถ้าอย่างนั้นคุณเล็กช่วยกรุณาขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำว่าเกิดอุบัติเหตุคืออะไรเกิดอุบัติเหตุยังไงทำให้สายตากลับมาสั้นอีกหรืออย่างไรขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติม
4: แต่ว่าตัวการทำเลสิกมันไม่ได้รับประกันว่าจะไม่กลับมาสั้นอีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดแฟลปเหมือนเปิดผิวของกระจกตาแล้วก็เหมือนเหลาให้เกิดการเป็นรูปขึ้นให้พอดีกับที่การตกของแสงเนี่ยมันจะแก้การมองเห็นก
2: ็
4: คือสายตาสั้นยาวของคุณพอดีวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าแฟลปนั้นไม่แน่ใจนะคะมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกที่ดวงตาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มุมหรือว่าอะไรที่เราเหลาเอาไว้
2: เนี่ยมัน
4: เปลี่ยนรูปก็เลยทำให้การมองเห็นมันไม่คมชัดตอนหลังทำใหม่ๆ
2: ที่อาจารย์พูดว่าเหลาคือเป็นแบบน
4: ี้ใช่เปิดเข้าไปแล้วก
2: ็
4: ใช่เหมือนทำให้รูปของตัวเลนเนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้มันเหมือนนูนขึ้นหรือว่า
2: เบาลง
4: ใช่ค่ะแล้วหลังจากทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสั้นขึ้นได้อีกเช่นบางกรณีเช่นทำตอนอายุ22ปี
2: วัยเด็กอยู
4: ่ค่ะคือไม่แน่ใจว่าสายตาเนี่ยมันสั้นถึงที่สุดหรือยังบางครั้งมันอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะอาจจะสั้นเพิ่มได้อีกเนาะที่เคยเหลาไว้ตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไปอีกแต่ว่าสั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการใช้สายตามากๆ
2: และยิ่งอาจารย์บอกยิ่งคุณเล็กให้ข้อมูลว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยก็จะตรงกับสิ่งที่อาจารย์เอิงบอกก็คือมันอาจจะมีการเคลื่อน
4: มันไม่ได้เคลื่อนแต่ว่ามันอาจจะ
2: องศามันเปลี่ยน
4: มุมหรืออะไรที่เราเคยทำว่ามันเหมือนเราใส่แล้วรูปนี้มันโอเคมองเห็นชัด
1: หรือแบบ
4: กลายเป็นว่าเปลี่ยน
1: หรือแบบอาจจะมีแบบพวกกล้ามเนื้อหรือตัวที่มันที่ยึดเลนตามันเคลื่อนหรือมันหย่อนหรืออะไรพวกนี้
4: หรืออาจจะเป็นสาเหตุอื่นของการ
2: มองเห็นกับที่เราเคยทำไว้นะ
4: ค่ะแนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจตาแล้วก็จริงๆหลังทำเลสิกเนี่ยคุณหมอตาที่ทำเนี่ยเขาต้องนัดตรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อดูว่าไอ้ตัวแฟลปของเลสิกที่ทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงและอีกกรณีหนึ่งคือหลังจากทำเลสิกชอบมีตาแห้งค่ะแล้วบางครั้งตาแห้งก็เป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าเดิมค่ะอาจจะไปแก้ด้วยการลองหยอดน้ำตาเทียมดูก่อนถ้าเกิดว่าน้ำตาเทียมพอหยอดแล้วการมองเห็นดีขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องตาแห้งก็ได้
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: นะคะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมบอกว่าเดินมากๆแล้วเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายเหนือส้นเท้าแก้อย่างไรดีครับปัจจุบันอายุ70ปีสูง180หนัก68นะคะ
1: ครับก็เจ็บตรงเอ็นร้อยหวายอันนี้ก็จะคนละตำแหน่งกับตัวรองช้ำเขาบอกรองช้ำจะเหมือนเจ็บตรงฝ
2: ่
1: าเท
2: ้
1: าส้นเท้าที่แผ่ไปนะครับแต่ว่าเจ็บเหนือขึ้นมาตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยเจอกันได้บ่อยซึ่งเพราะว่าตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยครับเวลาเรานอนใช่ไหมครับเราก็จะแบบเหมือนนอนจิกเท้าลงนิดนึงเวลาลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันก็คือเหมือนไปยืดพอลงน้ำหนักมันก็จะยืดเต็มที่เลยครับหรือบางคนเนี่ยมีแบบใช้งานเยอะก็คือเดินยืนเยอะเดินเยอะอย่างเงี้ยครับหรือบางคนน้ำหนักมากแต่ว่าที่บอกมาเนี่ยน้ำหนักก็คือพอสมพอดีอยู่กับส่วนสูงก็คือตัว BMI เนี่ยค่อนข้างดีอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องมาดูด้วยว่าเจ็บเนี่ยการตรวจร่างกายต้องดูว่าต้องคุณหมอจะดูก่อนว่ามีลักษณะของบวมแดงร้อนรวมด้วยหรือเปล่าหรือว่าปุ่มกระดูกที่นูนอย่างเงี้ยครับอันนี้เจอได้บ่อยว่ามันมีเหมือนกระดูกนูนบริเวณตรงเหนือส้นเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอนเฟิร์มโดยการเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงว่าแบบว่ามันมีปุ่มนูนจริงซึ่งพวกนี้ก็รักษาได้ครับคือถ้าเป็นแรกๆแล้วเจ็บมากๆจริงๆต้องพักการใช้งานก็คือพักการยืนเดินก่อนเลยแล้วก็อาจจะประคบเย็นไว้ถ้าเกิดมีการบวมแดงร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นเพื่อลดการอักเสบได้เป็นแบบระยะ ถัดมาแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์อะไรที่เพิ่มความร้อนระดับลึกลดการอักเสบอะไรพวกนี้ซึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นตัวของกระดูกที่นูนขึ้นมานะครับปัจจุบันเขาจะใช้ลักษณะของช็อคเวฟตัวช็อคเวฟเนี่ยจะใช้เพื่อหนึ่งทาง FDA เขาก็ยืนยันมาว่ามันช่วยในการพวกหินปูนที่มาเกาะเยอะๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือจะทำให้หินปูนหนึ่งอาจจะสลายตัวลงไปได้ด้วยอาจจะทำให้นูนเนี่ยลดลงได้แต
2: ่
1: ถ้าใครเป็นมากๆจริงรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาแบบ 3-6 เดือนไงครับก็อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอกระดูกและข้อว่าต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรฝนอะไรไหมแต่บางคนถ้าเกิดไม่ได้เจ็บมากรักษาแล้วดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องถึงจุดที่ไปผ่าตัดครับ
4: แล้วมีท่าบริหารที่อาจารย์แนะนำไหมคะ
1: ครับที่จริงบริหารพวกนี้พอเวลาตรงนี้อักเสบเอ็นร้อยบาทจะตึงตึงยืดมากก็คือเหมือนน่องตึงนี่แหละครับถ้าบริหารก็คือยืดน่องธรรมดาบางทีนอนเอียงก็เอาผ้าเนี่ยครับคล้องปลายเท้าในท่านอนนักนอนหมายถึงขาไม่งอนะขายาตรงแล้วก็เอาคล้องจมูกเท้าแล้วก็ดึงขึ้นให้ตึงปลายเท้าอย่างเง
4: ี้
1: ยคร
4: ับ ไม่ต้องมีจมูกไม่ต้องขาจัน
1: จมูกเท้าคือ
2: ได้ใจ
1: จมูกครับก็คือด้านตรงอุ้งเท้าด้านหน้า
4: หลายคนจะงง
2: ปลายเท้าตรงเลยนิ้วเท้าลงมาแต่ยังไม่ถึงตรงกลาง
1: จากนิ้วเท้ามาทางส้นเท้าแต่ว่าอยู่ตรงแกนกลาง
2: ระหว่างนิ้วเท้ากับตรงกลางเท้า
1: ใช่ๆครับ
2: ประมาณน
1: ั้
2: น
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าไม่ต้องยกขา
1: ไม่ต้องยกขา
2: ขาเนี่ยวางราบกับเตียงแล้วก็แค่กระดกจมูกขาแล้วดึง
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะยืดบางคนก็อาจจะแบบเหมือนท่าดันกำแพงแล้วก็เหยียดเข่าไปด้านหลังเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำหนักลงมาด้วยอาจจะยิ่งตึงมันจะยิ่งครูดยิ่งเกิดเป็นพวกปุ่มนูนนะครับมันจะยิ่งครูดกับตัวเส้นเอ็นร้อยไหวของเราจะทำให้ยิ่งอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืดในท่านอนก่อนก็ดีครับ
2: ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวนี้เราไปทำกันอาจารย
1: ์หลาย
4: ร
1: อบ
4: เลย
1: ท่า
4: เราพอจำได้อยู่ใช่ไหมจำได้จำได้อะไรบ้าง
2: เดี๋ยวไล่ถามอาจารย์คุณผ่องอายุ66ปีน้ำหนัก52ส่วนสูง153เซนติเมตรค่ะอันนี้น่าจะต้องเป็นอาจารย์เอิงละบอกว่ารู้สึกแน่นท้องเวลานอนอาจารย์มีลมดันขึ้นมาและมีอาการเจ็บหลังด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนหรือไม่ควรจะทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการค่ะ
4: ตอนเวลานอนด้วยเวลาอื่นไม่เป็นเนาะก็ต้องมาตีความก่อนว่าที่นั่นเวลานอนเพราะอะไรเช่นอาจจะสัมพันธ์ไหมคะว่าทานอาหารเสร็จ
2: อิ่ม
4: แล้วก็เอ็นหลัง
2: นอน
4: เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมันเหมือนกับทำให้ภาวะกดไหลย้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นได้นะคะทำให้มีลมดันตีขึ้นมาจากกระเพาะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารแล้วก็อาจจะดันขึ้นมาตรงบริเวณหน้าอกนะคะบางคนอาจจะรู้สึกขมหรือแสบในลำคอก็ได้ค่ะหรือว่าอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีกรดอยู่ในกระเพาะธรรมดาใช่เช่นอาจจะผู้สูงอายุหลายคนน
1: ะ
4: มีปัญหาเรื่องฟันทำให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดค่ะแล้วก็อาหารที่ทานบางครั้งก็คือเหมือนมันยังไม่ทันย่อยพอล้มตัวลงนอนก็เลยมีผลทำให้เหมือนลมแน่นขึ้นได้หรือบางทีอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้นะ
2: คะ
4: ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเราแน่นในบริเวณในท้องหรือว่าใต้ชายโครงขวามากกว่าเวลาอื่นอะไรแบบนี้นะคะแนะนำว่าในระหว่างที่รอพบคุณหมอแนะนำว่าอยากให้ไปตรวจกับคุณหมอมากกว่าเพราะอายุ66ปีแล้วถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยควรให้คุณหมอตรวจนิดนึงว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรนะคะแล้วก็ในระหว่างรอเนี่ยอาจจะซื้อยาลดกรดมารับประทานได
2: ้
4: เช่นตามร้านขายยาอาจจะมียาคล้ายๆกับเป็นน้ำสีขาวๆพวกอะลัมมิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานดูก่อนเนาะแล้วก็ลองดูลักษณะการใช้ชีวิตนิดนึงว่าทานข้าวกี่โมงมื้อเย็นแล้วเอนตัวลงนอนกี่โมงอยากให้เว้นระยะตรงนั้นไว้สัก3ชั่วโมงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เดินย่อยอาหารซะหน่อยหลังทานอาหารลองดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมก่อนที่จะไปพบคุณหมอ
2: บางทีคนถ้าเล็กไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยถ
1: ู
2: กไหมนั่นคือทานแล้วก็นั่งเลยนอนเลยไม่ได้มีการแบบว่าเคลื่อนไหวร่างกาย
4: และบางคนเนี่ยมื้อเย็นนี่เป็นมื้อแบบ
2: มื้อใหญ่อลังการ
4: มีเป็นเวลาแบบพบปะ
2: มันมีเวลาในการทานอาหารมากขึ้น
4: ใช่ไม่อื่นแบบรีบๆทานนิดเดียวอะไรเงี้ย
2: ลองดูนะคะคุณผ่องถ้ายังไม่ดีขึ้นพบคุณหมอดูว่าตกลงแล้วมาจากสาเหตุอะไรกันแน่
1: ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากคุณอัศดางนะคะคุณอัศดางบอกว่ามีอาการปวดข้อเท้าเป็นหายๆเริ่มจากรองช้ำแต่ว่าตอนนี้นะคะเริ่มรอบข้อเท้าเวลาเดินหรือว่าหิ้วของหนักๆเริ่มทานยาลดไขมันวันละครึ่งเม็ดมานาน4เดือนแล้วตอนทานใหม่ๆรู้สึกตึงที่บริเวณน่องเกี่ยวข้องกันไหมคะกิจวัตรส่วนใหญ่นั่งบนโซฟาทั้งวันค่ะอาการชาเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ที่จริงอย่างอื่นเลยขอตอบเกี่ยวกับเรื่องการทานยาลดไขมันก่อน
0: เกี่ยวไหมคะอาจารย
1: ์บางทีปัจจุบันเจอเยอะขึ้นเหมือนกันครับว่าคนไข้ที่ทานยาลดไขมันเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเน
0: ื้อค่ะ
1: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อ
4: เป็นกล้ามเนื้อมาก
1: อันนี้ที่เขาบอกก็จะเป็นตัวน่อง
0: ค่ะน่องปวดที่น่อง
1: ถ้าเกิดปวดแบบปวดสองข้างเลยอะไรครับไม่ได้ปวดข้างใดข้างหนึ่งที่เราจะนึกถึงอย่างอื่นเช่นภาวะที่เกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าภาวะข้ออะไรของข้างนั้นๆเนี่ยครับถ้าเป็นทั้งสองข้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับside effectหรือว่าผลข้างเคียงของยาไขมันอะไรครับบางทียาไขมันบางตัวทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสลายอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเกิดสมมติปวดมากแบบผิดปกติแล้วปวดไม่หายแม้เราจะรักษาแล้วหรือยืดแล้วหรืออะไรแล้วนะครับควรกลับไปให้คุณหมอที่ให้ยาไขมันเนี่ยตรวจเช็คดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันมีทำให้กล้ามเนื้อสลายจริงการเจาะเลือดก็จะบอกได้ว่าค่ากล้ามเนื้อที่มีการผิดปกติเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหรือค่า CPK อะไรประมาณเนี่ยครับอาจจะต้องดูด้วยนิดนึงใช่ครับแต่บางคนก็เป็นได้เหมือนกันอาจจะเป็นน้อยๆอาจจะไม่ถึงขนาดจะต้องแบบหยุดยาหรือเปลี่ยนยาไปเลยนะครับก็อาจจะอยากให้ปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดเราสังเกตว่าการกินยามีผลต่อการปวดของเราจริงๆแล้วก็มาเรื่องที่สองคือเรื่องชา
0: ชา
1: ข้อเท้าอันนี้ไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นภาวะที่ไม่ควรเจอใช่ครับก็คือการชาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นการชาจริงๆนะครับชาจริงๆหมายถึงว่ารู้สึกน้อยลงใช่หรือว่าบางคนจะรู้สึกคล้ายๆเหมือนเป็นเหน็บใช่ครับแบบนี้แปลว่าอาจจะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่เส้นประสาทใช่ครับถ้าเกิดขึ้นที่เส้นประสาทเพราะว่าข้อเท้าหรือขาของเราเนี่ยก็เส้นประสาทหลายเส้นมากใช่ครับบางทีคุณหมอก็ต้องตรวจเลยว่าชาตรงไหนบ้างเพราะว่าเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงจุดผิวหนังที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับหรือบางคนเนี่ยบางคนชาทั้งเท้าเลยเหมือนข้อเท้าลงไปทั้งหมดอันเนี้ยถ้าขาชาเท้าก่อนบางทีต่อมาชามือตามอันนี้อาจจะคิดถึงในคนที่เป็นโรคเบาหวานและมีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมอันเนี้ยก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ปกติอีกเหมือนกันนะครับใช่เพราะฉะนั้นก็ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะฟันธงไม่ได้จากสิ่ง
4: จากประวัติ
1: ที่พูดมาใช่ครับถ้าเกิดเราได้ตรวจร่างกายแล้วถ้าบางคนนะครับตรวจร่างกายก็ยังคลุมเครืออาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นดูการทำงานของเส้นประสาทเลยดูไฟฟ้าวินิจฉัยนะครับก็จะมีการตรวจได้หรือว่าบางคนถ้าเกิดสมมติดูแล้วก็ยังแบบคลุมเครือว่าอาจจะมีต้องส่งตัว MRI อะไรดูว่าแบบว่าเส้นประสาทตรงไหนโดนกดหรือเปล่าอย
2: ่
1: าง
2: เงี้ยแต่จะบอกว่าอาการชาไม่ปกติ
1: ใช่ครับ
2: ถ้ามีอาการชาคุณผู้ชมมาตรวจเพิ่มเติม
4: อย่างนิ่งนอนใจ
1: อย่างนิ่งนอนใจใช่ครับ
4: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องรองช้ำที่เขา
2: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวมันอาจจะเกี่ยวได้นิดนึงถ้าเป็นในช่วงแรกๆที่เราอักเสบใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าพออักเสบใหม่ๆมันจะบวมใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะไปเหมือนรบกวนพวกเส้นประสาทได้ช่วงนั้นมันอาจจะบวมๆชาๆเช่นเวลาเหมือนเรากระแทกอะไรมาครับเราจะรู้สึกว่าพอมันเจ็บชาๆพอลูบแล้วจะแสบแกล้บอย่างนั้นอันนั้นเจอได้ครับแต
4: ่
1: ถ้าเกิดเป็นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วมีการชาแบบนี้จะรู้สึกว่าไม่ปกติใช
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณอัศดางคะมีโอกาสไปให้คุณหมอดูนะคะเพราะว่าไม่ปกติอย่างแน่นอนนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
2: คุณสุจิตราอายุ69ปีค่ะน้ำหนัก55ส่วนสูง150เซนติเมตรคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิตามินดีมีคุณผู้ชมถามกันเยอะอาจารย์ค่ะคุณสุจิตราบอกว่าเคยตรวจวิตามินดีได้32ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันต่ำไปเพราะเกณฑ์มาตรฐานคือ35มีวิธีเพิ่มวิตามินดีไหมถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนหรือไม่และการตรวจไปตรวจกระดูกมากระดูกบางค่ะแต่ยังไม่ถึงกับพรุนอีกหนึ่งคำถามถ้าไปตรวจวิตามินดีต้องงดอาหารไหมคะคำถามแรกคือ32ต่ำไป
4: ทีละคำถามก่อน
2: ต่ำไปแล้วต้อง
4: แต่จริงๆตามเกณฑ์อย่างของรามาเนี่ย30
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าสูงนะ
4: จริงๆถือว่าดีนะคะถ้าไม่เคยได้วิตามินดีแล้วได้ระดับเท่านี้
2: 30
4: แสดงว่าไม่ขาดเลยด้วยซ้ำถ้าหมอจะตีความ
2: อันนี้ตกไปเรื่องวิตามินดีถือว่ายังปกติ
4: ถือว่าระดับใช้ได้เลยนะคะ
2: ถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนไหมอาจารย์ถ้าสมมติคนไปตรวจแล้วต่ำกว่า30
4: มีความเสี่ยงเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าไปตรวจเนี่ยอาจจะแค่สิบกว่าเท่านั้นเอง
0: เก้าค่ะอาจารย
4: ์ฮะ
0: เก้าค่ะ
4: เก้าโหนี่คุณปุ๊บ
1: พูดในแง่เคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีพอดีต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ถึง
4: เลย
1: ส่วนใหญ่จะต่ำกว่า20ด้วย
2: ส่วนใหญ่คนไทยทำไม
0: ไม่โดนแดด
4: เราไม่ค่อยโดนแดด
0: ทากันแดดด้วย
1: ใช่ครับเราก็จะหลบแดดกันตลอดแดดเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเคราะห์วิตามินดีเลย
2: เดี๋ยวนายย้อนกลับไปเรื่องนิดหนึ่งเท้าความอาจารย์วิตามินดีกับแคลเซียมเกี่ยวข้องกันอาจารย์อธิบายให้ง่ายๆคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยได้ไหมคะทำไมวิตามินดีถึงเกี่ยวข้องกับกระดูกพรุน
1: อ๋อก็คือตัววิตามินดีเนี่ยมันจะเป็นการแบบมาช่วยตัวแคลคือวิตามินดีกับแคลเซียมเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นสารตั้งต้นในการเสริมสร้างกระดูกนั่นเองค่ะบางคนกินแคลเซียมใช่ครับให้ตัวแบบการสร้างกระดูก

0: ันไปได้ด้วยดีใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิตามินดีกับแคลเซียมต่ำอย่างที่อาจารย์เอิงบอกมันอาจจะทำให้เกิดการสร้างกระดูกที่ไม่ปกติก็คือไม่อาจจะไม่ดีพอนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่สูงอายุนะครับอาจจะสร้างได้ไม่ดีถ้าเราได้รับพวกนี้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในผู้หญิงที่เลยวัยหมดประจำเดือนไปแล้วนะครับเขาถึงต้องอยากให้เพิ่มการรับประทานวิตามินดีกับแคลเซียมไปแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้โดยตรงว่าการวิตามินดีไม่พอหรือต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยแบบนี้ทำให้กระดูกพรุน
1: อาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆด้วยเช่นเป็นผู้หญิงอายุเยอะหมดประจำเดือนอะไรเงี้ยครับก็พวกประมาณนี้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ดีเลยพวกนั้นอาจจะมีผลมากกว่าในแง่ของกระดูกพรุน
1: ขออนุญาตเลื่อนคำถามลงก่อนนิดนึงได้ไหมคะยัง
2: จำได้ว่าคำถามสุดท้ายคือถ้าเจาะเลือดต้องอดอาหารไหม
1: ถ้าไปตรวจเฉพาะวิตามินดีอาจารย์ต้องอดน้ำอดอาหารไหม
2: ไม่ต้องเลยใช่ค่ะ
1: ที่ต้องอดอาหารนี่ก็คือตรวจพวกเบาหวาน
3: คอเลสเตอรอล
1: ใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆ
2: แล้วก็พวกไตรกลีเซอไรด์คือจะเป็นสองเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง
1: เมื่อทานอาหาร
2: หรือว่าพวกเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นได้
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสุธีรพจน์เนี่ยบอกว่าปวดชายโครงข้างขวานะคะแล้วก็ร้าวลงมาที่เอวเกี่ยวกับตับผิดปกติไหมครับชายโครงด้านขวาร้าวลงมาที่เอวค่ะอาจารย์ถ้าปวดแบบนี้เกี่ยวกับอะไรได้บ้าง
0: ที่จริงต้องบอกบริเวณนี้นี่เป็นได้หมดเลยนะคร
1: ับ มีอวัยวะเยอะ
0: ตั้งแต่ผิวหนังลงไปข้างในเลยก็คือถ้าเป็นผิวหนังบางคนเป็นแบบว่าเป็นแผลหรือเป็นอะไรมาก็ปวดตรงนี้ได้เหมือนกันลงมาข้างใต้ก็คือจะเป็นพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆบริเวณชายโครงจะมีรอยต่อที่มีเส้นเอ็นที่เชื่อมกระดูกอ่อนเลยพวกนี้อาจจะมีการอักเสบก็ได้ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าม
1: ี
0: ใช่ผิดท่านอนผิดท่าหรือบางทีสัมพันธ์กับการหายใจหายใจเข้าแล้วปวดมากขึ้นหรือไอแล้วปวดมากขึ้นก็เป็นได้หรือว่าถ้าลึกลงไปก็เป็นเหมือนที่บอกก็คือเป็นพวกภาวะพวกทางเดินอาหารตับอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ
1: คือต้องปวดนานแค่ไหนคะจันมิวถ้าเห็นท่าไม่ดีเราต้องไปโรงพยาบาลได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
3: เราจะระแวงตับไงส่วนใหญ
2: ่ก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ไปให้คุณหมอตรวจดูดีกว่า
3: ถ้าเจ็บมาอย่างแบบมีอาการต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บ
2: ใช่เจ็บท้องอืดทานอาหารไม่ได้ตาเหลืองตัวเหลือง
3: อาจารย์เอิงเล่าให้ฟังถ้าเกี่ยวกับตับมันจะมีอาการแบบไหนบ้างคะ
2: คือมันจะมีอาการจุกแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวาค่ะแล้วก็หลายคนจะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองให้เห็นหลายมีคนทักว่าตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มขึ้น อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านโรคเกี่ยวกับตับร่วมด้วยบางคนอาจจะดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเยอะบางคนกลายเป็นว่าทานสมุนไพรอาหารเสริม
3: ก็ไปลงที่ตับ
2: ก็มีลงที่ตับตับอักเสบได้หรือบางคนเป็นพวกไวรัสตับหรือมีตับแข็งเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดพวกมะเร็งตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเนอะถามว่าปวดตรงบริเวณนี้เป็นโรคอะไรคือหมอเองก็จะต้องเอามือกดดูล่ะค่ะเวลาตรวจเนอะว่าตำแหน่งที่คุณปวดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราก็ต้องคำดูด้วยว่าตับของคุณอยู่ตรงไหนโตหรือไม่โตตำแหน่งที่คุณเจ็บสัมพันธ์กับขนาดของกับตับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องอาศัยการตรวจด้วยจะประวัติอย่างเดียวจะไม่แม่นยำพอ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะ
3: คุณจอมอายุ56ปีน้ำหนัก49ค่ะส่วนสูง155บอกว่าใต้ฝ่าเท้าข้างขวาบวมและเจ็บเป็นเพราะอะไรอันตรายไหมและต้องดูแลยังไงลอง
0: ใ
3: ช้ไหม
0: ใต้ฝ่าเท้าข้างขวาเป็นข้างเดียวไม่ได้บอกว่ามีการกระทบกระแทกอะไรมาหรือเปล่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆเป็นขึ้นมาก็ต้องดูว่าหนึ่งไปใช้งานอะไรที่ผิดปกติมาไหมเช่นบางคนแบบเดินเยอะมากแล้วบางคนแบบรูปเท้าผิดปกติไม่เหมือนกันสองข้างเลยครับเดินลงน้ำหนักไปข้างนึงแล้ว
3: ข้าง
0: นั้นแบบว่ามีปัญหาเยอะๆก็จะมีอาการบวมเจ็บขึ้นมาได
1: ้
0: คือที่จริงถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเราไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีเป็นเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจน
1: ิ
0: ดนึงครับยิ่งถ้าเกิดไม่ได้มีการแบบ
1: อุบัติเหตุ
0: อะไรเลยครับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเพราะบางทีนะครับเราเห็นว่าใต้ฝ่าเท้าเจ็บแต่ที่จริงเราข้อเท้าอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเท้าเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆของร่างกายเช่นพวกรูมาตอยหรือว่าพวกโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องยิ่งระวังเลยครับใช่ครับแบบนี้ถามอาจจะตอบไม่ได้100%ว่า ันตรายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบรองช้ำธรรมดาก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากใช่ครับเราก็อาจจะแต่ว่าก็ควรไปตรวจนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราลองพักก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดพักเราไม่ได้ใช้งานถ้าเกิดมีอาการบวมแดงร้อนมากลองประคบเย็นกินยาลดการอักเสบถ้าเกิดว่าไม่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยาลดการอักเสบเช่นพวกเลือดออกง่ายในทางเดินอาหารพวกนี้ก็ลองกินทานไปก่อนทานหลังอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประคบเย็นดูแลตัวเองแบบพักการใช้งานก่อนถ้าภายในสักประมาณ2-3 วันไม่ดีขึ้นเลยใช่ควรไปพบแพทย์อ
3: ันนี้คือเบื้องต้นก่อน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณเฉลียงนะคะที่พูดถึงเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติบอกว่าเล่นตรวจสุขภาพนะคะของศูนย์ตรวจสุขภาพรามาค่ะผลตรวจคลื่นไฟฟ้าเนี่ยหัวใจเป็นแบบกราฟไม่มีคำอธิบายแต่ตรงหน้าสรุปคือบอกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติควรถือแฟ้มนี้ไปพบคุณหมอที่แผนกใดคะไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าไปที่ศูนย์โรคหัวใจเลยค่ะออกก็ตรวจสุขภาพที่รามา
3: แล้วส่วนใหญ่เขาเป็นกราฟอาจจะ
1: เป็นกราฟ
3: จะไม่ได้บอก
1: ว่า
2: ใช่ผลไข้ถ้าเกิดว่าอ่านออกได้
3: บางทีเราต้องไปเรียนแพทย์ก่อนมาอ่าน
2: ใช่
1: อย่างนี้ควรไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าตรงถิ่นไปเลยศูนย์โรคหัวใจเลย
2: ก็คือบางทีศูนย์โรคหัวใจอาจต้องใช้เวลาในการนัดเนาะไม่งั้นเบื้องต้นลองไปให้คุณหมอที่เวชศาสตร์ครอบครัวดูให้ก่อนก็ได
1: ้
2: ก็คุณหมอเขาจะประเมินให้ว่า
3: เขาจะเบื้องต้น
2: ใช่ค่ะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยการนำกระแสไฟฟ้าอาจจะผิดปกติเล็กน้อยเหมือนแบบเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลย
3: อาจจะไม่ได้แบบว่ามีนัยสำคัญ
2: ใช่ก็คือแค่เข้าใจว่าอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งเฉพาะกับตัวคุณแต่ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรแต่บางครั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันก็อาจจะผิดปกติแบบต้องรีบไปรักษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะแล้วคุณหมอเขาจะส่งต่อไปเอง
3: วันนี้ที่มีผลอยู่ในมือแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
3: เยอะเลยค่ะ
1: วัน
3: น
1: ี้
3: ขออนุญาตทยอยคุณธนชนถามให้คุณลุงชุมอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก60ส่วนสูง160ซมบอกว่าโรคประจำตัวของคุณลุงชุมก็คือไขมันสูงแล้วก็ไส้เลื่อนทีนี้ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้องจะบล็อกหลังดีไหมจะทำให้ปวดหลังหรือไม่ผ่าตัด2อาทิตย์จะปั่นจักรยานหรือยกของ
1: โอ้โห
3: คือจิตใจแล้วคุณจะไม่พักเลย
0: อย่าง
3: นี้ได
0: ้เลยคนเ
1: ลยไม่ดังว่าคุณลุงอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยการปั่นจักรยานอะไรอย่างนั้น
2: หรือว่าจะออกกำลังกายมีความชื่นชอบการปั่นจักรยานอยู่เดิม
3: แค่ท่านเองผ่าตัดไส้เลื่อน
2: ก็คือปกติในปัจจุบันนี้บางทีการผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยด้วยการส่องกล้องเนี่ยแผลมันก็จะเล็กไม่มีแผลเปิดใหญ
1: ่
2: แล้วก็โอกาสที่จะหายเร็วขึ้นกว่าแบบชนิดเปิดแผลใหญ่เนาะซึ่งตามปกติคุณหมอเขาจะแนะนำเรื่องบล็อกหลังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนไข้หลายคนเนี่ยจะพูดส่งต่อกันมาว่าการบล็อกหลังเนี่ยระวังระยะยาวทำให้ปวดหลัง
3: ดาวเคยบล็อกหลังเพราะคลอดลูกไม่ปวดนะคะก็มันไม่ได้
2: เกี่ยวถึงขั้นนั้น
3: ไม่ได้อันตราย
2: ใช่หลายคนบอกเอ้ยไม่รู้เข็มมันไปทิ่มเส้นประสาทหรือเปล่า
3: คุณจะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น
2: ใช่ค่ะก็คือความเชื่อเกี่ยวกับบล็อกหลังแล้วจะปวดหลังเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องก็คือทำได้แล้วการบล็อกหลังเนี่ยมันก็จะปลอดภัยด้วยนะคะดีกว่าการที่จะมาดมยาอีกด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวหลายๆโรคเนาะค่ะแล้วก็อันที่2เนี่ยหลังผ่าตัด2สัปดาห์เนี่ยจะไปขี่จักรยานแล้วก็ไปยกของหนักนี่ไม่แนะนำ
1: ครับ
2: เพราะว่าถึงแม้ว่าการผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อนเนี่ยจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นแต่แผลยังไม่หายดี
3: แผลปริได
2: ้
3: มันก็
2: นอกจากแผลจะไม่ปริอย่างเดียวนะคะไอ้ที่เราซ่อมเนี่ยผนังหน้าท้องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการ
3: กลับไปที่เดิม
2: ฉีกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลวมย่อนหมอว่าน่าจะปล่อยไปอย่างน้อยสัก3เดือนขึ้นไป3-6เดือน
3: ทำเบาๆไปก่อน
2: อาจจะเดินถ้าคิดว่าเป็นการออกกำลังกายก็เปลี่ยนรูปแบบของการออกกำลังกายเป็นเดินซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องแผลที่ผ่าตัดเนาะแล้วก็เว้นการยกของหนักไปก่อนนะคะ
3: เว้นไปก่อนเนาะคุณลุงชุม
2: หมอเคยมีคนไข้นะผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อน2ข้าง ัดประมาณ 2-3 ครั้ง
1: มาจากผ่าแล้วก็กลับมาซ่อมเนี่ยค่ะ
2: เพราะผนังหน้าท้องเนี่ยจะหย่อนเมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนแล้วคุณลุงคนที่ได้รับการผ่าตัดหลายหนก็เพราะว่าเขาติดที่จะต้องซิทอัพทุกวัน
1: โอ้ก็เลยแบบไม่ได้ต้องซิทอัพ
2: แล้วเขาไม่ได้ซิทอัพธรรมดานะเขาซิทอัพวันละเป็นพันครั้ง
1: ได้แล้ว
3: ขอแบ่งเราสักห้าครั้ง
2: เลยกล้ามเนื้อแบบเป็นมัดๆอายุ70กว่า
1: เขาไม่ได้ซิทอัพเผื่อคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะ
3: คือจะแบ่งให้เราสักสิบครั้ง
2: ใช่ก็เลยหลังจากนั้นก็ซ่อมไปหลายทีรวมถึงเปลี่ยนผนังหน้าท้องให้มันเป็นแบบวัสดุเทียมแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไปออกกำลังกายแบบอื่นมันก็ดี
1: อดใจไว้หน่อย

0: คะ
1: ถ้าเกิดว่าโอเคแผลเคลียร์เรียบร้อยค่อยกลับไปทำ
0: ใช่ค่ะ
2: อุ้ยต้องขอบคุณคุณธนชนมากนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้าน
0: ค
2: นไหนเจ็บป่วยมาถามหมอรามาให้ในรายการรัดคิวหมอน่ารักมาก
1: คือขี่จักรยานมาที่บ้านคุณธนชนเขียนอาการมาแล้วก็จะได้ไปเผยแพร่กัน
2: น่ารักน่ารักขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไปที่คุณโนเน่นะคะคุณโนเน่บอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะนั่งทำงานนานๆเวลางอเข่าสักพักเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแปรบที่เข่านะคะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะคุณหมอต้องไปตรวจที่แผนกไหนคะอายุ31ปีสูง160หนัก43ค่ะ
4: เอาส่วนสูงน้ำหนักค่อนข้างดีอายุ30ปีก็อายุไม่เยอะ
2: ค่ะ
4: ใช่ครับหรือว่าเยอะแล้ว
2: ไม่เยอะ
1: เบา
2: เบ
1: าอาจารย์มีอย่างสิที่นั่งกันอยู่นี
4: ้ได้เป็นหลายคนกระเทือนนะคะก็คืออาการที่อยู่ดีปวดแป๊บขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่าหนึ่งเราใช้เข่าเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาบางคนใช้เข่าหนักมากแบบว่าต้องงอเข่าเยอะๆหรือไม่ก็แบบเช่นคนที่อายุเท่านี้แต่ว่าทำงานที่ต้องเดินขึ้นลงบันไดตลอดเวลา
2: บางคนบ้านมี6ชั้นไม่มี
4: ใช่ครับอันนี้ต้องขึ้น
3: วันนั้นใช้แมนชั่นหรือ
1: เปล่าอาจารย
3: ์6ชั้น
1: รุ่นน้องจากแบบตัวอวบอ่ะพอบ้านใหญ่บ้านใหม่
2: 4ชั้น
1: บ้าน5ชั้นแล้วเราอยู่ชั้นบนสุดแก๊ปมาส่งนี่คือยังไงต้องลงมาเอา
3: บางคนทานแกลบน้ำหนักขึ้นแต่คนนี้ทานแกลบแล้วน้ำหนักลง
1: พอแกลบปวดหลอดนี่คือเกี่ยงกันเลยว่าใครจะลงใช้ค่ะ
3: ทำลอกดีกว่าทำลอก
4: ทำลอกให้หย่อนไว้ใช่ไหมคร
3: ับ แล้วก็ชักขึ้นไป
4: อย่างนี้คือเราจะใช้เข่าเยอะเกินกว่าปกติใช่ถ้าเกิดต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆหรือบางคนแบบว่าวิถีชีวิตชอบแบบว่าปีนเขาขึ้นเทรลอะไรประมาณนี
1: ้
4: ทำอะไรพวกนี้ใช่พวกนี้เยอะๆก็คือจะยิ่งเข่าเนี่ยเสื่อมง่ายขึ้นกว่าคนปกติโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่มีกิจวัตรเป็นแบบนักกีฬามากๆครับวิ่งอะไรเยอะๆบางทีได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งกัดพวกเส้นเอ็นรอบๆเข่าอะไรพวกนี้ครับหรือบางคนเป็นพวกเกี่ยวกับนักบอลอะไรพวกนี้ครับมีเคยอุบัติเหตุแล้วมีเอ็นไขว้มีการขาดผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นการที่อายุน้อยแต่ว่ามีภาวะเข่าเสื่อมได้เร็วแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้ามีอาการแบบหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตแบบที่บอกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้ทำอะไรกับเข่ามากเลยอยู่ดีแปลขึ้นมาอันนี้แนะนำให้ไปตรวจก่อนใช่ครับเพราะว่าอายุประมาณนี้แล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะแบบนี้ครับไม่ควรจะมีภาวะเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติใช่ครับก็คือแปลขึ้นมาบางคนบอกว่าเข่าเสื่อมสายสัญญาณคืออะไรนะครับบางทีก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเดินแล้วรู้สึกมีเสียงกรอบแกรบหน้าเข่าใช่ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลางอเข่าเยอะๆจะปวดขึ้นมาเลยใช่ครับอันนี้เนี่ย
1: ลงบันไดแล้ว
4: ใช่ครับก็บางทีการตรวจร่างกายบางอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้พออาจจะต้องมีภาพรังสีวินิจฉัยหรือว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมาบอกด้วยว่าตอนนี้รังสีวินิจฉัยอยู่ในเกรดประมาณไหนแล้วมันจะมี0 1 2 3 4อย่างเงี้ยครับว่าเราเนี่ยเป็นที่จุดที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สอดคล้องกับอาการที่เป็นไหมเพราะบางทีไม่ได้สอดคล้องทั้งหมดนะครับเช่นบางคนภาพวินิจฉัยดูแย่มากเลยแต่อาการไม่ได้ดีมากใช่ก็เป็นไปได้ไงครับการรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันออกไปครับแต่เบื้องต้นวิธีป้องกันก็คือเขาก็จะให้ลดน้ำหนักแต่ว่าใน
2: น้ำหนัก
1: ไม่เยอะ
4: แล้วใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือลดการใช้งานที่แบบเยอะๆก็คืองอเข่างอข้อเยอะๆเช่นขึ้นลงบันไดตลอดหรือว่าแบบว่านั่งขัดสมาธิตลอดนั่งพับเพียบตลอดอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปเลยหรือบางคนบอกว่าไม่เคยนั่งเลยนะแต่นั่งเก้าอี้เตี้ยมากอย่างเงี้ยใช่ก็เกี่ยวเหมือนกันบางคนนั่งเก้าอี้เตี้ยซักผ้าอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาได้ครับแล้วก็อย่างที่สามก็คืออาจจะต้องออกกำลังกายที่ท่าที่เราบอกไปก็คือนั่งเหยียดเข่าค่อยๆ
1: ให้หน้าขากล้ามเนื้อขยุงเข่า
4: ใช่ครับ
1: วันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้เพราะว่านี้ยังมีคำถามอีก
2: ค้างอีกเยอะมาก
1: นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอมิวนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคำถามเราเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยจากใบตองโครเซ็ตนะคะติดตามรัดคิวหมอได้17นาฬิกาถึง18นาฬิกาจนถึงสุขทางรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วสวัสดีครับพบกับรายการอนุบาล
1: ชาวสม
0: ถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการต่อเติมลายเส้นจากเส้นปริศนาที่เรามีให้ครับและแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะมีลายเส้นปริศนาแบบนี้ให้ของวันนี้คือเป็นเส้นตรงที่มีเส้นยาวเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นสั้น1เส้นนะครับ
2: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละพร้อมที่จะวาดกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วประจำที่

น้องๆทางบ้านครับผลงานของน้องต้นน้ำนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวาดแต่ว่าน้องต้นน้ำพลิกกระดาษมาเป็นแนวตั้งแบบนี้น้องๆทางบ้านก็ทำได้นะครับเชิญต่อเลยครับ

0: เป็นไงบ้างครับน้องๆทางบ้านตอนนี้พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านว่าเสร็จกันหรือยังครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรที่นี่นะครับว่าเขาวาดภาพเป็นภาพอะไรแล้วก็ชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากน้องต้นน้ำนะครับน้องต้นน้ำนี่ภาพของน้องต้นน้ำเป็นแบบนี้ครับนี่น้องต้นน้ำวาดรูปนี้รูปอะไรแล้วชื่อว่าอะไรครับ
1: คนกำลังขับรถเปลี่ยนเลน
0: รถอะไรครับนี่เป็นรถอะไร
1: รถแข่ง
0: รถแข่งรถแข่งแตกต่างกับรถทั่วไปอย่างไรครับ
1: มียาวๆข้างหลัง
0: ครับแล้วอะไรอีกครับ
1: แล้วมันเร็ว
0: ดูยังไงถึงจะรู้ว่ารถคันไหนเร็วครับ
1: ดูจากควัน
0: อ๋อนี่เป็นไอพ่นเลยนะเป็นไฟออกมาเลยนะใช่ไหมครับใช่ไฟไหมครับคือเร็วมากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับโอ้ทำไมถึงคิดว่าจะวาดตอนที่เปลี่ยนเลนทำไมไม่วาดตอนที่วิ่งตรงๆอะครับ
1: เพราะรถข้างหน้ากำลังขวาง
0: โอ้รถข้างหน้าขวางอยู่นะครับรถข้างหน้าขวางอยู่ก็เลยเปลี่ยนเลนน้องต้นน้ำนะครับไม่ได้วาดในมุมมองปกตินะเป็นมุมมองที่มองเหมือนมองลงมาจากบนท้องฟ้าใช่ไหมครับมาเห็นรถแข่งที่เห็นรถแข่งและถนนแบบนี้นะครับนี่เป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับซึ่งผู้ใหญ่บางทีอาจจะยังคิดแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยเรามาดูน้องคนที่2นะครับนี่คือผลงานของน้องลูกแก้ว

0: ต้นไม้เป็นแอปเปิลอยู่ข้างบนค่ะ
1: ครับ
0: แล้วนี่คือปากเพราะเพื่อต้นไม้มีชีวิตค่ะแล้วนี่คือหน้าเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ผู้หญิงค่ะแล้วนี่คือนกค่ะแล้วนี่คือพระอาทิตย์ค่ะ
1: ครับ
0: นี่คือภูเขาค่ะแล้วนี่คือดอกหญ้านี่คือดอกทานต
1: กต้นไม้ใหญ่นี่ดียังไงครับ
0: ก็ดีเพื่อพอคนรดน้ำปุ๊บมันก็จะโตเร็วแล้วมันก็จะค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นนะครับนี่ดอกไม้เป็นเพื่อนต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมครับ
0: เป็นดอกทานตะวันเป็นเพื่อนของต้นไม้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเป็นเพื่อนของต้นไม้นะครับนี่คือความใสนะครับความใสซื่อแล้วก็จินตนาการของเด็กที่มองทุกอย่างแล้วอยากให้ทุกอย่างมีความสุขใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยครับและแล้วเราก็มาถึงลำดับที่3นะครับตัวป่วนของเรานะครับวันนี้รูปภาพของน้องเคลลี่คือรูปอะไรครับ
2: อันนี้เรียกว่านกนกยักษ์ไตร้ายเขามีปากที่แหลมมากๆตอนนั้นกินบ้านเขาไปในท้องแล้วจากนั้นก็มีไฟ
1: คือ
2: ในท้องตรงนี
1: ้ครับ
2: จากนั้น
1: มีนกยักษ์นะแล้วมีไฟในท้องด้วยนะ
2: จากนั้นมันก็เผา
1: ครับ
2: เผาข้างนอกทีนี้ก็นักไฟดับเพลิงก็มา
1: ครับ
2: จากนั้นนกจักษ์ใจร้ายก็หายไปเพราะมันกลัวความร้อนมาก
1: ๆแล้วจากเส้นที่ตอนแรกมีให้คือเส้น2เส้นนี้ใช่ไหมครับ1เส้นยาวๆกับ1เส้นสั้นๆนี
0: ้ครับ
1: วาดเป็นรูปอะไรครับน้องเคลลี
2: ่วาดเป็นรูปบ้าน
1: นี่บ้านเหรอครับอ
2: ๋
1: อนี่คือเป็นบ้าน
2: เป็นบ้าน
1: ไหนๆหลังคาบ้านตรงไหนเนี่ย
2: นี่คร
1: ับ อ๋อนี่หลังคาบ้านแล้วตรงกลางนี่อะไรเยอะแยะเลยอ่ะ
2: ห้องรกนะคร
1: ับ ห้องรกนะปรบมือให้หน่อยอ้าวมาที่น้องเซกิแล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิครับปิงนี่ผลงานนี้ชื่อภาพว่า
3: บ
1: ้
3: านแสนสวย
1: บ้านแสนสวยนะครับไหนลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: เด็กคนนึงเขาไปซื้อของมาแล้วก็กลับบ้าน
1: ครับ
3: มาหาแม
1: ่
3: เขาซื้อผลไม้ให้แม่กินแม่ป่วย
1: แม่ป่วยอยู่ด้วยโอ้โหน่าสงสารมากเลย
2: ใช่ก็สงสารแม
1: ่ครับ
2: สงสารแม่ของคนดีคนที่เรา
1: สงสารแม่ของพี่เซกิใช่ไหม
3: ใ
1: ช่แล้วแล้วเด็กคนนี้ไปทำยังไงต่อครับ
3: เด็กคนนึงเขาเลยไปเอาฝรั่งมาให้แม่กิน
1: เด็กคนนี้หลังจากที่เอาผลไม้มาให้แม่แล้วเขาทำอะไรต่อครับ
3: เขาก็ไปอาบน้ำ
1: เอานี่คือผลงานนะครับของน้องเซกินะครับบ้านแสนสวยนะครับปรบมือให้หน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับนี่คือภาพของน้องพัดนะครับนี่ภาพนี้นะครับน้องพัดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ตะกร้ากับสวนนายหลวง
1: ตะกร้ากับ
4: สวนนายหลวง
1: สวนนายหลวงน้องพัดตรงไหนคือตะกร้าครับ
4: ตรงนี้ค่ะ
1: ตะกร้าเหรอครับตะกร้าเป็นใหญ่มากเลยใส่อะไรข้างในครับ
4: ใส่ของเต็มเลย
1: อ๋อใส่ของเต็มเลยเหรอครับแล้วอันไหนคือสวนในหลวงครับมีอะไรปลูกอยู่ครับคำว่าสวนเนี่ย
4: ยังไม่มีต้นไม้ปลูก
1: ครับมีอะไรอยู่ครับ
4: ยังไม่มี
1: อะไรเลยเหรอครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากเลยใช่ไหมครับเด็กๆเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแต่ความคิดของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับแค่จากการวาดรูปต่อเติมเส้นที่เหมือนกันยังออกมาได้หลากหลายและแสดงความคิดของเขาได้อย่างเฉียบขาดมากเลยครับท่านผู้ปกครองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ลากเส้นเป็นโจทย์ให้เขาเล่นๆได้ต่อเติมเล่นๆที่บ้านก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าน้องๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาเลยนะมารอพี่เซฟเลยนะครับอย่าลืมนะครับพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

ดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:10 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยทางน้ำ
1: เด็กๆมันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
2: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเนี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
2: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
4: ที
2: ่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
1: ทำได้ไหมลูก
4: แต่พี่เอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
2: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่เอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
4: ผู้ใหญ
2: ่มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
1: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะสามคำสั้นๆง่ายๆคือ
5: ไม่ใกล้ไม่โกงไม่เก็บค่ะ
1: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
4: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่ย่าได้ไหมคะ
1: ว่ายน้ำ
4: หนูอยากไปพายเรือด้วยค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อาดัม
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อาดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
2: ๆน่าใส่ไหมครับ
4: น่าใส่มากเลยค
2: ่ะเดี๋ยวพี่อาดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะคะไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเรา

0: ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: โอ้เอ๊ะพี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
0: อันนี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
0: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆครับอุปกรณ์พาไปทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
2: เสื้อชูชีพ
0: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
2: หมวกเน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดีเลยอ
0: ันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
0: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: ตัง
0: นะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
1: เอ๊ะพี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้เหรอคะ
0: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
0: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: ไปกันเลยครับ
1: แต่พี่ดำดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็ลงมาไม่ได้สิ
1: ทำ
2: ย
1: ังไงดีคะเด็กๆ
2: อันนั่นไงคะที่เป่าลม
1: โอ้ใช่แล้วคุณลุงเล็กนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
0: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันแล้วกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สวัสดีครับวันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
3: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรง

0: พยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
1: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
0: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
1: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้ไหมคะ
0: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
1: หนูพร้อมแล้วค่ะ
0: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องทำมือให้สะอาดด้วยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนิดนึงท
1: ุ
0: กคนก็ต้องทำล้างมือนะให้สะอาดก่อนนะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเอาเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่าเนี่ยคราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
0: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหน มาเดี๋ยวไอรีนนั่งด้านนี้นะคะทางนี้ทางนี้ครั้งนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวหมอนั่งใกล้ๆนี
1: ่วิธีการตรวจอันนี้คือทำยังไงบ้างหรอคะ
0: ก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังเนี่ยเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรีนดู4อย่างอันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยแล้วนี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
2: งั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
0: นี่
2: นะคะ
0: จริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไร
2: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยายดูเลยนะ
0: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมาก
2: น
0: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
2: บริเวณด้านในนะคะ
0: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดๆพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้มใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตอะไรอย่างนึงไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่าผิวที่ดูแก่นี่ถึงตรงดูนั้นเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่เห็นไหมคุยตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
2: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงมาก
1: ใกล้มาก
0: ก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิวจริงๆอันนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงเราก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67มาลองดูซิดูซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้นเฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี่ดิ
1: แล้วหนูต้องทำยังไงบ้างหรอคะ
0: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการ

0: ายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยเจอร์ไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
1: ค่ะ
0: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิว
1: ที่เขา
0: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็มร้อยไงหมออายุ47เท่ากับหมอเกิน30มาละ17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
1: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่าหนูก็ได
0: ้อันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะมาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะๆใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูดๆนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเราว่าผิวเราดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยได้ดีขนาดไหนซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะยังดีอยู่อ่ะเราก็ลองซิผิวเด็กจะดูดกันได้ขนาดไหนนะมันจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงนะคะตืดเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้เจ็บนะมันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
1: อ๋อค่ะ
2: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
1: ้
0: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงๆนะพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
1: แล้วคนไข้ไม่เจ็บค่ะ
0: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆใช้และอีกอย่างนึงคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่ยืนตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่เห็นไหมดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหม
1: ด
0: ูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นไหมแล้วดูเอาข้อจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยห้อยไหมลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหม
1: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากๆเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งความเสริมความงามด้วยค่ะ
0: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
1: ชอบค่ะสนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทามอยเจอไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
0: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
1: ค่ะ

0: ประตูเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปแล้วพวกเจ้าจงเข้าไปข้างในเสียเถิดจุดมุ่งหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นอยู่ที่ทางออก
1: ขอบคุณท่านมากพวกเราต้องขอตัวก่อนละรีบไปกันเถอะ
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะออกเดินทางกันเลยงั้นเหรอ
2: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่รอให้เช้าก่อนเหรอมืดตื้อแบบนี้อันตรายแย
2: ่โถเอ้ยยังไม่มืดซะหน่อยท่านก็ลืมตาก่อนเซ
3: ว้าวดอกไม้ไฟมาอีกแล้วไหนไหนไหนไหนไหนมีอีกลูกตามมาไหมเนี่ยเอ้าลูกนี้ไม่ระเบิดฮะอ๋อนี่มันคนเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ไฟมีหน้าไม่ระเบิด
2: ผู้กล้าแห่งเงาถามมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ย
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าเดินทางตอนกลางคืนมันอันตราย
2: นึกอยู่แล้วว่าพวกนายตกลงมาบนพื้นเมฆนิ่มๆแบบเนี้ยจะต้องยังไม่ตาย
3: ฮะผู้กล้าแห่งเงาเก่งจังเลยตามมาถูกด้วย
2: เอ้าแล้วไปชมเขาทำไมล่ะเนี่ยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่พวกนายจะต้องตายแล้ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงมาทางนี้แซ่ยิงมาทางนี้มันใกล้ไปมองไม่เห็นดอกไม้ไฟสวยๆเลยอ่ะยิงขึ้นไปข้างบนสิถึงจะเห็นน่ะฮะ
2: นี่นายรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยว่าเขาสู้กันอยู่นะ
3: เ
2: มื่อกี้นี้ฉันไม่ทันตั้งตัวมัวแต่ตกใจที่นายใช้พลังของหนังสือสองเล่มได้พร้อมกันแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนายเสร็จฉันแน่พลังพวกกล้าดีฟแลนด์ฮะทำไมฉันใช้พลังของพวกกล้าดีฟแลนด์ก็ปี้พลังของพวกกล้าแห่งเงาไม่ได้ล่ะ
4: นั่นน่ะสิก่อนหน้านี้นายก็ยังใช้พลังได้เหมือนปกติอยู่เลยนี่นา
5: เชอะนี่เป็นความสามารถที่ฉันได้มาจากการเรียนพิเศษสารพัดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนความสามารถที่ฉันมีน่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาก๊อปปี้กันได้ง่ายๆหรอก
3: บอกแล้วให้ยิงขึ้นฟ้าสวยกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะ
6: จริงด้วยฮะสวยชะมัดเลย
2: ฮะอย่างนี้นี่เองเพราะเรียนพิเศษมาเต็มไปหมดถึงได้มีความรู้หลายเรื่องจะสามารถใช้พลังจากหนังสือหลายๆอย่างพร้อมๆกันได
7: ้แต่ยังไงพวกเราก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะจริงไหมต้นกล้า
2: ใช่
7: ถึงฉันจะก๊อปปี้พลังของนายไม่ได้แต่ฉันก็ยังใช้พลังแห่งหนังสือได้อยู่
2: จริงสินายใช้พลังของนายดึงหนังสืออื่นมาใช้เหมือนตอนอยู่ดีฟแลนด์ได้ดีนะพยายามเข้า
7: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม้แต่จะดึงหนังสือมาใช้ก็ยังทำไม่ได้เลยเหรอเนี่ย
8: น่าจะเป็นเพราะว่าพ่อไม่ได้ถูกพลังของปราดแห่งเงาครอบงำแล้วจึงไม่น่าจะสามารถดึงเอาหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ได้แล้ว
7: โถ่
2: หนังสืออยู่กับปราดแห่งเงาก็ไม่เป็นไรเราใช้หนังสือเท่าที่มีอยู่ก็ได้พ่อ
9: สวัสดีครับพวกคุณกำลังหมายถึงกระผมใช่ไหมครับ
2: หนังสือพลังศึกษา
4: ขอแรงหน่อยสิ
0: ได้เลย
7: ถ้างั้นฉันก็ขอแรงนายบ้างแล้วกันหนังสือการฝีมือ
5: ได้เลยเช่นกัน

0: เอาละพร้อมแล้วมาเลยผู้กล้าแห่งเงา
1: อุ๊ยชะเอ้ยเอาไปเลยยาเฮ้ย
0: ยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึบ
1: ยะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยนี่ทางนี้ฮ่าเฮ้ยโอ้ยลองชิมรสชาติจากใบไฟของตัวเองดูบ้างสิ
2: เฮ้ยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
1: ฮะนี่เฮ้ยเฮ้ย
3: ต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
4: โทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
3: โถ่เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
4: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
3: จริงของนาย
2: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองตอนหน้าเนี่ยฉันก็เป็นเด็กธรรมดาที่เรียนเก่งคนหนึ่งทุกครั้งที่โรงเรียนประกาศผลสอบและได้คะแนนดีก็จะเอาคะแนนไปอวดพ่อแม่ของฉันเพราะหวังจะให้พ่อแม่ของฉันดีใจและทุกครั้งที่เห็นพ่อแม่ดีใจฉันเองก็จะมีความสุขไปด้วย
5: เก่งจริงๆเลยนะลูกพ
6: ่อแม่ว่าลูกเนี่ยมีแววเป็นอัจฉริยะเลยนะเนี่ยแบบนี้เราก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษเยอะๆอีกหน่อยดีไหมล่ะจ๊ะพ่อลูกเราจะได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นๆเยอะๆไง
5: ดีเหมือนกันนะใจลูกเป็นอัจฉริยะพ่อก็ต้องทุ่มทุนสร้างหน่อยละ
7: เฮ้ย hey, ใกล้จะสอบแล้วนายเตรียมหนังสือให้พวกเราหน่อยสิน
3: ั่นเดะนายเรียนเก่งกว่าพวกเราช่วยสอนพวกเราหน่อยนะพวกเราจะได้คะแนนดีๆบ้าง
2: แต่ฉันก็ยังอ่านหนังสือไม่จบเหมือนกันนะ
3: นานาช่วยหน่อยนะนานิดนึงนะเหมือนกันนะช่วยหน่อยนะ
2: ก็ได้
3: นึงเย้ดีใจมากเลย
2: อันนี้นะ
4: ตายแล้วทำไมเทอมนี้เกรดตกลงไปแบบนี้ล่ะลูก
5: พ่ออุตส่าห์ให้ไปเรียนพิเศษตั้งเยอะตั้งแยะทำไมยิ่งเรียนคะแนนยิ่งตกลงไปล่ะเนี่ยฮะ
4: ไม่ไหว
3: เฮ้ย hey, ดูสิโดมนี้คะแนนฉันดีขึ้นตั้งเยอะแน่
7: ของฉันก็เหมือนกันเยี่ยมไปเลย
3: ใจเก่งมากเลยเรา
2: เพราะฉันมัวแต่เอาเวลาไปติวให้เพื่อนๆจนตัวเองไม่มีเวลาอ่านหนังสือแท้ๆเลยทำให้คะแนนของฉันลดลงพ่อแม่ฉันต้องเสียใจแล้วก็ต่อว่าฉันในขณะที่คนอื่นๆกลับมีความสุขในวันนั้นเองฉันก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือตัวเองไม่มีความจำเป็นจะต้องสนใจใครต่อใครไม่ต้องสนใจความรู้สึกของผู้ใดอีกต่อไปเพราะในวันที่เราล้มลงก็ไม่มีใครมาสนใจเราเช่นกันแม้กระทั่งพ่อแม่ที่เคยดีใจกับฉันตอนที่ฉันเคยได้คะแนนดีๆในอดีตและหลังจากนั้น
8: โฮ เป็นยังไงล่ะ
5: ความเจ็บปวดจากการช่วยเหลือผู้อื่น
2: นายเป็นใครกันน่ะ
5: โฮโฮโฮโฮโฮโฮเจ้าทำเพื่อคนอื่นแล้วดูสิว่าเจ้าได้รับอะไรกลับมาความเอื้ออารีทำให้เจ้าเหมือนเป็นสะพานให้คนอื่นข้ามนอกจากไม่มีใครนึกขอบคุณเจ้าแล้วทุกรอยเท้ายังเหยียบย่ำให้เจ้าค่อยๆผุพังไปอีกด้วยต้องทิ้งความเห็นอกเห็นใจอันเปล่าประโยชน์แล้วใช้พลังที่ข้ามอบให้ทำทุกอย่างให้กับตัวเองแล้วจากนี้ไปเจ้าจะไม่พบกับคำว่าเสียใจอีกโฮโฮโฮโฮโฮโฮจ้ะ
2: ฉันได้รับพลังจากปราดแห่งเงาแล้วก็ได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งเงาคลาวแลนด์ผู้กล้าแห่งฟ้าอันมืดมิดผู้อยู่เหนือใคร
5: ๆ
2: แล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉัน
3: พลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
8: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการทั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่แ
2: น่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
4: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
2: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
9: ฮะ
10: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
8: นายช่างสงสัย

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: ลาลาลาลาลาลาลาลา
3: เอ๊ะ
0: เรือฉันเรือฉันทำไมเรือถึงลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
4: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
4: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจอง3พยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีน้องเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ําเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้ว

ก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยฮัลโหลเสร็จแล้วนี่เลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหม

าดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายของแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถ create ลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายของแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการยับตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายของแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกครั้งนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาแล้วค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์

ดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทคให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะน้องติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

จิ๊กซอว์ของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอว์ของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอล นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบ

จะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีอะมาวัดเขียบไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

น้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidon Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราจะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลด

ตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คงเห็นไม่ได้เลยฮะ
0: เอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะวันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: น้องมาทำไมเราไม่มีสิว
1: มีสาม
0: ีไม่มีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานค่ะเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นไหมกลัวเอาให้เลือดออกอ่ะ
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าพี่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอ
0: ไม่จริง
3: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเราน้องมาทำไมเราไม่มีสิว
1: มีสาม
0: ีเคยมีสิวไหมเอาจริง
1: มี
0: เป็นยังไง
1: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
1: เห็นที่ตา
0: ล
1: ่าเนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นทำยังไงดีอะ
1: ไม่ใกล้อีกแล้ว
0: ครับโอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
3: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆให้อย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
2: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอไรด์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่ว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานค่ะเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กดอย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสบเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยอะค่ะ

0: การแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
1: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
2: ไม่ได้กลัวเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ
1: ่
0: ะ
1: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสหนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกกลุ่มคนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช
2: ้อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะแปลกน
0: ี่อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
2: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
2: อ้าว
0: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
2: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
1: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: น
1: ี่
0: นะคะอุปกรณ์กดสิว
1: ค่ะ
0: ของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
1: า
0: ะ
1: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอร์ไลท์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
1: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอร์ไลท์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะ
1: เค
0: ยเห็นตามท้องตลาด
1: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอร์ไลใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่แอลกอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านนี่ยังไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านนี้ก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
0: ิ
1: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสแตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
0: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
0: ลองใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออก
1: นี่
2: แต่เป็นวงกลม
1: ใช่แล้ว
2: ที่เป็นหลุม
0: รอยหลุมแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
1: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดออกมันกลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วย
1: ค่ะ
0: หนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ชต้องระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะ

0: ไทยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
1: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
0: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
2: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
1: มันเจ็บไหมคะเลเซอร์
2: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่านันอะเบลทีฟเลเซอร์คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่มวาสคูล่าเลเซอร์นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็นวาสคูล่าเลเซอร์พวกพาวส์ไดเลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะจะเป็นกลุ่มพวก NDAC เลเซอร์แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO เลเซอร์นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้แบบทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่าเซมิอะเบลทีฟเลเซอร์ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yak fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
0: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
1: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติใช
2: ่ไหมใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
0: ถ้าเราเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
2: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในช่วงยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะเราก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
1: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างครับอาจารย์หม
2: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องเลือกของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่สองมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเราเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของ

0: ลูกขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ขัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆ ก็จะมีสีอย่างนี้
1: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
2: ค่ะ
1: แล้วจุดจบของมันล่ะ
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
0: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
2: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
1: อะไรครับ
2: นี่เลย
3: อ่า
2: แมสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี
1: ้
2: แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
0: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใสก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
1: ในส่วนตัวผมเป็นสิวตอนใส่แมสผ้า
0: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคัลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆนะคะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะและที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนอะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
2: เป็นยังไงว้าวเลย
1: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในสีดำอะ
2: แล้วก็คือสีดำก
1: ็สีดำเต็มเลย
2: แฟชั่นไง
1: ใช่
2: แล้วม
1: ัน
2: เท่
0: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที่นี่ได้แต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเนี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
2: สะสมไขมัน
1: ตอนนี้คนคิดอันนี
2: ้ตอนนี้คนคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
0: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
2: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะ
4: สวยหล่อขอเสิ
2: ร์ฟเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
1: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะ
2: ช่วงคาง
1: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
2: ใต้ปีกจมูก
1: ใช่จะมาอยู่แค่นี้

0: มันก็จะมาตรงนี้บ่อยๆ
1: ใช่
0: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
2: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมกไตได้เลยนะคะ อันนั้นก็ต้องระวัง
0: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
1: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
2: ใช่แล้วมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
0: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
2: ้ที่โซน
0: ใช่มีองค์ตรงอะไรไหมคะ
2: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก7-8ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
0: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปให้ไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
2: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์ถ่ายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยแล้วก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเนื้อหนาถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่ผึ้งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
0: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณ
2: ค่ะดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: ดีค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

นักวิชาการการศึกษาคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะการปัจจุบันได้

0: การศึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าปัจจุบันการศึกษายังไม่เข้าถึงประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยจึงทำให้เกิดนักวิชาการการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดการอบรมต่างๆและนำความรู้ไปสู่ภูมิภาคที่ความรู้ยังเข้าไม่ถึงรวมไปถึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วย
1: สวัสดีค่ะชื่อกรณัฐพิพัฒน์ผลนะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการการศึกษานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆนะคะถ้าพูดถึงคำว่านักวิชาการก็คือคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาก็คือในเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยทีนี้คนที่เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของการจัดการศึกษาทุกระบบบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่โดยรวมก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการทำงานของนักวิชาการการศึกษาจริงๆเนี่ยในทุกเขาเรียกว่าองค์กรชุมชนสังคมต่างๆก็จะมีนักวิชาการการศึกษาเนี่ยอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของนักพัฒนาบุคลากรเสน่ห์ของอาชีพนี้เนี่ยของนักวิชาการการศึกษาก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พัฒนาคนทำให้คนเนี่ยได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลถึงองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ประเทศชาติด้วยความฝันตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากเป็นหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพที่พี่อยากเป็นมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆก็คืออยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยได้มีผู้ชักชวนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชักชวนเข้ามาในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากรเราก็เริ่มมาทำงานในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีมากๆในการที่ทำให้คนเนี่ยไม่รู้ได้รู้ทำให้คนที่ไม่มีทักษะได้มีทักษะเกิดความชำนาญในการทำงานอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วคนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกที่ดีใจมากเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะติดคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปทำงานที่บริษัท Media of Media ทำรายการโทรทัศน์ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากบริษัทนี้มากเลยทำอยู่สักพักหนึ่งออกมาเป็นเลขานุการขององค์การเภสัชกรรมได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องพอจบปั๊บนะคะก็มาทำงานสหวิทยาก็มีโอกาสในเรื่องของการทำฝึกอบรมการคัดเลือกบุคลากรดูการดูแลบุคลากรจากนั้นก็ไปอยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัท NCC Management and Development ในการทำงานที่นี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักเช่นกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพอทำงานที่นี่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ไปต่อปริญญาเอกที่ศิลปากรในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์พอจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นกันในเครือของเซ็นทรัลนะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท WHA Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการสร้างwarehouse แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเฮม

ราชด้วยก็ทำงานในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะใช้วิชาความรู้ให้มากขึ้นพี่ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระด้วยก็ทีนี้เริ่มเข้าไปให้คำปรึกษาทางบริษัทต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอนตามมหา

รในบริษัทนี้นะคะแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะมีผลงานที่เราพึงพอใจเนี่ยแตกต่างกันไปนะในช่วงวัยที่เราเพิ่งเริ่มทำงานและเราเข้ามาเริ่มชีวิตของการเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเรามากๆก็คือในเรื่องของการได้วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจัดโปรแกรมการพัฒนาเขาเราสามารถที่จะพัฒนาและเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเขาได้ในตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรามากปรัชญาในการทำงานใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เหนือความคาดหวังมันอาจจะใช่เราอาจจะรักในงานที่เราทำแต่ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รักที่สุดแต่เราต้องรับผิดชอบและทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะเราต้องทำงานกับคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเราคือพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงจะทำให้เราทำงานกับคนได้

0: การจัดการสอบแข่งขันเพื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาครั้งล่าสุดมีผู้สอบผ่านทั้งประเทศเพียง66คนแต่ความต้องการนักวิชาการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความต้องการถึง300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ขั้นตอนการทำงานของนักวิชาการการศึกษานะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือเราคงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาปัญหาของเขาตอนนี้คืออะไรพอได้เรื่องของปัญหามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าหลักสูตรอะไรที่จะไปสามารถตอบสนองกับปัญหานี้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆมีการนำเสนอมีการพิจารณาร่วมกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาพนักงานนะคะก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากๆเราจะต้องมีการทำการศึกษาผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นคนกลุ่มไหนปัญหาเขามีอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมเกมเนื้อหาต่างๆให้สอดคล้องกันระหว่างที่เราเป็นวิทยากรแล้วก็ฝึกอบรมสอนไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการสังเกตตลอดเวลาว่าพฤติกรรมของผู้เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราให้เขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วมันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือจะต้องมีแผนสำรองตลอดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีการประเมินผลออกมาว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาสาระโอเคไหมวิทยากรโอเคหรือเปล่าเราก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนก็อาจจะมีการ follow up ก็คือติดตามผลการพัฒนานะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน
2: วันนี้ก็คือมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยนะคะที่ตลาดน้ำบางพลีใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการการศึกษาค่ะแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนไปซึ่งเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลว่าเขามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ

าที่สำคัญที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสรุปในงานวิจัยของเราได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ

วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้วิถีชีวิตชุมชนของตลาดน้ำโบราณนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ยาวนานมาเนี่ยและมีวิวัฒนาการอย่างไรเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาและความซบเซานะคะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการในการพยายามที่จะอยู่รอดและพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นงานขั้นตอนหนึ่งของนักวิชาการ

นักวิชาการการศึกษาที่ดีจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะการศึกษาเนี่ยมีให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมีความรักในคนเป็นผู้ให้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคะพูดถึงความสำเร็จของอาชีพนักวิชาการการศึกษานะคะในมุมของพี่นะคือพี่มีความนะคะมีใจรักในวิชาชีพนี้ในวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความหลงใหลแล้วรักในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญคือใจต้องมาก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือการขวนขวายใฝ่เรียนรู้ให้กับวิชาชีพของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้การทำงานในอาชีพนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของพี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะจัดสรรเวลาได้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราทำงานเวลาไหนเป็นเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัววันไหนที่เราไม่ได้ออกไปให้คำปรึกษาหรือว่าไปสอนก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำงานที่บ้านได้แล้วก็คนที่บ้านก็มีความเข้าใจไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานของอาชีพนักวิชาการการศึกษาไหมคิดว่าไม่นะคะก็คืออาชีพนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดอาชีพของการเป็นที่ปรึกษายิ่งอายุมากประสบการณ์มากพี่คิดว่ายิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับองค์กรต่างๆนะคะวิทยากรยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสั่งสมในตัวเองมากนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อบรมสัมมนาได้นะคะคิดว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคของวิชาชีพนี้นะคะ

สวัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำจิตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนแล้วเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างปีที่1แล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนาการประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันธ์พัฒน์ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะสำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันที่สองค่ะก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับการเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะคะของกลุ่มคนทั้งกลุ่มที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่2คือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่3ค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์

0: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การสอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองพิมพ์ข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกดแพด9วิชาสามัญส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนน O-NET ค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบพี่ระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีครับมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ
2: ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

แล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: ้นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรัก

0: ุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได
0: ้
1: อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะคะแต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient เนี่ย
0: สำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้การมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ10ขวบค่ะ
0: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
0: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
2: ในตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทย
0: ค่ะ
2: ในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
1: อ้าวเหรอ
0: คนในบ้านที่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
2: น้องจะดีมากค่ะอาสาทําเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
0: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
2: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
1: คือตรงนี้น่าสนใจ
0: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
2: เป็นใหญ่มากค่ะ
1: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคนสองบุคลิก
0: สองบุคลิก
1: แต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ไม่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์
0: มีกติกาใช่
1: แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
0: ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป็นใหญ
1: ่แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับ
2: เพราะว่าเราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกและนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
1: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
1: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยเพราะใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
0: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ
3: ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับเชิญครับอ้าว number 2น้องโบนัสค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอูคูเลเล่ค่ะ
4: ชะชะชะ

0: น้ำเสียงการพูดมั่นมากมากเลย
1: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
2: ว้าว
3: เด็กของเราไม่ธรรมดานะคะ
0: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่กระทบกระทั่ง
2: เชิญครับ
4: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
3: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
2: เชิญครับลูก
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตราชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอยฮอกกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
2: โอ้อ้ําเก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยยอนด้วยใช่มั้ยเอาเรามาสลังไทยยอนไทยยอนสิอ่ะไทยยอนสลังไทยยอนไทยยอนเชิญนางครับตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกๆ กันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยฮะมาครับเมอหนึ่งสองสามเดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนเอาหยิบมาเลยบางคนแจกภาพเลยครับ
0: ใช
2: ่มาพี่กี้ช่วย
0: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับ
3: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิ

0: ับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตั้งมือหน่อย
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางบอลเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าคร
2: ับ ชนะได้ที่1ครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะขอเชิญให้บางบอลครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ต่อไปทริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเชิญบางบอลนะครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไรพวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
3: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต
0: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
3: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปมาก็ชอบประเทศไทย
0: โอเคตบมือให้ทริสตันนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับเชิญค่ะไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
4: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
0: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะอ่ะ
4: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
0: ขอจะมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 พิงกี้พลอยชมพูนะ
5: ล่าเริงขึ้น
6: ค่ะอันนี้เป็นรูป
7: สัญลักษณ์ค่ะแล้วนะคือสัญลักษณ์ของจังหวัดละ

0: เองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
1: อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
2: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
1: เคยขี่บ่อยไหมครับ
0: ไม่เคยค่ะ
1: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพี่ๆจะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
3: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
1: โอเคขอเสียงปรบมือพี่ๆหน่อยค่ะ
0: ไม่
1: ข
0: าแล้ว
1: เอาละครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องปังปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
4: เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
1: ว่าน่ารัก
4: ว่า
1: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
5: หนูได้เรียนรู้
6: หน้าแดงเลยนะคะ
7: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
8: ผมได้รู้เรื่องเพื่อนสามคน
1: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโอ้โหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทั้งโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
3: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
9: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
7: ะ
9: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
7: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออก
9: มี
7: เจน X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
9: ะ
7: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก
9: ็
7: คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียว
10: ใช
7: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไตร่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเด็กเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขา
9: ะ
7: นะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
9: ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่า

0: เปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีๆมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
1: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
0: ค
1: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
0: ก็อะไรก็ได้มารวดเร็ว
1: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดเพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ
0: ์
1: นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะแล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกัน
0: ะ
1: นะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
0: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะ
2: ค
0: ุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะเหมือนที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิก
0: ค
2: ือเราเหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าเอาไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
0: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
2: อยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นคิมซอ
1: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
0: ค้
1: นหาตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
2: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
1: ไม่มันมีอีกประเด็นนึงนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่
0: อ
1: นนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันน่
0: ะ
1: นะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะ
0: เปลี่ยนไปได้
1: แม่ได้
2: ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาก็คือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็

0: จัดให้
1: จัดให้อ
0: ยากทำให้
1: น่าจะเป็น
2: นี่เป็นเงื่อนไขที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
0: ะ
2: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
1: น้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
0: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยประถมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงประถมเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะ คุณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นวัยประถมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
0: ทำจริงๆใช่ลงมือทำจริงเลย
2: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
0: ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
2: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเด็กเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
0: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด็กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
0: ค่ะ วันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะอบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นอะไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัว

0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปอื้อหือรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 105,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมบทชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยเพราะเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดพามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวัน
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็

0: ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
0: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรา

0: คนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: ก็เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี้ยด้วยกระบวนการเนี้ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายเพราะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปา

0: มีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่จุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: เขาเฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบันเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกๆคนไหม
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบ

0: วบมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความว่าจะเป็นโรคติดเกมท
0: ี
1: นี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกถ้าให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนแต่จะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่า ถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะนึงเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึงครับเพราะว่า
1: ต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ขอโทษครับท่านประธาน
2: ป๊อกมันโดนเท้าฉัน
1: กลับขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
2: อีล่มนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
1: ได้ครับ
2: ม
1: ัน
2: เจ็บนะเนี่ย
1: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
2: โอ้ยตายละสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
2: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
1: ครับท่านประธาน
2: พี่จะเลื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า
3: ได้ค่ะ